0: อย่าไปรอที่จะปลดเกษียณเราจะไม่ได้อะไรไป แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงปลดเกษียณหรือเปล่าชีวิตคนไม่แน่ใช่ไหมนะชีวิตคนเราไม่เที่ยงเนี่ยอยู่ได้ลมไปได้ลมอยู่ได้บุญไปได้บุญคนเราก็ขึ้นอาศัยกรรมดีอยู่เท่านั้นเองแต่มันเมื่อไรมันมาตัดรอนมันหมดมันก็ไปแล้วคนบางคนบอก25ปีไปแล้วเงี้ยพอครบวัยเบญจเพสไปแล้วเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าหมดไม่มีโอกาสทำบุญต่ออย่างพวกเราเนี่ยมีโอกาสทำบุญต่อเพราะยังได้สติปัญญาดีอยู่สติปัญญาของเราไม่มีโอกาสทำบุญไม่มีโอกาสทำความดีเพราะมันหมดสติปัญญาเราก็โชคดีเนี่ยมาเกิดแล้วเป็นคนมีมันสมองดีมีความคิดความอ่านดีแต่ก็ใช้ให้มันถูกต้องเท่านั้นเนี่ยดีกับพวกประเทศปัญญาอ่อนใช่ไหมเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้มีปัญหาสังคมฉะนั้นเราเกิดอยู่ในตระกูลที่ดีแล้วก็ถือว่าฐานะของเราดีแล้วควรยกย่องชีวิตตัวเองสร้างบารมีตัวเองให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปมีเวลาอีกเลิกกี่โมงเลิก4โมงเหรอเลิก4โมงแล้วเลิกเท่าไหร่มีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาข้องใจไหมไม่มีนะเรานั่งสมาธิเนี่ยนะการนั่งสมาธิเนี่ยนะเรามีเงินสัก100ล้านเนี่ยก็ทำบุญไม่ได้เท่ากับนั่งสมาธิเรามีเงินสัก100ล้านทำให้ใจสงบไม่ได้นะแต่เรามีแค่ทำใจให้สงบทำใจให้ว่างได้5นาที10นาทีเนี่ยได้บุญถึงพระนิพพานบุญมากกว่าทำมีเงินหมื่นมีเงิน100ล้านพันล้านเพราะว่าใจของเราสงบได้มีค่ากว่าเงินทองแต่คนเรานี่มันมองค่าของใจไม่มีไปมองค่าของวัตถุหมดเงินทองนี่เป็นจริงๆของพวกนี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นที่จะทำเป็นทานบารมีไปได้คนโง่ก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคนที่ทำใจได้เนี่ยเช่นใจของเราเนี่ยเข้าถึงความสงบความเยือกเย็นความเข้าใจถึงสภาวะรู้ทันอารมณ์รู้ทันจิตตัวเองทำจิตให้ละเวทนาได้หรือทำจิตอยู่เหนือทุกข์ต้องปวงได้เนี่ยนั่นแหละคือเรียกว่ายอดบุญมันมีค่ามากกว่าเงินทองนะฉะนั้นเราการบูชาเงินกับบูชาธรรมะเนี่ยบูชาคนละอย่างนะไม่ใช่บูชาอย่างเดียวกันโยมบูชาใจตัวเองบูชาธรรมะเนี่ยคือบูชาคุณธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจเราให้เยือกเย็นให้เกิดความสุขสงบตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้านี่เราบูชาใจบูชาบุญบูชาคุณธรรมแต่บูชาเงินเนี่ยเราก็เป็นทาสของเงินเราต้องหามาเลี้ยงตัวเราครอบครัวเราอยู่ได้เพราะเงินในชีวิตนี้แต่ว่ามันมีค่าสำหรับที่เราเอามาชับจ่ายใช้สอยมันเป็นวัตถุธาตุแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ได้พ้นนรกไปสวรรค์ได้นั้นการบูชาเงินเนี่ยก็มันเป็นเพียงวัตถุอย่าไปบูชาที่มันเลิศประเสริฐกว่าธรรมะต้องแยกแยะกันไปนั่นมันเป็นของโลกีธรรมะเนี่ยมันของโลกุตระมันอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงทีนี้คนเราถ้าแยกแยะว่าเงินกับธรรมะเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าไปบูชาเงินตลอดชีวิตเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้ธรรมะไปเลยสักนิดเดียวใช่ว่าเกิดมาก็ไม่ได้อะไรเอาไปเวลามาก็มามือเปล่าๆนะเวลาเขาลดน้ำน้ำศพนะเขาลดน้ำศพนะเขาลดเพื่ออะไรบอกว่าไปทำมือเปล่าๆกูไม่เอาไปเลยยังไม่เคยลดน้ำศพใช่ไหมร้อยล้านพันล้านกูไม่เอาไปเลยมายังไงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเอาม้ามใส่ก็ไม่เอาแต่ว่าจะอะไรเลยจะเงินทองแล้วน้ำใส่มือก็ไม่เอาไม่กำมาหยิบแหละยอมไปลดน้ำศพพิจารณาเลยมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่กำอะไรเลย นี่คือความจริงที่คนเราไม่เห็นอะไรไปได้ยอมเคยไปรถใช่ไหมคนใหญ่คนโตเศรษฐีมาทีชั้นไหนก็แบมือท่านเนี้ยเห็นอะไรไปได้แต่ตอนเป็นกูไม่ยอมกูชงกูจะเอากูไม่ให้ใครนิดเดียวกูฟ้องมึงเลยกูโวยเลยพวกนี้ไม่ยอมแบกแต่พอหมดลมแล้วไม่เอาใจเนี่ยสำคัญนะดังนั้นบุญกุศลเท่านั้นแหละมันแบมือกำมือเนี่ยเอาไปไม่ได้นะครับแต่ที่กำไว้ในใจเนี่ยพอที่ทำทานศีลภาวนาเนี่ยมันเก็บไว้ในใจมันไม่ได้อยู่ที่มือหรอกไอ้เงินทองเนี่ยมันอยู่ที่มือพอตอนเป็นมันก็กำได้เวลาตายมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าบุญกุศลเนี่ยมันไม่อยู่ที่มือมันอยู่ที่ใจพอตายแล้วมันเอาไปได้มันสะสมไว้ในใจถ้างั้นพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านมาเป็นพุทธเจ้าได้ท่านสะสมไว้ในใจของท่านเจนสมบูรณ์นี่โยมไปคิดเอาแค่มือเท่านั้นเองพอตายก็ทิ้งหมดเลยนะอย่างนี้บูชาเงินเอาไปอะไรไม่ได้พวกบูชาเงินต้องแบมือไปอย่างเงี้ยถ้าบูชาธรรมะบูชาบุญกุศลเนี่ยเก็บไว้ทุกวันเลยทุกคืนทุกเวลาเก็บไว้ในใจความสุขสงบเป็นบุญกุศลเก็บไว้จนพอตายถือสภาพข้างนอกจะเป็นนี้แต่ใจไม่จะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อสังวานท่านนั่งสมาธิอยู่ป่าช้า ท่านเล่าถึงเมื่อสมัยท่านอยู่ป่าช้า6ปีท่านเป็นพระอ่านหนังสือไม่ออกท่านป่วยท่านก็เข้าป่าช้าภาวนาป่าช้าบ้านดึงนะผีดุมากนั่งไปท่านก็เห็นเนี่ยท่านเห็นตอนนั้นท่านนั่งดูมันมีคนมากวาดคนไปเป็นเนี่ยมันมาในนี้มากวาดป่าช้านะมากวาดกวาดพอกวาด3วันเท่านั้นแหละเขาหามศพไปคนนั้นมาเผาตรงนั้นน่ะหึไอ้นี่มันมาก่อน3วันเนี่ยมันมากวาดที่นี่ก่อนแล้วมันก็มาตายเผาตรงเนี้ยนี่ก็มันมาอีกกวาดแล้วเขาก็เผาฝังตรงนั้นเนี่ยก็เลยโอ้นิมิตที่มันสอนทำให้ท่านฉลาดท่านอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะคนจะตายเนี่ยท่านรู้ก่อนล่วงหน้า3วันบอกทำไมท่านก็บอกอาจารย์นะอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าต่ออาจารย์มหาอาจารย์ท่านเป็นว่าไอ้คนนี้นะอีก3วันมันจะตายแล้วนะบอกรู้ไงบอกท่านรู้ไงก็มันมากวาดที่นอนของมันแหละพอ3วันตายจริงบอกเออลูกศิษย์เรานี่รู้จริงบางคนมันก็มานอนมันมายืนเกาะไอ้อะไรเกาะไอ้เสาไอ้เสาศาลาน่ะแบบเหมือนไม่มีแรงเหมือนแบบตัวเองแบบชีวิตตัวเองไม่มีความหมายอะไรมาเกาะมาอะไรแล้วก็ทายได้เดี๋ยวมันจะต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องมาสวดศพตรงนั้นต้องเอาศพมาไว้ที่นั่นมาสวดนั้นมันมาก่อน3วันทุกคนเลยบอกทั้งทีมต่างจังหวัดยังมาเลยทั้งที่ไม่รู้จักมันมากวาดก่อน3วันมันมาแล้วตายแล้วก็เรียกว่าหาที่ตายตัวเองคนเราเนี่ยมันไปล่วงหน้านะมันจะมาตายโรงพยาบาลมันมาก่อน3วันแหละวิญญาณญาณมันมาแล้วฮะแต่หมอไม่รู้นึกว่ามันตายเดี๋ยวนี้ฮะวิบากกรรมหรือเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนสิ่งที่เรารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนะฮะเป็นเรื่องที่น่าจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งน่ะศาสตร์ที่ลึกซึ้งสำหรับคนชาวโลกไม่สามารถจะรู้มันเหนือวิสัยนักวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่เล่นลับจริงๆก็ไม่เล่นลับมันเรื่องของวิญญาณเรื่องของจิตใจท่านนั่งท่านก็รู้หมดเลยตอนนี้ท่านก็นั่งดูอะไรวันหนึ่งไอ้คนหนึ่งมันมานั่งสมาธิเอ๊ะใครมันมาขุดเจดีย์ใครมาขุดเจดีย์เอ๊ะในนิมิตบอกมาขุดเจดีย์กันมึมมัมเอ๊ะหรือผีในนิมิตมันว่ามีคนมาขุดเอาพระออกจากเจดีย์องค์ยาวๆเยอะแยะมันเอามากองท่านก็นั่งดูมีคนมาขุดเอาพระมากองเอ๊ะลองเดินไปดูที่มันจริงหรือเปล่านิมิตมันหลอกหรือเปล่าพอเดินไปดูเท่านั้นน่ะพระนายประชาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็นึกว่าไม่มีใครอ่ะพอมันเห็นพระตะงุ่มตะงุ่มมันแล้วก็เจ้าที่มามันแผ่นหนีหมดเลยมันโดดหนีหมดเลยพอยืนมามันตกใจกลัวเลยมันเอาพระไปไม่ได้หมดเลยพอตอนหลังมาแก่แล้วมาเข้าวัดในพวกนั้นมาบอกก็มาเล่าแหมผมวันนั้นไปขุดพระไปขโมยพระที่เจดีย์
1: เจอเจ้าที่วิ่งหนีเขาจะตายกันถือว่าแบบอาตมาเองเนี่ยอาตมานึกในใจว่าเอ๊ะอะไรมันมาขุดกันอยู่เนี่ยเลยย่องไปดูสิมันเป็นนิมิตมันเป็นจริงไปเห็นโอ้พวกโยมเองก็เลยพวกนั้นก็ตาหลังๆก็มาเข้าวัดหมดก็มาพูดกันความจริงว่าคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่ไหนพระท่านนั่งสมาธิไปเห็นมันย่องไปดูคือเรียกว่าเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สมาธิที่ทำแล้วเนี่ยก็เกิดรู้ได้เห็นได
2: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศในที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

0: ชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการ

0: พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลับไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
2: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกบุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับแขกซึ่งพักที่โรงแรมเรียกว่า guest ครับ G-U-E-S-T guest ศัพท์คำนี้ยังหมายถึงแขกที่มาเยี่ยมก็ได้นะครับออกเสียงให้ถูกต้องนะครับ guestเสียงสุดท้ายคือ st ครับ guest แล้วพนักงานโรงแรมจะเรียกแขกว่าอย่างไรถ้าไม่รู้จักชื่อนะครับขอให้เรียก sir หรือ madam นะครับซึ่งฟังแล้วสุภาพดีครับ sir ใช้กับผู้ชายนะครับส่วน madam ใช้กับผู้หญิงแต่ถ้ารู้จักชื่อแล้วก็ลองเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเป็นผู้ชายเรียก mr ตามด้วยนามสกุลไม่ใช่ชื่อแรกนะครับถ้าแขกของคุณมีชื่อว่า Andrew Biggs ก็เรียกว่า Mr. Biggs ห้ามเรียก Mr. Andrew สำหรับผู้หญิงก็เรียกได้อย่างน้อย3อย่างนะครับคือถ้าเป็นนางสาวให้ใช้ Miss M-I-S-S ถ้าเป็นนางนะครับเรียก Mrs.

RS แต่ถ้าไม่ระบุว่าแต่งงานหรือไม่เรียกว่า Ms. MS โดยมีเสียง Z นะครับตอนท้าย Ms. และเช่นเคยนะครับต่อด้วยนามสกุลสมมุติว่าแขกชื่อ Susan Smith ก็เรียกว่า Miss Smith ถ้าเป็นนางสาว Mrs. Smith ถ้าเป็นนางแต่ถ้าไม่แน่ใจนะครับเป็น Ms. Smith ก็ดีผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ก็รักมักบินเหล็กเนื้อแกร่งกล้านักมักบินง่ายเปรียบก็คล้ายคนกล้านักชอบหักหานไม่หวาดหวั่นพรั่นใจกลัวภัยพานชอบรอนรานอันตรายมักตายเร็วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากล้านักมักบินหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงเหล็กกล้าซึ่งเป็นเหล็กเนื้อแข็งมากเมื่อนำมาทำอาวุธจะคมดีแต่บินง่ายเปรียบกับคนเก่งคนกล้าที่อวดดีไม่ยอมอ่อนข้อยใครมักเป็นอันตรายง่ายเพราะคนไม่ชอบใจค่ะ

0: มงคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแตกประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดเคล้าเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทับโรงเรียนวัดโชติการามครับ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานคติธรรมเรื่อง

0: สหายกาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกานกยูงนกแก้วนกเขาซึ่งเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ในป่าใหญ่มันทั้งสี่ต่างก็ให้สัญญาซึ่งกันและกันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันจะช่วยเหลือกันจะเป็นเพื่อนแท้ของกันและกันแม้แต่ละตัวจะมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันไปบ้างก็ตามเพราะต่างก็เชื่อในคำโบราณที่กล่าวกันไว้ว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายตัวเดียวหัวหายสองตัวเพื่อนตายสามตัวไปได้สี่ตัวก็สบายทั้งสี่สหายอาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งเดียวกันนั่นเองวันหนึ่งกาต้องการจะสร้างรังเพราะเห็นว่าใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการดำรงชีวิตมันจึงคิดในใจว่า
1: เราจะสร้างรังประเทศใครมาช่วยหากิ่งไม้เล็กๆให้เราดีล่ะถ้าอีกไม่นานก็จะถึงฤดูหนาวแล้วถ้าฤดูหนาวเราไม่มีรังอยู่ก็จะลำบากไม่น้อยชุละ
0: ในใจมันคิดวกวนไปมาหลายตลบเพราะงานสร้างรังมันไม่ใช่งานเล็กๆซะแล้วตรึกตรองดีแล้วจึงคิดว่าจะไปหาเพื่อนทั้งสามคือนกยูงนกแก้วนกเขาคงพอจะช่วยได้กระมังมันจึงบินไปหานกแก้วเป็นลำดับแรก
1: สวัสดีจ้าแก้วแก้วจ๋าช่วยหากิ่งไม้เล็กๆให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันจะสร้างรังไว้อยู่อาศัยในฤดูหนาวเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงเลยจ๊ะ
2: โอ้ยไม่ใช่ธุระอะไรของฉันสักหน่อยนึง อย่ามากวนใจกันหน่อยเลยนะเห็นมาฉันยังง่วงนอนอยู่เลยเอาไว้วันหลังแล้วกันนะ
0: นกแก้วตอบอย่างมะนาวไม่มีน้ำรู้สึกเคืองที่กามาก่อกวนความสุขของมันอย่างไม่มีการเกรงใจกันเลยล่ะกาเมื่อได้รับคำปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยแล้วจึงบินไปหานกยูงที่กำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ด้วยความเบิกบานใจ
1: สวัสดีจ้านกยูงนกยูงจ๋าช่วยหยิบกิ่งไม้เล็กๆให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันจะสร้างรังเอาไว้สำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงล่ะจ๊ะ
2: โอ้ยมันกองการอะไรของฉันด้วยล่ะไปหานกขาวสิฉันกำลังยุ่งๆอยู่อ่ะดูสิขนของฉันนะยังงดงามน่าชมอยู่เลยฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะทำอะไรอ่ะไปไหนก็ไป
0: เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากนกยูงกาจึงตัดสินใจไปหานกเขาที่กำลังขันกรูกรูกรูกรูอยู่ตัวเดียวอย่างมีความสุขคิดว่าทีนี้คงจะไม่ผิดหวังแน่เพราะดูนกเขาก็กำลังอารมณ์แจ่มใสดีย่อมมีเวลาพอที่จะช่วยตัวเองได้เป็นแน่แท้
1: นกขาวจ๋านกขาวมาช่วยฉันหากิ่งไม้เล็กๆได้ไหมจ๊ะฉันจะสร้างรังไว้ตอนฤดูหนาวเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงละจ๊ะ
3: โธ่เธอได้แย่ตังเลยมากวนใจและทำลายเวลาความสุขของฉัน
1: อีกแล้ว
3: กาน่ะมีลูกตาหรือเปล่ารู้ไหมว่าฉันกำลังทำอะไรฉันกำลังร้องเพลงนะไม่มีเวลาไปหากิ่งไม้กับเธอหรอกเฮ้ยทำไมรู้กาลเทศสาวซะเลยนะเธอนี่วอนซะแล้วทีนี้ต้องเจอตัว
1: ไปดีกว่า

ได้รับคำปฏิเสธโดยสิ้นเชิงจากสหายทั้งสามแล้วจึงคิดมานะที่จะสร้างรังโดยลำพังมันจึงบินไปคาบกิ่งไม้เล็กๆอันแล้วอันเล่าด้วยความภาคเพียรคุณหนูครับอย่าได้ไปเที่ยวทำลายรังนกด้วยความคึกขนองด้วยความสนุกนะครับเพราะกว่าที่มันจะสร้างรังได้เนี่ยมันยากแสนยากลำบากแสนลำบากนอกจากจะต้องผจญภัยกับธรรมชาติแล้วยังมีเด็กซุกซนชอบใช้หนังสติ๊กยิงทำร้ายนกกาทำให้มันต้องระหกระเหินเร่ร่อนร้างราจากรังหากมันมีลูกน้อยๆก็จะต้องบ้านแตกสะแรกขาดแต่กระสานสร้างกระเซ็นได้รับความทุกข์ยากลำบากน่าสงสารมากทีเดียวเป็นบาปเป็นกรรมอย่างมหันต์หนักทีเดียวนะครับผู้ที่มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์จึงไม่ควรกระทำอย่าง

0: เมื่อได้กิ่งไม้มาแล้วกาจึงคิดว่าจะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันสร้างรังคงจะทำให้รังเสร็จเร็วขึ้นคิดได้อย่างนั้นกาจึงตัดสินใจบินไปขอร้องนกแก้วอีกครั้งหนึ่ง
1: อรุณสวัสดิ์จ้านกแก้วเพื่อนรักไปช่วยฉันสร้างรังหน่อยได้ไหมจ๊ะอากาศสบายๆอย่างนี้จะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยนะเพื่อนนะ
2: ฉันเองก็อยากจะช่วยอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าฉันยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเธอไปหานกยูงก่อนเถอะนะ
1: แหมเพิ่งตื่นอีกแล้วเหรอ
0: เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากนกแก้วกาก็จึงบินไปหานกยูงที่กำลังรำแพนหางเริงร่าอยู่กลางแสงแดดอ่อนๆในยามเช้า
3: แหมขนของเราช่างสวยจริงๆเวลาเรารำแพนยิ่งสวยงามจนยากจะบรรยายมีหน้าล่ะใครก็เห็นขนของเราเขาถึงอยากจะได้ไปเก็บเอาไว้เหลือเกิน
1: แหมนกยูงเธอช่างสวยจริงๆนะจ๊ะอากาศเช้าๆอย่างนี้เธอช่วยฉันสร้างรังหน่อยได้ไหมจ๊ะ
3: อะไรกันล่ะจ๊ะกาไม่เห็นเลยไงฉันกำลังรำแพนอยู่อ่ะดูสิขนของฉันน่ะช่างสวยงามมากๆเลยนะเธอไปหานกขาวก่อนสิเผื่อบางทีก็อาจจะช่วยได้บ้างนะแหมคานจริงๆเลยพอเนี่ยไปไหนก็ไปปะ
1: อีกแล้ว
0: นกยุงส่งเสียงไล่กาอย่างไม่เกรงใจพลางก็รำแพนหางอวดโฉมของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของเพื่อนว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อกาผิดหวังจากนกยุงจึงบินไปหานกเขาหมายว่าเพื่อนตัวสุดท้ายจะช่วยเหลือได้แน่มันมองเห็นนกเขากำลังเกาะกิ่งไม้แต่เพียงลำพังแล้วก็ร้องเพลงอยู่ตามลำพังด้วยความผาสุก
1: แหมกำลังเหมาะทีเดียวเชียวเธอว่างใช่ไหมจ๊ะไปช่วยฉันสร้างรังหน่อยเถอะใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วพอฤดูหนาวมาถึงจะสร้างรังไม่เสร็จนะพวกเราจะหนาวกันแย่เลยละคราวนี
4: ้กาเหรอฉันน่ะเพิ่งจะร้องเพลงเดี๋ยวนี้เองแสบคอจะแย่อยู่แล้วเหนื่อยก้นเหนื่อยขอฉันพักสักนิดเถอะพอตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยเธอไงล่ะ
1: แม่ไม่มีใครช่วยเราอีกแล้วเหรอเนี่ย
0: นกเขาปฏิเสธไม่สนใจกับท่าทีที่ผิดหวังของกากาจึงต้องบินไปหากิ่งไม้ใบหญ้าเศษฟางและก็วัสดุอื่นๆที่พอจะนำมาสร้างรังได้แต่เพียงเดียวกาทำรังโดยลำพังจนกระทั่งเกือบจะเสร็จมันจึงคิดขึ้นมาได้ว่า
1: ทีนี้เราจะเอาอะไรมารองรังให้มันนุ่มๆอบอุ่นดีล่ะบางทีถ้าได้ขนของเพื่อนเราสัก 2-3 อันก็ดีหรอกเพื่อนเราอาจจะมีน้ำใจกับเราบ้าง
0: คิดได้ดังนั้นกาก็บินกลับไปหานกแก้วอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า
1: แก้วจ๋าขอขนนุ่มๆของเธอสัก 2-3 อันได้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปรองรังน่ะ
2: ก็อยากจะให้อยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าขนของฉันน่ะมันหยาบกระด้างเกินไปฉันคิดว่าเธอน่ะควรจะไปขอนกยูงดีกว่าละมั้งจะเหมาะกว่าน
0: กแก้วปฏิเสธพร้อมกับแจกแจงเหตุผลทำให้กาพูดไม่ออกแล้วก็ไม่อยากจะอ้อนวอนอีกต่อไปจึงบินไปหานกยูงอีกครั้งหนึ่ง
1: สวัสดีเจ้านกยูงจ๋านกยูงเพื่อนรักขอขนนุ่มๆสัก 2-3 อันได้ไหมจ๊ะฉันจะเอาไปรองรังนะจ๊ะให้ฉันเถิดนะจ๊ะนกยูงจ๋า
3: อะไรกันขนของฉันสวยงามราคาไม่ใช่น้อยเลยนะจ๊ะคนที่ยังอยากได้เลยไปทำอะไรต่ออะไรได้สารพัดถ้าหากฉันให้เธอไปก็หมดงามนะสิ
1: ถ้าอย่างนั้นฉันขอโทษด้วยนะ ว่าขนของเธอน่ะแสนแพงแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันจะบินไปหานกเขาบางทีนกเขาอาจจะช่วยฉันได้ฉันไปแล้วนะนกยุงนะ
3: ไปแล้วมาทางไหนก็ไปทางนั้นแหละ

0: นกขาวจ้าขอขนนุ่มๆของเธอสักสองสามอันได้ไหมจ้าฉันจะเอาไปรองรังของฉัน
1: โอ้ยเธอจะเอาขนของฉันไปรองรังเหรอ
0: จ้า
1: ช่างไม่ดูตาม้าตาเรือเลยนะตัวฉันน่ะตัวนิดเดียวจะเอาขนที่ไหนมาให้เธอได้เล่าคืนถอนให้เธอท่านไม่เหลือแต่หนังเหรอเธอไปหาที่อื่นเถอะนะกา
0: แม่ขอสองสามอันเท่านั้นเองอ่ะจ้านะ
1: ไม่ได้ไปไหนก็ไปไป
0: พ่อทำไมใจร้ายกันนักนะ
2: เมื่อได้รับคำปฏิเสธจากสหายทั้งสามแล้วกาจึงตัดสินใจบินไปไร่ฝ้ายเอาปุ๋ยฝ้ายมารองรังแทนขนของเพื่อนทั้งสาม
0: พ่อเพื่อนรักไหนสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันจะช่วยเหลือกันจะมีน้ำใจต่อกันขอแค่ขนก็ไม่ให้เนี่ยฤดูหนาวก็ใกล้จะมาถึงแล้วเราอยากจะรู้นะว่าพวกเพื่อนของเราทั้งสามจะทำยังไงกันนะ

0: ลื่อคลานเข้ามาอย่างกระชั้นชิดใบไม้ร่วงพลูลงสู่พื้นดินด้วยแรงกระหน่ำของพายุสัตว์ป่าต้องหาที่กำบังด้วยความตระหนกความหนาวเย็นเยือกแผ่ไปทั่วชีวิตของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกต้องผจญภัยกับพยันตรายรอบด้านอยู่ตลอดเวลาประเดี๋ยวหน้าร้อนประเดี๋ยวหน้าฝนแล้วก็ประเดี๋ยวหน้าหนาวหาความสุขในระยะยาวที่แท้จริงได้ยากมากชีวิตต้องการความปลอดภัยและความปกคลุมท่ามกลางกระแสแห่งความผันผวนของธรรมชาติปีแล้วปีเล่าเฉพาะในเวลาที่หนาวเหน็บเช่นนี้ยังมีชีวิตจนๆอีกหลายชีวิตที่ยังขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาปกปิดร่างกายพระพุทธองค์จึงตรัสให้ทำทานหรือสละวัตถุข้าวของเสื้อผ้าให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนขัดสนเหล่านั้นอยู่เป็นประจำเจ้านกแก้วบินฝ่าแรงลมหนาวมาหากาเป็นตัวแรก
1: หนาวหนาวจังเลยกาจ๋าขอนอนได้ไหมจ๊ะ
2: โอ้ยแก้วเอ้ยไปนอนที่กิ่งไม้นั่นสิรังของฉันนี่มันแค่นี้เองไม่พอให้เธอนอนได้หรอกจ้า
1: โอกาจ๋าสงสารฉันเถอะโอ้โหหนาวหนาวเหลือเกินจ้ากาจ๋า
0: ลูกยุงบินถลามาหากาเป็นตัวที่สองด้วยความรีบร้อน
1: เหลือฉันเลยเอ้ยกาจ๋าขอนอนหลานด้วยขอสิจ๊ะ
2: โอ้นี่ไปรำแพนหางนะอวดฝนเล่นแก้หนาวดีกว่านะเพื่อนนะมันคงจะทำให้คลายหนาวได้ล่ะ
1: ตาจ๋าเอ้ยอย่ามาช้อฉันเลยฉันผิดไปแล้ว
2: ไม่รู
1: ้ช่วยฉันด้วยสิคลายหนาวจะตายอยู่แล้ว
0: บินมาหากาเป็นตัวสุดท้ายมันมาพร้อมกับความหนาวเหน็บเหนื่อย

0: นี่ฉันว่านะเธอน่ะน่าจะไปส่งเสียงขันประชันกับเสียงลมหนาวจะดีกว่าคงจะช่วยแก้หนาวได้ดีเหมือนกันนะเพื่อนนะไอ้รังของฉันไม่เหมาะกับนกนักร้องเสียงทองอย่างเธอหรอกจ้ะ
1: โธ่ก้อน
0: เห็นไหมล่ะมาถึงตอนนี้ผมไม่ต้องไปหาที่พึ่งไม่ต้องไปหารังนอนของใครอีกเลยน่าสงสารเพื่อนๆของผมนะครับที่ประมาททุกตัวแต่ผมก็ต้องใจแข็งถึงแม้ใครๆจะชอบกล่าวหาว่ากาเนี่ยใจดำก็ตามทีแต่ผมต้องใจแข็งเอาไว้ก่อนนะครับ
2: กาจำใจต้องปฏิเสธสหายทั้งสามเพื่อสั่งสอน

0: ื่อนของผมนะครับที่ประมาททุกตัวแต่ผมก็ต้องใจแข็งถึงแม้ใครๆจะชอบกล่าวหาว่ากาในใจดำก็ตามทีแต่ผมต้องใจแข็งเอาไว้ก่อนนะครับ
1: กาจำใจต้องปฏิเสธสหายทั้งสามเพื่อสั่งสอนให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าการละทิ้งภาระและหน้าที่ไม่เอาใจใส่ต่อการงานในชีวิตประจำวันนั้นเป็นการตั้งตนอยู่ในความประมาทเมื่อพยันตรายมาถึงอาจจะแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันความหลงระเริงในความสุขเล็กๆน้อยๆจนลืมความสำคัญของงานที่จำเป็นกว่าจะทำให้ตกทุกข์ได้ยากความขาดแคลนน้ำใจเป็นสิ่งไม่ดีเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายต่างก็เป็นเพื่อนเกิดร่วมเจ็บร่วมแก่ร่วมตายด้วยกันทั้งสิ้นควรจะเอื้อเฟื้อและอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่จะทำได้มิใช่ละเลยเช่นนี้แต่คนเราเมื่อยังไม่ประสบกับความจริงในชีวิตก็ไม่เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆจึงกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ความสบายจึงต้องศึกษาด้วยชีวิตหลังจากประสบเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดคิดอย่างมีสติความดีจึงเกิดขึ้นในภายหลัง

0: นสำนึกตนได้และกลับตัวกลับใจไม่มีนิสัยอย่างนั้นอีกนกทั้งสี่จึงกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกตามเดิมฟังกาพูดถึงเพื่อนๆของเขาสิครับ
1: เพื่อนๆของผมนะได้รับบทเรียนแล้วครับและเดี๋ยวนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแล้วล่ะครับคุณหนู
2: ตาจ๋าต่อไปเนี่ยเราจะไม่หลงตัวเองอีกแล้วล่ะ
3: ใช่ฉันก็เหมือนกันฉันจะไม่ทำตัวเหมือนเดิมอีกแล้วล่ะเจ้าตา
4: เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีน้ำใจต่อกันเราสัญญาเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนะจ๊ะนกยูงนกแก้ว
2: จ้า
3: จ้า
1: ท่านดีใจมากๆเลยที่ได้เพื่อนรักทุกตัวกลับคืนมาเราจะรักษามิตรภาพอันนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะเพื่อนนะ
2: จ้า

นจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนัญชยาสันวิวัฒน์ค่ะอยู่ชั้นป.4/1โรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์ชื่อเล่นชื่อน้องเจนค่ะวันนี้หนูมาทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่สนุกมากเลยค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาวัดสังฆทานธรรมด้วยกันนะคะ

ุดขุ่นมัวจิตไม่ขุ่นมัวเมื่อน้ำไม่ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลอ้อย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่นกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอร์หรือไม่ใช้กัสโซฮอร์กัสโซฮอร์นี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอร์ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงพึ่งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 408-447 4704-4084-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิม

0: ญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243 หรือ086-906-9770 โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่เราได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็เพื่อต้องการจะยกฐานะจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นโดยการทำใจให้สงบหรือทำใจให้เป็นใจของตัวเองให้รู้ให้เป็นผู้รู้จักใจของเราจริงว่าก็อะไรล่ะที่จะรู้จักได้ยากคือธรรมะที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เราไม่เคยรู้จักใจที่เราคิดเนี่ยบางทีเราไม่เคยรู้จักหน้าตาความคิดมีลักษณะอย่างใดอันนี้เป็นของที่เราต้องศึกษาธรรมะข้อนี้ฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาใจของเรานั่นเองที่เราควรจะยกฐานะจิตของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือเรามาเกิดกันแค่เพียงเป็นมนุษย์ก็นับว่าเป็นมนุษย์แล้วและได้ร่างกายแล้วแต่ว่าใจของเราล่ะใจของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศีลธรรมและยังมนุษย์นี่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองให้เข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาได้แต่ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญปัญญาให้ถึงซึ่งมรรคผลที่สูงสุดได้คือแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นสาวกแม้แต่เป็นพระอรหันต์แม้แต่จะทำตัวเองให้ไปเป็นพรหมก็เป็นได้เป็นเทวดาก็เป็นได้อันนี้มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่จะสามารถพัฒนาจิตตัวเองให้ดีได้ทุกรูปแบบมนุษย์ถ้าไม่ได้ทำไม่มีศีลไม่มีสมาธิมนุษย์นั้นก็จิตใจก็เสื่อมคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีก็สามารถไปเกิดในอบายภูมิได้จิตใจไปเป็นเปรตได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปนรกลงอเวจีได้ไปเกิดเป็นลิ้นเป็นไหลเป็นเลนเกิดเป็นสุนัขเป็นแร้งเป็นกาเป็นงูเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็น ทุกสิ่งที่สัตว์ที่เราเห็นเนี่ยมนุษย์ไปเป็นหมดแล้วนั่นแหละสภาพที่แสดงธรรมะให้ดูว่ามนุษย์ได้เป็นหมดแล้วพระราชาเจ้าแผ่นดินเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่มนุษย์ก็เป็นหมดคนจนขยะจกขอทานง่อยเปี้ยเสียขาหูหนวกตาบอดเป็นคนจริตเป็นคนที่มีกรรมวิบากมนุษย์ก็เป็นหมดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระสาวกผู้ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหมดความสงสัยหรือผู้มีฌานผู้มีญาณปัญญาก็เริ่มคลายความสงสัยในเมื่อสมาธิยังมีอยู่แต่คนที่จะตัดโลกีตัดความสงสัยได้คือพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันบุคคลสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์นั้นหมดความสงสัยในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเชื่อมั่นเลยว่าคนเราเนี่ยเกิดมาด้วยการกระทำใจของตัวเองที่มาเป็นมนุษย์ที่มันมีหูตาจมูกลิ้นกายใจที่มานั่งอยู่นี้มาด้วยใจตัวเองคิดนึกมาด้วยการกระทำที่ดีของตัวเองและจะเปลี่ยนจากร่างนี้ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นก็ไปจากใจดวงนี้ถ้าคิดดีก็ไปถึงที่สูงสุดถ้าคิดไม่ดีก็ไปต่ำที่สุดแต่ว่าอย่างนี้เราให้รู้แล้วว่ามีจริงๆเรื่องนี้ถ้าสงสัยลงมือปฏิบัติธรรมเพราะที่พระท่านเทศนาพระที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องอุปมาอุปมาหรือเป็นเรื่องสมมุติยกขึ้นมาเพื่อให้เราเชื่อประเภทแบบยังไม่มีหลักการพิสูจน์ได้ก็มีทางเดียวที่เราจะทำให้เราตัดความสงสัยได้คือสมาธิวิธีการนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิทำจิตของเราให้รู้จิตของเราเนี่ยให้ตามดูตามรู้จิตใจของเราสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบแบบภาวนาเป็นแล้วต่อไปเราจะรู้ความจริงที่พระท่านบอกในทั้งหมดจะตัดเยื่อใยของความสงสัยได้หมดสิ้นในชาตินี้เลยเมื่อเราหมดความสงสัยแล้วเราก็ยกภูเขาออกจากอกไม่ไปอบายไม่ตกนรกโลกุตระแปลว่าละโลกที่มันเป็นเครื่องกังวลละโลกที่มันต้องร้องไห้ต้องเสียใจเพราะพัดพากจากของรักโลกุตระแปลว่าละบาปบำเพ็ญบุญโลกิยะแปลว่าหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นบาปโลกิยะแปลว่ายังวนว่ายยังวนเวียนเรื่อเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารโลกุตระแปลว่าละแล้วไม่ทำบาปแล้วจะเดินตรงไปสู่สวรรค์นิพพานอย่างเดียวไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะทุกข์วัฏฏะนี่แปลว่าทุกข์เหลือเกินทุกที่เราต้องกลับมาคิดถึงบ้านทุกที่เราต้องกลับมาเสียดายอันนั้นเสียไปอันนี้เสียไปทุกต้องเสียดายกับชีวิตเราหรือทุกต้องเสียดายกับชีวิตผู้อื่นทุกเพราะต้องห่วงใยกับครอบครัวทรัพย์สมบัติของเรามีอยู่ทุกที่เราต้องกังวลอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับผิดชอบนี่โลกียะห่วงในรูปอันนั้นห่วงในเสียงอันนั้นห่วงในกลิ่นห่วงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกว่าเมื่อตามใดเรายังมีโลกิยะอยู่เราก็มีทุกข์อยู่ตามนั้นแต่ถ้าตามใดเราปฏิบัติธรรมทำสมาธิได้เป็นโลกุตระธรรมใจของเราก็ตัดห่วงไปได้เองคนคนเดียวก็เนี่ยทุกข์กับสุขมันต่างกันที่ตอนที่เรายังมีโลกียังอะไรๆก็เป็นของเราทั้งหมดมันทุกข์จริงๆทุกที่ขวางแน่นอยู่ในจิตใจลำบากใจอึดอัดใจแต่พอเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นโลกุตระแล้วละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วมันเป็นสุขสงบที่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบความสุขของเราได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจริงๆบอกว่าให้นิพพานเถอะให้เลิกเป็นคนผ่านให้เลิกเป็นคนโกรธง่ายให้เลิกเป็นคนมักโกรธเสียให้เลิกเป็นคนมักมากเสียให้เลิกเป็นคนปล่อยวางให้เป็นคนปล่อยวางเสียเมื่อโลกุตระนั่นคือละจากสิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราได้รู้จริงเรื่องศีลสมาธิแล้วเนี่ยถึงว่ารู้จักอริยสัจ4รู้จักสมุทัยสัจสมุทัยแปลว่าความอยากความอยากทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกขสัจสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เพราะความอยากความปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยู่อย่างนี้อยากรวยอยากได้ดีได้ดีความอยากนี่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากจนเป็นพระทางใจแล้วทุกข์อันนี้ก็ตามมาทำให้เราไม่มีความสุขใจ ได้มาเราก็เป็นของเราเราก็ยึดว่าเราทั้งหมดพอเสียไปก็เสียดายว่าของเราเสียไปพุทธเจ้าท่านมาลงว่ารักนั่นแหละเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์มีรักอะไรก็สุดแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยชื่อว่ารักได้เป็นทุกข์ทั้งหมดชื่อว่าวางใจจากความรักได้อันนั้นเป็นทางสงบสุขรักแล้วก็เสียดายรักแล้วก็ห่วงรักแล้วก็ห่วงจึงเป็นทุกข์หนักของมนุษย์ที่เกิดมาท่านบอกไม่เป็นไรยาที่จะแก้ทุกข์อันนี้มีอยู่คือมรรคสัตว์มรรคจิตที่เราไปรู้จิตตัวเองทำยังไงเราจะรู้จิตที่มันเป็นทุกข์มันเป็นสุขต้องใช้สติให้มากภาวนาให้เป็นสมมติว่าเรากำหนดของเราเนี่ยรู้มรรคจิตคือรู้จิตของเราศึกษารู้จิตของเรารู้วิญญาณรู้จิตของเราที่คิดนึกรู้เห็นปัจจุบันนี่เองรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีเรากำลังสงบหรือไม่สงบตามรู้ความคิดของเรามรรคคือผู้รู้มรรคนี่คือเป็นสององค์จิตที่คิดนึกไม่มีคนรู้จักนั้นคือมันไม่ใช่เรียกว่ามรรคคิดโน่นคิดนี่อันนั้นไม่ใช่มรรคคิดจะทำมาหากินคิดล่ำคิดเรียนคิดเป็นใหญ่เป็นโตคิดว่าเรามีเงินมีทองเท่านั้นคิดได้ทุกอย่างนั้นไม่ใช่มรรคคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะสอบชั้นโน้นชั้นนี้อันนี้ไม่ใช่มรรคมรรคคือไปรู้ไอ้ความคิดนั้นอีกทีหนึ่งมรรคาปฏิปทาคือรู้ว่าเรากำลังคิดว่าจะไปโน่นเรากำลังคิดว่าจะไปนี่คือหมายถึงว่าไอ้จิตที่มันไปรู้จิตอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่ามรรคอันนี้เราจะศึกษาเรื่องมรรคต้องให้เข้าใจนะจิตที่ไปรู้จิตคิดนึกนั่นแหละเขาเรียกว่ามรรครู้ว่าโกรธจิตที่มันคิดโกรธเนี่ยแต่ว่าพอมรรคเกิดขึ้นมาอ๋อนี่เรากำลังโกรธอ๋อโกรธมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้ก็รู้ว่ากำลังโกรธเราคิดไปสู่อดีตเรากำลังเพลินไปสู่อดีตอ๋อนี่เราคิดถึงเรื่องอดีตจิตอย่างนี้คิดอดีตมรรคเข้าไปกำหนดรู้เรื่อยเลยรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันกำลังดำริอะไรกินเดินนั่งนอนกำลังคิดอะไรมรรคเข้าไปกำหนดรู้หมดมรรคสัตว์เข้าไปรู้จริงจากจิตที่คิดนึกแล้วก็ดับทุกข์นั้นได้เมื่อรู้เห็นนะเข้านะเข้าจิตก็ดับรู้ดับนะเข้านะเข้ายิ่งรู้เห็นรู้จิตเห็นจิตจิตก็ดับเรื่อยๆนั่นเป็นนิโรธสัตว์เมื่อดับมากๆขึ้นก็เป็นสมุจเฉทประหารความปรุงแต่งได้นั่นเป็นอริยสัจธรรมอริยสัจ4ท่านบอกทางแห่งการดับความคิดนึกที่วุ่นวายปรุงแต่งเดือดร้อนคนที่อยากกินยาตายฆ่าตัวตายครับแค้นใจไม่ใช่อะไรทุกอริยทุกในทุกขสัจคือทุกไม่รู้จริงไม่รู้จักความคิดตัวเองเรียกว่าเกิดจากความอยากเป็นต้นเหตุเกิดจากความปรารถนาเป็นต้นเหตุเมื่อไม่ได้สมใจแล้วก็เกิดความผิดหวังสมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์สมุทัยคือตัวความอยากอยากอะไรนั่นเป็นตัวสมุหมดทุกควรกำหนดรู้ควรกำหนดรู้ที่ใจเราใจเรามีศีลหรือยังใจเรามีสมาธิหรือจะอย่างใจเรามีนิโรธสัจหรือยังมีสัจจะที่จะทำใจเราให้สงบหรือยังเราลองตามดูเนี่ยเรานั่งสมาธิลองตามดูสิโยมแล้วเราก็จะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้ทัศนวิสุทธิเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แล้วมันตามดูอย่างเงี้ยตลอดคืนตลอดวันภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือน7ปี7ชาติท่านบอกมรรคพวกนี้จะเป็นผู้ประหารอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานหมดเลยเป็นการมันขุดรากขุดโคนความคิดที่ไม่ดีออกหมดเพียงแค่รู้ใจตัวเองเนี่ยบุคคลนั้นชนะใจตัวเองคนที่ทำใจไม่ได้นี่คนไม่รู้ใจตัวเองขาดสติขาดปัญญาขาดมรรคสัตว์ตัวนี้จึงไม่แจ้งใจจึงไม่เป็นนิโรธสัตว์คือดับอารมณ์ไม่ได้จึงมาคิดเป็นทุกข์กังวลอยู่เรื่อยยังกินไม่ได้นอนไม่หลับรักอะไรก็ห่วงอย่างนั้นอะไรไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งอยู่แต่คำไม่ชอบใจจึงกลายเป็นพยาบาทจึงกลายเป็นความโกรธหมกมุ่นอยู่เป็นอนุสัยกิเลสเพิ่มความคิดนึกตัวเองจึงกลายเป็นสันดานแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมสร้างความคิดอันนี้

ยิ่งอายุมากวันก็ยิ่งสะสมมากขึ้นท่านบอกว่าวิธีนี้เนี่ยที่จะเป็นวิธีขัดเกลาใจของเราได้ถ้าเราเข้าถึงการปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยได้แต่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนิโรธมรรคทำไมไปอยู่ท้ายท่านบอกมรรคนั่นแหละเป็นตัวที่จะเอามากำหนดรู้จิตตัวเองเมื่อกำหนดมารู้อะไรรู้สมุทัยรู้ของความอยากว่ามันอยากอะไรแล้วก็วางเฉยอยากก็วางเฉยอยากก็วางเฉยเมื่อเรารู้ตัวสมุทัยความอยากกำหนดรู้ได้แล้วจิตก็เป็นนิโรธสัตว์ทุกขสัตว์ก็ไม่เกิดขึ้นทุกคนเรานี่ที่เวียนว่ายตายเกิดนี่เพราะความอยากความปรารถนาอย่างเดียวฉะนั้นที่เราจะดำรงคงไว้ได้คือสมาธิสมาสติตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสอนพุทธเจ้าให้เราก็จะเดินทางไปสวรรค์นิพพานได้ในชาตินี้วันนี้ถ้าใครทำสมาธิเป็นความรู้เรื่องนะโยมนะใครทำสมาธิรู้จักมรรคได้ยังโยมไม่รู้จักรู้ซะเป็นทางดับทุกข์ถ้าไม่รู้เรียนให้รู้เดี๋ยวนี้เลยโยมอาตมากว่าจะเข้าใจนี่ใช้เวลาปฏิบัติอยู่ในประชาตั้งหลายเดือนกว่าจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ว่ามาบอกคนอื่นเขาปฏิบัติได้ไม่กี่วันเขาได้เลยอาจารย์บอกเขาคร่าวเรากว่าจะมาเข้าใจเรื่องรู้จิตเห็นจิตเนี่ยต้องหลายเดือนแต่เวลามาบอกกับพระนี่ทำไมเขารู้ง่ายกว่าเราเหลือเกินแม้เรามาสอนพระ3เดือนเท่านั้นเองพระรู้เรื่องอารมณ์พวกนี้หมดแสดงว่าที่เราคนฟ้าประเภทที่ไม่มีสติปัญญาในสู้กับคนที่เขาได้มาแล้วเขามาแนะให้เราไวกว่าเพียงรู้เรื่องทางดับทุกข์เท่านี้เราก็เป็นคนเป็นอริยะขึ้นมาได้เป็นโลกุตระขึ้นมาได้ที่เราสามารถที่จะแก้ทุกข์ของเราได้ทุกวันเลยคราวนี้ใครจะมาด่าใครจะมานินทาใครจะมารักเราหรือไม่รักเราเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีตัวสมุทัยมาแหมถ้าใครว่าเราไม่ดีเราก็เสียใจถ้าใครบอกว่ารักเรามากเราก็ดีใจถ้าใครบอกว่าเราไม่ดีเราก็คิดอยู่นั่นเองเนี่ยเรายินดีแต่คำชมคำติเราก็ไม่ชอบใจนี่เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องมรรคสัตว์เราไม่มีปัญญาดับทุกข์ตัวเองเราก็มีทุกๆสุขๆกันอยู่นี่เองไม่มีอะไรเที่ยงเลยสักอย่างเดียวทำไมเราจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงศีลถึงสมาธิตั้งมั่นไว้บ้างเห็นใจเราเนี่ยดีก็ไปเห็นใจคนอื่นเราจะรู้จักวิธีการดับทุกข์ได้ทุกเวลาเลยพวกนี้พอเห็นไหมโยมใครเห็นบ้างยกมือที่ใครเห็นใจตัวเองคิดนึกอยู่เรื่อยไหมตามรู้ทันใจตัวเองอยู่ไหมให้โยมเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรพูดได้ไม่ใช่อุตริหรอกพูดความจริงใครเห็นใจตัวเองบ้างนั่งสมาธิเดินสมาธินอนสมาธิทำงานทำการก็เห็นความโกรธตัวเองนั้นแล้วดับความโกรธนั้นดับไปโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรได้บ้างให้โยมโกรธที่ไม่ต้องโต้ตอบใครเห็นว่ามันโกรธแล้วก็โอ้นี่เราโกรธแต่ความโกรธนั้นก็ดับทันทีใครเห็นบ้างได้หนึ่งคนใครเห็นบ้างสองคนสามคนสี่คนห้าคนใครเห็นได้บ้างหกคนเจ็ดคนได้เจ็ดคนบอกสิใครเห็นอีกใครเห็นอารมณ์ตัวเองบ้างพูดง่ายใครเห็นอารมณ์ตัวเองแปดคนเก้าคนเห็นอารมณ์คิดนึกนั่งแล้วเห็นจิตคิดโน่นแล้วเราก็รู้ทันแล้วมันก็ดับคิดนี่รู้ทันแล้วมันก็อุเบกขาอีกตัวอุเบกขาเนี่ยตัวมรรคสัตว์รู้เห็นรู้เห็นอยู่เรื่อยทั้งรู้ทั้งเห็นรู้ว่ามันคิดอะไรคิดโน่นคิดนี่ถ้าไม่เห็นงี้นั่งเป็นหัวตอนะโยมนะสมาธิหัวตอนะโยมนะถ้าไม่เห็นตรงนี้เป็นสมาธิอุปต่อต้องเรียนรู้ให้ได้อริยะเจ้าเห็นได้โสดาบันเริ่มจะเห็นโสดาบันแยกรูปแยกนามจากกันนี่คือรูปนี่คือนามไม่ปนกัน
นี่คือจิตนี่คือเวทนานี่คืออุเบกขานี่คือตัวสตินี่คือตัวสัมปชัญญะจะแยกอารมณ์ได้หมดเลยมีตัวโกรธนี่ตัวโลภนี่ตัวหลงแยกกันได้ไม่ปนกันนะโยมปฏิบัตินี่แหละอาสวะขยายานมีญาณมีปัญญาที่จะไปรู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ที่ไม่ปนกันให้รู้ว่านั่นคือหญิงนั่นคือชายนั่นคือไม่มีหญิงนั่นคือไม่มีชายไม่ใช่ปฏิบัติอารมณ์ไปกระเถื่อยอยู่เรื่อยแย่เลยหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่มันต้องแยกรูปแยกนามออกจากกันคนอย่างนี้มีใจวิปริตไปเยอะเลยพอปฏิบัติแล้วก็ตรงแต่งรุนแรงไม่ได้ต้องไม่รุนแรงต้องวางใจเฉยเห็นว่าสังขารร่างกายนี่มันเป็นตัวที่เราจะเข้าไปกำหนดรู้จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้คิดนั้นมันอยู่ในขอบเขตของอารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ผิดทางรู้เห็นใจของเราอยู่เรื่อยกินก็รู้ว่าคิดอะไรเดินก็รู้ว่าคิดอะไรนั่งก็รู้คิดอะไรโกรธเมื่อไรรู้แล้วก็ดับอยู่กับความดับได้ด้วยวันหนึ่งคืนหนึ่งได้อยู่กับความดับถ้าเราอยู่ได้แล้วเราจะทุกข์อย่างไรมันไม่มีทุกข์เลยที่มันอยู่กับความเกิดนั่นมันจึงเป็นทุกข์เกิดทั้งวันในมนุษย์ไม่ใช่ไม่เกิดนะมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นอสุรกายบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างเกิดเป็นพรหมบ้างคนที่จะเกิดเป็นพรหมต้องมีฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติอันนั้นเกิดเป็นพรหมทั้งวันถ้าเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมีศีลมีปิติมีสมาธินี่เป็นเทวดาทั้งวันแต่ถ้าโกรธอยู่โน่นโกรธคนนี้คิดว่าคนนั้นคิดแช่งคนนี้นี่ตกนรกทั้งวันตกนรกอยู่เนี่ยเกิดแต่ตายเนี่ยเราไม่ต้องไปดูเมืองนรกแล้วให้ดูอย่างนี้นะเขาเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเชื่อว่าโอ้นรกมีจริงๆเรากลัวแล้วฉันไม่ไปแล้วฉันจะละบาปแล้วจะบำเพ็ญบุญแล้วฉันกลัวนรกเหลือเกินเพราะจิตของฉันนี่คิดแต่เรื่องที่จะโกรธโต้ตอบแล้วคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทำอย่างไรจะให้จิตดวงนี้หมดดับไปก็ต้องอาศัยศีลสมาธิเนี่ยมีความเพียรพยายามมากขึ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นศาสนาอื่นก็วิงวอนให้พระเจ้าล้างบาปแต่ศาสนาพุทธคือทำอย่างไรเราจะรู้จักใจดวงนี้ทำอย่างไรจะให้ศีลสมาธิเกิดกับใจสามารถที่จะละอารมณ์นี้ได้พอละได้นั่นแหละเหมือนเอาบาปออกไปเหมือนพระเจ้ารับบาปไปแล้วพระเจ้าล้างบาปก็คือตัวปัญญานั่นเองตัวสติก็คือตัวที่เราไม่กระทำตัวสติก็คือตัวที่เราไปสารภาพบาปนั่นเองคือไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นคอยกันบาปความจริงธรรมะนี่อยู่กับตัวเราหมดทุกคนแล้วเราไม่ต้องไปสงสัยที่ไหนธรรมย่อมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆในเมื่อบุคคลนั้นรู้จักธรรมแต่ธรรมเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้จักธรรมก็เหมือนบุคคลนั้นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนไม่มีธรรมธรรมะคือความคิดนึกธรรมะคือความละความคิดนึกธรรมที่เข้าไปรู้ธรรมก็คือจิตเข้าไปรู้จิตนั่นเองธรรมที่เป็นธรรมก็คือเราวางใจเฉยได้นั่นเองแล้วทำอย่างนี้นะเข้าเนี่ยเราจะเลยเลิกโกรธจะกลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจกับใครบ้านไหนเมืองไหนเขาจะทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ด้วยใครจะตื่นใครจะดิ้นรนเดือดร้อนอะไรเราก็วางเฉยมันถือช่างถือเฉยจะได้ถือว่าคนเราไม่มีอะไรไปมาก็มาแต่ตัวไปกลับไปแต่ตัวสิ่งพวกนี้มันเป็นสมบัติบุญของเราเราจะไปหลงว่าเป็นของเราไปหมดก็ไม่ได้เราทำไงเราจะได้ทำใจของเราให้มันประเสริฐกว่ามนุษย์ธรรมดาให้เป็นอริยะขึ้นมาบ้างเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบ่อยๆท่านบอกว่าปุถุชนมันคนลอยคออยู่ในทะเลอริยเจ้ามันคนขี่เรือเข้าหาฝั่งผู้จะไปถึงฝั่งภายใน7วันภายใน3วันโสดาบันก็ขี่เรือภายใน7วันจะถึงฝั่งแล้วก็
สกิทาคาก็เหลืออีก3วันจะถึงขวังอนาคาก็เหลืออีกวันเดียวถึงขวังพระอรหันต์ถึงขวังแล้วปุถุชนยังไม่มีเรือยังลอยคออยู่เขาว่าอย่างนั้นนะทะเลนิพพานคือขวังมนุษย์คืออยู่ในกลางมนุษย์ปุถุชนโลกีนี่เหมือนคนที่ลอยคออยู่ในวัฏฏะสงสารคือพวกที่เวียนว่ายนะเวียนว่ายเรียกว่าแหวกว่ายเหมือนปลายังอยู่ในทะเลคือความตายทะเลคือความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกลางทะเลยังไม่มีเรือเกาะเลยเนี่ยพอเข้าถึงอายมรรคอายผลเข้ารู้จิตใจตัวเองบอกเริ่มมีเรือเกาะแล้วเกาะเรือได้แล้วแต่ยังขึ้นเรือไม่ได้ตามดูเรื่อยไปดูจิตเห็นจิตวางใจเบิกขาแล้วก็พอเห็นพระไตรลักษณญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏปุ๊บเมื่อเราขี่บนเรือเลยคราวนี้อีก7วันถึงขวางแน่นอนไม่เป็นเหยื่อของเต่าปลาแล้วไม่ถูกฉลามกินแล้วไม่ถูกลมทะเลพัดให้จมอยู่ในอ่าวแหละท่านเปรียบพวกเราเป็นอย่างนั้นนะพวกปุถุชนเนี่ยเหมือนคนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะคือกลางทะเลลึกหลวงนั่นเองท่านบอกให้รีบหาขวางให้รีบหาเรือคือศีลสมาธิถ้าเราไม่หาเรือไม่หาขวางท่านบอกว่าบุคคลนั้นจะต้องเวียนว่ายอยู่ในกลางทะเลเกิดแต่ตายอยู่ที่นั่นไม่ถึงขวางสักทีนิพพานคือขวางเข้าใจใช่ไหมโยมแต่พวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ชอบอยู่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่กลางฝั่งนั่นแหละไม่อยากไปดอกนิพพานรู้สึกว่ามันจะไปมันไม่สนุกเหมือนกันมันมีผัวมีเมียไม่ได้มันร้องรำทำเพลงฟังเพลงคนหนังไม่ได้มันไม่สนุกแต่ไม่รู้หรอกเวลาพลัดพรากจากกันจริงร้องไห้จนน้ำตาไม่มีจะร้องเลยเวลาเสียใจจริงมันเสียมากนะมันไม่สนุกอีตรงตอนมันผิดหวังนั่นเองอีตอนมันทุกข์ใจนั่นเองอีตอนที่มันพลัดพรากจากของรักนั่นเองมันไม่สนุกอีตอนนี้อีตอนที่เรายังอยู่ดีกินดีเนี่ยมันก็มนุษย์นี่มันดีเนาะมันน่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกชาติเลยแต่ว่ามันมีทุกข์แล้วมันไม่น่าเกิดจริงๆมนุษย์นี่ตอนเราหลงว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันน่าเกิดแต่เราไปเห็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นอะไรรู้จักสภาวะจิตแล้วมันมนุษย์มันไม่น่าเกิดมันไม่มีอะไรประเสริฐไปเลยเนี่ยยิ่งไปเห็นคนโน้นคนนี้เราก็ยิ่งเห็นคนทำบาปด้วยไอ้เราก็จิตใจเราก็ยังไม่สงบด้วยนี่มันเห็นว่ามนุษย์นี่ไม่มีความสุขเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาที่พึ่งของเราไว้บ้างอย่างน้อยเราก็ปฏิบัติกรรมฐานของเราไว้นั่นแล้วเราได้เกาะเรือแล้วที่จะเข้าฟังแล้วเราจะต้องไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วอริยสัจอริยสัจ4ไปว่าอริยะแปลว่ารู้สัจธรรมหรือรู้สิ่งที่ประเสริฐที่จะนำสัตว์ไปพ้นทุกข์สัตว์ที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือท่านแสดงให้เห็นอันนี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติเบื้องต้นนี่ให้ได้ก่อนเบื้องต้นให้ได้ก่อนเราไม่ต้องไปพูดเอาเบื้องสุดท้ายเอาแค่ปฏิบัติธรรมะไปทุกวันทุกวันทำอย่างไรเราจะมีสมาธิทำมันอย่างไรเราจะทำใจของเราให้ผ่องใสทำอย่างไรจะให้ใจของเราวางเฉยได้เรื่องอะไรให้มันวางใจได้บ้างทำมาหากินก็ทำไปแต่อย่าให้ใจมันเป็นทุกข์อย่าให้ใจมันเป็นทำให้เราเดือดร้อนมากไปเมื่อเรารู้เห็นจิตของเราอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็มีปัญญาที่จะดับความคิดนึกอันนี้ได้ถ้าเราไม่รู้มันดับไม่ได้นะโยมเหมือนไฟที่ไหม้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำไปดับกองไฟได้มันก็ลุกอยู่งั้นแหละแต่เราเข้าถึงเมื่อไรมันดับได้เมื่อนั้น จิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้พิจารณาเห็นจิตใจของเราอยู่เนืองๆทุกๆเวลาเนี่ยมันจะดับได้ทุกมันจะไม่มีครั้งนี้เราก็ต้องทำคนได้ปฏิบัติกรรมฐานนักเรียกว่าคนมีบารมีคนได้สร้างสมอบรมมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติที่มาทำต่ออย่าเบื่อหน่ายทำบุญอย่าเบื่อหน่ายทำสมาธิอย่าเบื่อหน่ายทำความดีอย่าเบื่อหน่ายทำบาปให้เบื่อหน่ายวะให้เบื่อหน่ายในการทำบาปเพียรละบาปโกรธบ่อยๆให้เบื่อวะไม่ใช่โกรธบ่อยๆพยายามขยันโกรธอยู่ทุกวันโกรธให้มันเบื่อความโกรธวะ
เรากังวลเราห่วงโน่นห่วงนี่

ให้เบื่อไว้เบื่อความคิดตัวเองไม่ใช่ไปชอบใจในกับความโกรธไปชอบใจกับไปชอบใจกับความรักชังอันนั้นที่มันแบกของหนักอย่าไปเบื่อบุญทำสมาธินี่ทำให้มากทำให้ได้เป็นชั่วโมงทำ5นาทีป๊อปแป๊บเลิกแล้วไม่ได้อะไรหรอกมันไปไม่ถึงคนยิ่งมีทุกข์มีปัญหาครอบครัวมากยิ่งหาธรรมะได้ดีไวคนไหนไม่มีทุกข์ก็นั่งมันไปเรื่อยๆ5นาที10นาทีแล้วก็พอแล้วแต่คนทุกข์เหมือนคนไฟไหม้บ้านเราแล้วมันไม่รีบดับจะใครจะมาช่วยเราดับอ่ะน้ำองค์ใหญ่ก็อยากจะลดอยากจะตัดอยากจะสาดให้มันเต็มไปเลยแต่คนไม่มีความร้อนแล้วก็วางเฉยนอนเฉยซะฉะนั้นทุกข์นี่แหละที่จะทำให้เราฉลาดก็จริงว่าบอกมารไม่มีบารมีบอกเกิดเนี่ยทุกข์ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเรายิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นรู้ว่าไอ้เรื่องของโลกีเนี่ยมันวุ่นวายสิ้นดีเชียวเอาอะไรแน่เอาอะไรนอนไม่ได้เราจะทำยังไงดีเราจะไปยึดมั่นถือมั่นเราเป็นของเราอยู่ก็ไม่ได้ยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไรยิ่งฉลาดมากเท่านั้นนั่งเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นเจ็บเห็นร้อนเห็นหนาวทนนานๆนั่นแหละเราจะได้ปัญญาแม่ครูบาอาจารย์นี่ให้เรานั่งต้อง3ปีเนี่ยนะโยม3ปีไม่พอจะให้เรานั่งต้อง7ปีก็ดูสิกลัวเราจะไม่เห็นทุกข์กลัวเรานั่งภาษาเดียวเลยจะไม่เห็นทุกข์จะเลิกนั่งกลัวเราจะไม่เป็นพระเพราะอะไรเพราะเห็นทุกข์แล้วมันก็อยู่เป็นพระได้เพราะการที่เห็นทุกข์นี่เองถึงจะอยู่เป็นเพศพระได้กินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญอยู่กับชีวิตด้วยความเป็นบุญอยู่กับคารวะเนี่ยมันมีงานบาปอยู่ตลอดวันด่ากันว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งมีครอบครัวด้วยยิ่งเป็นทุกข์มากสามีกับภรรยาแล้วมันกระทบกันอยู่ตลอดวันเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นไปเราก็ไม่เคยมีความว่างใจได้เลยฉะนั้นจึงว่าเราต้องยินดีในความสงบบ้างยินดีในการละวางบ้างแล้วการปฏิบัติเราก็จะเกิดปัญญาบารมีที่จะช่วยยกฐานะจิตของเราไม่ให้ตกต่ำได้ฟังนี้ต้องดูใจตัวเองด้วยนะดูจิตของเราเนี่ยมันเฉยไหมเฉยมากหรือเฉยน้อยดูตัวเฉยก่อนเฉยอยู่ที่ไหนดูเอาภาวนาผูกไว้ก่อนภาวนาให้ใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็2กำหนดเห็นใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็3หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็4อยู่ที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำตัวเองไว้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทแล้ว5นึกอยู่ที่ลมให้ใจอยู่ที่2ช่องจมูกให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโท6ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโท7ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโท8ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโท9ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโท10ตั้งสติไว้สิบแรกจิตเราเริ่มสงบลงแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้เราก็รู้ลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นก็พิจารณาพอจิตคิดไปถึงคนอื่นแล้วก็พุทโธน้อมจิตออกนี่เราเห็นตัวเองนั่งแหละที่เห็นตัวเองนั่งเห็นตัวเองรูปนั่งเนี่ยจิตอยู่มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ตัวเราแหละแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปคิดถึงคนอื่นปุ๊บคิดถึงเรื่องราวต่างๆอ่ะพุทโธไว้กลับมาความคิดกลับมาเห็นตัวเองอีกทำอย่างนี้แหละดึงกลับมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจิตมันก็สงบมากขึ้นพอสงบมากๆขึ้นน่ะจึงจะรู้จิตเห็นจิตตัวเองได้ถ้าคนไม่เคยสงบมันไม่เข้าใจสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่รู้เท่าทันความโกรธตัวเองไม่รู้เท่าทันความโลภตัวเอง

ไม่รู้เท่าทันความคิดตัวเองเราต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานจึงจะรู้เท่าทันจิตตัวเองมรรคจึงจะเกิดขึ้นมรรคาปฏิปทาเป็นทางสายกลางท่านบอกว่ามรรคาปฏิปทาปัญญาทิปะเตยยังวิมังสาผู้ปฏิบัติเป็นสุขและก็รู้ได้เร็วก็คือรู้ใจตัวเองนี่เองคือนั่งอยู่ตอนนี้ก็รู้ใจตัวเองมรรคาปฏิปทาปัญญาทิปะเตยยังวิมังสามีปัญญาคือรู้จิตตัวเองนั่นเองชระปัญญาคือรู้วิชาคือความรู้คือรู้อวิชารู้ว่าไปคิดอย่างโน้นคิดนี้ก็ตั้งสติไว้

มังสามีปัญญาคือรู้จิตตัวเองนั่นเองชระปัญญาคือรู้วิชาคือความรู้คือรู้อวิชารู้ว่าไปคิดอย่างโน้นคิดนี้ก็ตั้งสติไว้คิดอะไรก็พุทโธไว้แล้วก็รู้ได้เร็วรู้ละแล้วก็วางเฉยนี่แหละปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาปัญญาทิปะเตยยังวิมังสาปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วนั่งปวดนั่งเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนกระดูกจะแตกเลยบางคนถึงกับเป็นไข้เลยนั่งจะเป็นไข้ไม่มีโรคอะไรแต่ว่านั่งแล้วเหมือนจะตายเหมือนกับคนจะมาตัดแขนตัดขาทนไปจนบรรลุสมาธิได้ปฏิบัติเป็นทุกข์แต่รู้เร็วประเภทนี้ต้องมีบารมีต้องอดทนบางคนนี่นั่งแล้วเกิดตเวทนาอย่างเดียวปวดโน่นปวดนี่ถ้าไม่ทนแล้วไม่ข้ามเวทนาแต่ถ้าทนได้แล้วบรรลุเลยข้ามเวทนาแล้วทุกขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยอย่างวิมังสานั่งสมาธิกรรมฐานเจ็บปวดลึกเกินทุกครั้งไปแต่สามารถข้ามเวทนาบรรลุได้ทุกแต่บรรลุได้เร็วสุขาปฏิปทาทันทาที่ปะเตยยังวิมังสาบอกปฏิบัติสบายสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายภาวนานี่สบายติดสุขบอก10ปี20ปีไม่รู้อะไรเลยเข้าสมาธิเป็นหัวต่ออย่างนั้นเองไม่รู้ไม่ฉลาดสักทีนั่งอยู่นั่นเองปฏิบัติสบายแต่ไม่รู้ธรรมะอันนี้ก็มีหนึ่งพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาที่ปะเตยยังวิมังสาเนี่ยปฏิบัติเป็นทุกข์และรู้เร็วแล้วก็สุขาปฏิปทาปัญญาที่ปะเตยยังวิมังสาเนี่ยคือปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้เร็วนั่งสบายรู้เร็วนั่งลำบากรู้ช้านะนั่งลำบากรู้ช้าและนั่งลำบากรู้เร็วทั้งสบายด้วยแล้วก็รู้ช้าด้วยอันนี้เรื่องใจของเราที่เราสร้างบุญกุศลของเราไว้ฉะนั้นเราต้องพยายามทำไปเราอยู่ในอารมณ์ใดก็ไม่เป็นไรเราสามารถเราจะไปท้อถอยนะเรานั่งเมื่อไรเราก็ไม่รู้สักทีไม่เป็นไรบารมีเราได้ยังไงเราออกอย่างนั้นแต่ไม่เหลือวิสัยของผู้ทำความดีอย่างน้อยเราก็นึกว่าเราได้บุญเราตั้งใจเจตนาเนี่ยเจตนาเป็นตัวกรรมทำดีย่อมได้ดีทำบุญกุศลบุญกุศลก็ย่อมเกิดกับเราทุกครั้งไปเราจะไม่เบื่อหน่ายในการทำความดีเพราะมีทุกข์แล้วมันไม่ได้ทุกข์กับใครมันทุกข์ได้กับใจเรามันสุขมันไม่ได้สุขกับใครมันได้สุขกับใจเราเราก็ต้องเพียรทำความดีของเราเรื่อยไปจนเราจะได้พอใจในการปฏิบัติของเราจนเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าได้นั่นแหละเราจึงจะมีปีกมีหางของเราที่จะปีกก้าขาแข็งที่จะนำตัวเองให้พ้นจากอบายทุกข์ได้ปฏิบัตินี้ช่วยตัวเองได้นะในชาตินี้ชาติหน้าไม่มีใครช่วยเราได้เลยเราจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาของเราเองไม่มีใครจะมาเห็นตัวเราได้นั่งสมาธิไปด้วยนะโยมนะทำไปด้วยอาตมาพูดก็ให้โยมทำไปด้วยทำที่ตนเองเคยถนัดนั่นทำใจวางเฉยนิ่งเราลองดูใจของเราไว้บ้างเราจะได้เรียนเรื่องนี้เอาไปใช้ประจำวันจะได้อยู่กับชีวิตเป็นสุขถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้เราไม่ยังไม่ฉลาดนะเรายังไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราจะรู้วิธีการช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่ารู้ธรรมเห็นธรรมธรรมะคือรู้ใจตัวเองนี่เองภาวนาก็ทุกอย่างเนี่ยพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีถ้าไม่รู้จักกิเลสตัวเองไม่รู้จักความโกรธเป็นอย่างไรโลภเป็นอย่างไรหลงเป็นอย่างไรนั่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเรานั่งเดี๋ยวนี้โยมเข้าใจทันทีพอพูดถึงว่า

0: ที่ว่าพระอัสสชิบอกพระสารีบุตรสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาพระสารีบุตรเข้าใจแล้วโอ้ก็จิตนี้เองจิตตัวนี้เองเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไม่มีอะไรรูปนามนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันเราคิดนึกเดียวมันก็ดับมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปทันทีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรที่จะมาไม่เกิดไม่ดับไม่มีร่างกายสังขารภายนอกก็ดีภายในก็ดีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาพระสารีบุตรยกความสงสัยในเรื่องร่างกายตัวเองออกทันทีจิตใจตัวเองต่อเลยรู้เรื่องรูปนามไปรู้เรื่องความคิดดีไม่ดีทั้งก็ตามดูตามรู้จนถึงเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้ววางเฉยได้แต่ว่าโสดาบันยังคิดแต่บุญกุศลคิดแต่สวรรค์นิพพานอันนี้อาตมาเพื่อชี้แนะให้โยมนะโยมที่ได้ฝึกสมาธิแล้วก็คงเข้าใจนะแต่คนที่ยังไม่ได้ฝึกก็ต้องฝึกนะต้องฝึกจะได้เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็ไม่ใช่พูดลึกซึ้งอะไรมากมายเลยโยมพูดที่หัวใจโยมนั่นเองพูดสิ่งที่โยมมีหัวใจคิดนึกนั่นเองแต่ว่าเรามีสมาธิก็ฟังง่ายขึ้นเรามีปัญญาก็ยิ่งฟังแจ่มแจ้งขึ้นถ้าเรามีสติเราก็ยิ่งเข้าใจที่จะกำหนดรู้ตามได้แต่ถ้าโยมยังไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็เพราะเรายังไม่เข้ารอบของการปฏิบัติเราก็ต้องเป็นการบ้านและต่อไปนี้ฝึกให้เข้าใจให้ได้พระเทศบทนี้ไม่เข้าใจพูดอะไรไม่รู้เรื่องจิตจิตใจใจไม่เห็นรู้เรื่องสักอย่างเดียวเมื่อยเบื่อจะตายไม่เข้าใจต้องเอาให้เข้าใจให้ได้แปลถ้าโยมทำได้เนี่ยเป็นบุญวาสนาของโยมเป็นเรื่องที่จะเอาตัวเองออกจากทุกข์ได้สวรรค์อยู่ในใจเรานี่เองทำได้ครั้งนี้เราไม่ต้องไปทำอีกชาติหน้าโยมไม่ต้องไปสร้างบุญอะไรอีกโยมสร้างบุญชาตินี้โยมรวยเลยทำความดีชาตินี้แล้วพอเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่พบพุทธศาสนาเราพบพุทธศาสนาคือรู้องค์มรรคแปดนี่เองนิสัยปัจจัยอันนี้จะเป็นเหตุก่อลำให้เราเนี่ยไม่พลาดจากความดีทุกชาติเลยแต่ถ้าชาตินี้เรายังไม่รู้เรื่องขององค์มรรคแปดไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่นะเราต้องไปตั้งต้นใหม่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทางดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งเกิดทุกข์ไม่รู้จักนิโรธสัจไม่รู้ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรไอ้ที่รู้ใจได้เฉยรู้ใจได้เฉยนั่นน่ะนิโรธหมดโยมเข้านิโรธนิโรธขณะขณะหนึ่งแต่ถ้าเข้าโดยสมาบัติโดยเข้าในอนาคาพระอรหันต์นั้น15วันไม่ต้องกินไม่ต้องหายใจเลยนั่นนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติสำหรับพระอนาคาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแต่นิโรธของโยมเอาเป็นนิโรธประจำวันนิโรธรู้ใจเกิดดับรู้ความโกรธเกิดความโกรธดับเท่านั้นพอแล้วทางดับทุกข์ดับได้ทุกวันเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเอาปัญญาตัวนี้ไปดับทุกข์ได้ทุกคนละโยมไม่ใช่คนไทยคนฝรั่งก็ดับได้ใครๆก็ดับได้แล้วคนอย่างนี้เป็นคนที่เข้าถึงธรรมฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบแล้วไม่สงบเนี่ยเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นวุ่นเนี่ยนั่นเนี่ยใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนให้ทำไปกำหนดรู้ไป
1: หยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าหยับวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละเขาเรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจเขาเรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากซุกซนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแล้วแต่ในทางเอเชียนี่เจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าก็ทรงกัสสรู้ประสูตรพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแลกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงแต่แลกนาเขาเรียกว่าแลกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแลกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแลกนาขวัญแลกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะนี่รักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กัดถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแลกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการสเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายสงบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถะกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วถ้าใครคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่จะไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นก็ไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทําให้เห็นเวลานี้จะทําอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถะกุมารอายุเพียง 7-8 ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความวิเวกคิดว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8 ขวบไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์เลย และไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกชาติชายทิฏฐะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านเนี่ยบารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจถ้าก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3โมง4โมงเย็นงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายทิฏฐะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี่ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างอะไรมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ 7-8 ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญชาชาทิฏฐะก็ทรงกำหนดอนาปานุสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายทิฏฐะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเนี่ยก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกเลยวิจารณ์วิตกวิจารณ์ในคำว่าวิตกวิจารณ์นี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉียวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั่นไปกินไอ้เจ้างูนั่นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบ ไอ้เจ้ากบนั่นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้เหรอที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังว่าสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกับคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อๆกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกภระวิตกวิจารณ์ได้ปีติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกพอจิตเกิดปีติปีติพรื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นไปเพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยทิฏฐะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่สุขไม่สนเลยก็ส่งไปทูลพระพุทธเจ้าส่งไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์ในพ่อจะไม่ไหว้ลูกแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงไหว้กราบลูกชายได้ตอนเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของศีรษะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้รำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้ทั้งนานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เคยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้ผอมเลยแต่ที่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลย
0: ร่างกายนี้ผอมสลบแล้วสลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลาง

0: ลิมท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไร
1: เราได้มีโอกาสและได้มีบุญกุศลก็ทำให้ตัวเองเกิดมงคลต่อตัวเองการสวดมนต์การไหว้พระถือว่าเป็นมงคลของชีวิตและการได้ปฏิบัติสมาธิสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นบูชาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมีแต่ส่วนดีทั้งหมดที่คนเราได้ลงมือ ปฏิบัติธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามสำรวมกายตั้งไว้ทีเดียวแล้วก็สำรวมวาจาไม่พูดคุยสำรวมใจรวมไว้หนึ่งเดียวภายในจิตของเราเราจะสอดส่องดูจิตของเราว่าขณะนี้จิตของเรากำลังวางไว้ที่ไหนเช่นเอาจิตของเรามาวางไว้ที่ลมหายใจจิตจับไม่ได้แต่ความรู้สึกนั้นมาวางไว้ที่ลมหายใจวางแปะติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ว่าลมของเรากระทบเข้าลมของเรากระทบออกเราก็รู้สึกว่าลมเราเข้าลมเราออกแค่นี้เราก็เป็นผู้รู้ผู้รู้เรื่องลมเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ทำใจให้เบิกบานก็เป็นพุทธะขึ้นมาในใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นในตัวเราพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราทั้งหมดมารวมไว้ที่ลมหายใจพิจารณาว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้ายาวหรือเข้าสั้นออกยาวหรือออกสั้นเมื่อเราใช้สติพิจารณาอย่างนี้จนชัดขึ้นชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดตามมาในหัวใจของเราในความรู้สึกของเรานิวรณ์คือความขี้เกียจหรือความหดหู่หรือความท้อถอยหรือความลังเลใจไม่แน่ใจหรือความวุ่นวายใจก็จะหายไปสติ ก็จะเด่นชัดจนเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตของเราไม่ไปคิดถึงคนอื่นจะเป็นคนที่เรารักก็ดีเป็นคนที่เราชังก็ดีเราก็จะปล่อยจิตเหล่านั้นไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกการเอาจิตเหล่านั้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกเท่ากับเราเหมือนเดินกลับไปสู่ที่เดิมไปสู่ของความเก่าดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงฉลาดจึงปล่อยวางจิตเป็นปล่อยวางจนชำนาญว่าจิตเราคิดอะไรก็ไม่คิดตามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธลมเข้าอยู่กับโทลมออกจนจิตนั้นละเอียดลมนั้นละเอียดเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตัวเราเองรู้เฉพาะจิตของเราเองใครจะรู้เห็นจิตเราไม่ได้มีบุคคลที่เห็นจิตเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ย่อมรู้จิตปุถุชนคนทั่วไปนอกนั้นก็ไม่รู้ได้ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จับไม่ได้ไม่สามารถจะจับได้เพราะเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นจิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอัตโนมัติธรรมเมื่อจิตเป็นอัตโนมัติธรรมแล้วจึงต้องใช้สติติดต่อกันใช้สมาธิเกิดขึ้นใช้ปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะรู้ทันจิตของเราว่าโกรธรักโลภหลงชังถ้าไม่งั้นแล้วก็จะถูกจิตเหล่านี้กลืนกินความรู้สึกที่ดีๆไปหมดเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่กับกระแสของความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วคิดดีคิดเด่นคิดได้คิดมีคิดทุกข์คิดสุขคิดเป็นห่วงคิดเป็นกังวลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติจิตของเราก็ถูกอารมณ์เหล่านี้มารบกวนคือเจตสิกสังขารมาปรุงแต่งให้เราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆจนเรียกว่าจิตไม่สงบเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็รู้ทางรู้จิตคือปล่อยวางจิตเป็นถึงมันจะคิดอะไรก็ทุแรแต่ก็พยายามปล่อยวางเป็นก็เรียกฉลาดทันความคิดตัวเองไม่ให้นิวรณ์ห้าครอบงำรู้ยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจใจวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณาความคิดของเราสงบมันไม่สงบก็ปล่อยวางจนเกิดปีติเกิดอิ่มใจสบายใจเบิกบานใจปีติสุขเกิดขึ้นเอตังคตาเกิดขึ้นทำใจวางเฉยเป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองผู้น้อยได้พวกจิตที่คิดโน่นคิดนี่ก็เหมือนเป็นเหมือนผู้น้อยเหมือนเด็กๆจิตที่คิดกังวลไปโน่นไปนี่คิดไร้สาระก็เหมือนเด็กๆที่มันซุกซนที่มัน ควบคุม

เองไม่ได้เพราะมันเด็กเกินไปแต่อุเบกขาเปรียบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราคอยดูแลเด็กๆไม่ให้สุกสนไม่ให้เด็กเราคึกขนองทางเสียหายฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมจิตตัวเองได้นานๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมจิตของเราสักทีโดยมากก็เป็นเด็กๆคุ้นหวายใจกันอยู่ฉะนั้นเราก็พยายามประกอบจิตของเราให้เป็นสุขเอตคตาอย่าให้ไปคิดไกลตัวเองเหมือนเด็กๆไปทั่วไปพยายามโอเบโกน้อมเข้ามาหาตัวเราคิดอะไรอดีตคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ปล่อยวางคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองก็พยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเก่าๆอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงนึกถึงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูลมหายใจกำลังพิจารณาร่างกายเราอยู่พิจารณากายพิจารณาอาการตับที่สองเราอยู่หรือพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเราอยู่หรือดูลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกก็กลับมาตั้งตนพุทโธอยู่เรื่อยไม่ไปจิตคิดไกลตัวเองเราควบคุมจิตของเราได้เราก็เคยก็เข้าทางถูกต้องจิตก็จะตอนง่ายถลักง่ายเรียกกลับคืนมาง่ายไม่ค่อยสุกสนเหมือนเด็กๆทั่วไปก็จะควบคุมดึงรั้งว่าคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมารวมไว้ที่ลมหายใจจนเห็นว่าลมหายใจของเราหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งจิตเราสงบก็เหมือนลมหายใจเราไม่มีเมื่อจิตสงบเหมือนลมหายใจเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเรียกลมหายใจกลับมาก็ปล่อยให้มันหมดไปเพียงแต่ทำความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสงบรู้สึกว่าเฉยก็กำหนดตัวรู้ของเราไปจิตก็จะต่อญาณต่อฌานต่อความรู้ไม่กลับมาตั้งต้นใหม่ตามตัวรู้เรื่อยไปรู้ว่างรู้สว่างรู้เฉยรู้สงบก็ไม่จำเป็นต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้จิตอย่างเดียวแต่เบื้องต้นสมถะต้องดูลมหายใจก่อนจิตสงบแล้วจึงจะดูจิตอย่างเดียว มันเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนต้นดูลมหายใจเมื่อสงบแล้วก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้เฉยว่างสว่างสงบเฉยรู้อยู่ในจิตของเราคิดอะไรก็รู้ว่าคิดอะไรก็ตั้งสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นต่อไปบางคนไม่รู้กลับมาสูบลมหายใจให้มากขึ้นกลัวจะหมดลมหายใจกลัวจะตายกลัวจะไม่ถูกต้องแต่กลับมาตั้งต้นมาอยู่เรื่อยอันนี้ถือว่าขาดสติขาดปัญญาต้องกลับมาอย่างนั้นบ่อยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทำต่อไปเลยไปตามดูจิต

ว่างสว่างสงบเฉยอยู่ในกายในจิตของเราจิตเป็นพุทธะก็จะเกิดขึ้นจิตเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจะเรามีบุญมากมีบุญน้อยสงบมากสงบน้อยปฏิบัติได้มากได้น้อยแต่ตัวรู้เป็นเครื่องวัดรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้สว่างรู้สงบรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเกิดแล้วก็ดับอยู่ที่จิตของเราสามารถควบคุมจิตเราไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้ฟุ้งซ่านใจแม้เวทนาก็ผ่านปวดเมื่อยก็ผ่านง่วงเหงาหอนอนก็ผ่านหดหู่สงสัยสงสัยก็ผ่านพยาบาทวิตกก็ผ่านกามวิตกก็ผ่านคิดถึงอะไรก็ผ่านกลับมาตั้งต้นวางใจเฉยได้นั่นเป็นเครื่องวัดใจว่าเราทำใจเป็นทำใจข้ามนิวรณ์ได้ถือว่าปฏิบัติธรรมเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้นในใจของเราเราจะรู้เฉพาะตัวเราเองว่านี่เราได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราคือเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญการปฏิบัติธรรมสุดท้ายของชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรมาเสียสงไขกำไรแสนมหากัปก็มาพบสุดท้ายคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกจึงเกิดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาในโลกโดยอัศจรรย์จึงเกิดพระอรหันต์มามากมายในโลกเป็นพยานยืนยันให้เกิดศาสนธรรมมา 2,000 กว่าปีจากการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ค้นหาได้ในจิตของพระองค์แล้วก็สามารถค้นหาได้ในจิตของทุกคนที่ปฏิบัติตามเป็นสาวกสาวกสังโฆที่เป็นสาวกทุกคนทำได้ความสงบมีอยู่ทุกคนความไม่สงบมีอยู่ทุกคนตัวใดแต่ใครจะเข้าถึงความสงบหรือไม่นี่ต้องยกจิตขึ้นมาอย่างที่เรายกขึ้นมาลมหายใจของเรานั่นเองเข้ามาจับความลมให้จับอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยยกจิตเราได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิจิตของเราก็ตกไปอย่างอื่นคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวจิตมันตกเป็นอารมณ์อื่นแต่พอยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกธรรมะวิตกพอดูลมหายใจชัดแจ้งมากขึ้นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงความสงบเรียกวิจารตกอารมณ์เกิดขึ้นในวิจารณญาณเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมจากจิตของเราเป็นคนธรรมดาแต่ก็มีวิตกวิจารขึ้นมาเป็นธรรมปีติเมื่อวิตกวิจารชัดแจ้งขึ้นเป็นธรรมปีติธรรมปีตินั้นคือเกิดแล้วเกิดปีติธรรมแล้วขนลุกขนชันตัวเบาน้ำตาไหลเหมือนตัวจะลอยไปชนเพดานนั่นเหมือนตัวเราลอยออกไปจากตรงนี้ก็นั่นน่ะปีติธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราเสวยปีติจนมากจนน้ำตาไหลจนขนลุกขนชันตัวเบาสบาย
แล้วเราก็เกิดความสุขเป็นสิ่งอัศจรรย์ในใจเราไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นก็เกิดเอิบอิ่มเบิกบานใจเหมือนเรากินข้าวอิ่มอร่อยอร่อยแล้วก็สงบสุขอยู่ในใจของเราอิ่มอยู่ในใจของเรามันบอกไม่ได้ว่าอิ่มอย่างไรผู้ปฏิบัติจึงจะรู้ว่าอิ่มใจนั้นอิ่มมากกว่าอิ่มอาหารข้างนอกอิ่มท้องนั้นอิ่มเวลาเดียวแต่อิ่มใจนี้อิ่มตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติเมื่ออิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยาวนานแล้วก็วางเฉยจิตก็จะเฉยเฉยเมื่อทำวางเฉยเฉยจิตก็จะไม่โกรธใครเลยจิตก็จะไม่วุ่นวายก็จะห้ามใจจะเฉยรู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยไร้สาระเหมือนก่อนก็จะตัดได้ตัวกังวลบางครั้งเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดเมื่อเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดมานึกแล้วก็ไม่เอามาพูดมันก็จะกลายเป็นเรื่องมีสาระในหัวใจเรามากขึ้นใจคอก็จะไม่หงุดหงิดก็จะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีอารมณ์สงบกลายเป็นคนมีพลังใจที่รักชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราได้มาอย่างดีแล้วก็สูงสุดที่เรามาพบพระธรรมและที่ได้สร้างบุญกุศลของเราในชาตินี้ก็จะภูมิใจดีใจไม่ได้มองอะไรในแง่ร้ายเลยว่าโรคไม่ดีแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ยังถือว่ามีโชคดีที่ได้โอกาสปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พบธรรมะแค่นี้เราก็มีพยานยืนยันในหัวใจเราว่าโออยากให้คนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากคนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากให้พ่อให้แม่อยากให้พี่ให้น้องอยากให้ลูกให้สามีภรรยาเพื่อนรักหรือว่าคนทั่วโลกอยากให้มาสัมผัสกับการทำสมาธิบ้างจะได้รู้เรื่องธรรมะบ้างจิตใจมันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้อีกเพราะตัวเองเกิดความสงบสุขมากมากขึ้นและทำได้บ่อยๆเหมือนกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์พอท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็อยากจะสอนคนอื่นให้เหมือนท่านก็เลยต้องเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนฉะนั้นก็ขอให้เราเดินตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นบุญกุศลของผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดมาพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งซึ่งเป็นวาสนาดีของเราเป็นบุญญาลาภคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาหมดโอกาสแล้วเมื่อไรไม่รู้เขาจะกลับมาได้ปฏิบัติอีกเมื่อไรเขาจะได้เจอพุทธเจ้าอย่างพวกเราฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสทำความดีก็อาศัยบุญเก่าไปเท่านั้นเองคนที่จะได้คือคนที่อยู่นี่เองที่จะทำอะไรให้แก่ตัวเองไม่ต้องรอชาติหน้าเลย
ไม่ต้องรอวันหน้าเลยวันนี้เป็นวันที่เรามีบุญที่ทำได้ที่ยังมีลมหายใจได้ดูลมหายใจตัวเองยังมีความคิดยังได้ดูความคิดตัวเองที่เรายังเป็นเจ้าของควบคุมได้อยู่หรือว่ายังเป็นผู้ดูแลอยู่ แต่ว่าเป็นเจ้าของจริงๆมันก็เป็นได้ไม่นานกายเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของดูแลอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลจิตเราก็เป็นผู้ดูแลเพราะเขาเป็นอนัตตาธรรมผ่านไปก็ผ่านมาคนมีบุญก็ได้กายดีได้จิตดีคนไม่มีบุญก็ได้กายไม่ดีได้จิตไม่ดีเพราะได้แต่งมาแต่อดีตชาติแต่งเป็นฐานมาก็จะรวยแต่งเป็นศีลมาก็จะสวยแต่งเป็นสมาธิมาก็จะฉลาดถือว่าชาตินี้ก็มาแต่งต่อทำต่อก็จะเริญต่อไปจนถึงซึ่งพระนิพพานที่มาที่ไปที่มาที่ไปของการปฏิบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติตั้งแต่สวรรค์สมบัติตั้งแต่นิพพานสมบัติมันเป็นที่มาที่ไปของกิจทุกคนมีอยู่พยายามประคับประคองจิตของเราเราก็จะค่อยๆรู้จิตของเราไปเรื่อยๆอยู่กับจิตของเราเราไม่ได้อยู่กับใครเลยในโลกนี้จะว่าใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราจริงจังถาวรมั่นคงคนที่อยู่กับเราคือจิตของเราที่อาศัยอยู่กับตัวเราก็คือจิตของเราที่คิดไปคิดมาสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนผู้รู้ที่คอยคิดอยู่กับเราก็คือความคิดนึกของเรานี่เองในที่คนเราที่ว่าทุกข์ก็เนี่ยเพื่อนทุกข์ก็คือจิตเรานี่เองเพื่อนสุขก็คือจิตของเรานี่เองเวลาสุขก็คือสุขคือเพื่อนสุขเวลาทุกข์ก็คือเพื่อนทุกข์ไม่มีใครจะทุกข์เท่าจิตเราไม่มีใครจะสุขเท่าจิตเราเนี่ยคือเพื่อนแท้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยคือจิตสุขก็คือสุขด้วยคือจิตดีใจก็ดีใจด้วยคือจิตเสียใจก็เสียใจด้วยคือจิตเพื่อนเราที่อยู่กับเราคือธรรมะคือจิตของเรานั่นแหละไม่มีใครรักเราเท่าเรา ไม่มีใครสงสารเราเท่าเราเพราะจิตของเรานี่เนี่ยเป็นตัวธรรมะเมื่อเราสงบเราก็จะมีปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเข้าใจสภาพจิตของเราว่าใช่แล้วสุขคือจิตของเราใช่แล้วทุกข์คือจิตของเราเพื่อนดีคือจิตของเราเพื่อนชั่วคือจิตของเราเพื่อนไปเที่ยวก็คือจิตของเราเพื่อนสงบก็คือจิตของเราไม่มีใครเท่ากับเพื่อนอยู่ในจิตของเราคนอื่น
ก็เป็นคนอื่น

คนอื่นก็เป็นคนอื่นเขาจะอยู่ในตัวเราไม่ได้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเขาก็มาอยู่ในจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเขาก็อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าจิตภายนอกกายภายนอกแต่คนที่อยู่ในหัวใจเรานี่ใครใครที่อยู่ในหัวใจเราเราค้นหาได้ด้วยตัวเองสุขในหัวใจเราเนี่ยเราค้นหาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในหัวใจเราคือสุขคนทั่วแล้วคนที่อยู่ในใจเราคือทุกข์คนที่อยู่ในหัวใจเราคือสงบคนที่อยู่ในหัวใจเราคือคนไม่สงบเป็นการวัดคนเป็นการวัดหัวใจตัวเองได้อย่างฉลาดได้อย่างดีเราจึงยอมรับธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกคนได้ก็จะรู้จะเกิดภูมิปัญญาฉะนั้นจึงว่าสติตัวรู้จึงต้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าไม่รู้แล้วมันก็เป็นโมหะไปคิดไกลตัวเองไปคิดถึงคนอื่นจึงเป็นโมหะคิดถึงตัวเองจึงเป็นตัวรู้รู้คือพุทธะไม่รู้คืออวิชชาไม่อยู่สองอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยอารมณ์เราจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอยู่เรื่อยจึงเกิดความเพียรพยายามภาวนา จนเป็นพุทโธขึ้นมาทุกลมหายใจเพื่อจะไม่ให้จิตเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเพื่อจะไม่ให้จิตเราท่องเที่ยวไปเที่ยวคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองเพื่อกลับคืนมาสภาพที่ว่างสว่างสงบเป็นปีติเป็นสุขเป็นเอตคตาเป็นตัวรู้นี่คือจิตของเราที่เข้ามาสัมผัสได้รู้ได้เห็นไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยไม่ภาวนาไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยไม่เคยเจอเพื่อนแท้เลยไม่เจอคนเป็นเพื่อนแท้คือสุขที่ใจเลยทุกข์ที่ใจเลยสุขที่จิตเลยทุกข์ที่จิตเลยคราวนี้เราก็จะเห็นทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นเพื่อนแท้ที่ใจเราคือสุขคือทุกข์นี่เองคือสงบไม่สงบนี่เองอยู่กับเราไม่ไปไหนอยู่ยันตายอยู่ไปทุกชาติเลยอยู่ยันนิพพานเพื่อนแท้อันนี้แต่เขาเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นจะพัฒนาให้จิตเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ตกต่ำฉะนั้นจึงต้องมีพุทโธไว้ในหัวใจพุทธะไว้ในหัวใจธรรมะไว้ในหัวใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพิจารณากายของเราให้บ้างพิจารณาให้เป็นบ้างพิจารณาผมให้เป็นพิจารณาขนให้เป็นพิจารณาเล็บให้เป็นพิจารณาฟันให้เป็นพิจารณาหนังให้เป็นพิจารณาจนเป็น

พิจารณาผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ซักปล่อยจึงนานผมเราก็สกปรกไม่สะอาดขนพิจารณาว่ามีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนพิจารณาเล็บไม่ตัดไม่แคะก็ไม่สะอาดพิจารณาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีกลิ่นพิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็สกปรกพิจารณาหนังของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นธาตุสมมุติมาจากอาหารของพ่อแม่มาจากอาหารคนเราถ้าไม่กินมันก็เหี่ยวย่นไปหมดดูคนป่วยดูคนแก่กินไม่ได้ให้แต่น้ำเกลือเนี่ยเหี่ยวย่นไปจนไม่มีสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาว

ของพ่อแม่มาจากอาหารคนเราถ้าไม่กินมันก็เหี่ยวย่นไปหมดดูคนป่วยดูคนแก่กินไม่ได้ให้แต่น้ำเกลือเนี่ยเหี่ยวย่นไปจนไม่มีสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดขนก็หลุดหนังก็โทรมพิจารณาผมก็เลยประหนังให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราจะได้เห็นธรรมะที่ตัวเราเกิดขึ้นพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นทางสงบร่างกายเราก็เป็นสนามฝึกฝึกกรรมฐานจะพิจารณากระดูกก็ได้จะพิจารณากระโหลกก็ได้จะพิจารณากระดูกสันหลังก็ได้จะพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายในการสงบทั้งหมดพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยแตกออกเป็นธาตุทั้ง4ก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็สงบมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีกายเรากายเขาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เปลี่ยนแปลงเสื่อมสูญก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็สงบก็เกิดปัญญาได้เป็นทางสมถะเป็นทางวิปัสสนาควบคู่กันไปเราต้องการให้ตัวเรามีความสุขสงบมีเพื่อนแท้ที่จวดที่ใจเราต้องทำสมาธิทุกวันทำให้สงบทุกวันแล้วจะมีเพื่อนแท้คือความสุขเพื่อนสุขสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากจิตนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมีเพื่อนทุกข์อยู่ในหัวใจเรามีเพื่อนสุขในหัวใจต้องปฏิบัติจึงจะได้รับความสงบทางใจฉะนั้นต้องทำทุกวันถ้าเดือนหนึ่งมาทำทีก็จะได้น้อยมากแต่ถ้าทำทุกวันมันจะได้มากมากมากบวกมากไปเรื่อยๆจนสงบได้ทุกวันก็จะได้เพื่อนแท้ที่ใจเราอยู่กับเราอย่างสบายใจไม่เป็นพิษภัยต่อเราความคิดไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเราและคนอื่นบางคนมีความคิดเป็นพิษต่อตัวเองตีตัวเองให้ไม่สบายใจเอาความน้อยใจมาคิดเอาความเสียใจมาคิดมันก็เลยมาตีตัวเองน้อยอกน้อยใจบุญวาสนาตัวเองก็เลยเสียใจนี่คือเรียกว่ามีเพื่อนคิดที่ไม่สบายใจเอาความคิดที่ไม่สบายใจมาคิดมันก็เลยตีใจเราให้ไม่สบายอยู่เรื่อยเราก็ต้องพยายามปล่อยวางให้เป็นภาวนาให้ข้ามอารมณ์นี้ให้ได้ความเสียใจความเกลียดเกลียดใครสักคนหนึ่งที่เกลียดที่เขาทำให้เราไม่ถูกใจเราทำจนหายเกลียดก็ได้ใจเราก็จะสบายเราทำหายรักเขาได้เรารักเขามากเราคิดถึงเขามากจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนจิตไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเรารักเขามากกินก็รักนั่งก็รักนอนก็รักคิดถึงเป็นห่วงกังวลอันนี้ก็มาตีใจทำให้เราฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องพยายามตรูจิตของเราว่านี่เราทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะคิดถึงทุกข์เพราะกังวลเราโกรธเขาเห็นหน้าก็โกรธได้ยินก็โกรธเห็นก็โกรธคิดถึงก็โกรธเราก็ต้องจะตั้งสติว่าทำไมเราจึงต้องโกรธเขาเราก็รู้ว่าความโกรธนี้มันตีใจเรายิ่งโกรธมากก็ตีใจให้เต้นแรงมากจนหน้าเขียวหน้าดำจนกระตุกในหัวใจเราก็ต้องรู้ว่าจิตมันตี

ราความโกรธมันตีหัวใจเรายามทุกข์ก็ทุกข์ยามสุขก็สุขก็พยายามปล่อยวางให้เป็นว่าอย่าโกรธเขาเลยนะภาวนาให้มากขึ้นความโกรธก็จะหายไปแผ่เมตตาให้มากขึ้นสงสารจิตตัวเองให้มากขึ้นใครๆก็ไม่อยากให้ทุกข์ก็พยายามเจริญสติมากขึ้นจิตเราก็จะรู้ทันทุกอิริยาบถที่คิดนึกทุกลมหายใจของเราใจเราก็จะเบาสบายไม่มีอะไรมาตีใจทำให้เราตกใจทำให้เราเศร้าใจไม่ทำให้เราเครียดไม่ทำให้เรากังวลไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนก็คือเพื่อนใจที่ดีของเราคือมีพุทโธอยู่ในหัวใจมีธัมโมสังโฆมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้อย่างนี้จึงได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขสงบที่แท้จริงก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะใดมีทุกข์ก่อยพ้นทุกข์จะใดมีสุขก็สุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไปทำความเจริญเมตตาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลจิตเราจะได้สบายคนมีเมตตานี่มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากเมื่อแตกตายทำลายขันไปสู่สุคติเบื้องสูงไม่ไปนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสติปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างได้มากเพราะเมตตานี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกใครเจริญได้มากก็ได้ประโยชน์มากเพราะธรรมของพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วก่อนจะเริ่มนั่งก็เคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีละน้อยละน้อยมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราหัดอธิษฐานแล้วก็ทำให้สำเร็จดังที่ตั้งใจจะได้เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วจะได้สร้างบารมีให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ที่พุทธเจ้าทำสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่เราเดินตามพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จตามใครทำบุญเองตั้งใจสถาปฏิบัติเองก็เป็นหนังวิสาขาถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอนาบินกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมาทำบุญมานั่งสมาธิมาถือศีลก็เป็นลูกหนังวิสาขาเป็นลูกอนาบินกะเศรษฐีก็อย่างดีนะใครมานั่งเองมาปฏิบัติเองก็เป็นนางวิสาขาฉลาดมานางวิสาขา ผู้ชายก็เหมือนอนามิตกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมานั่งก็เหมือนลูกอนามิตกะเศรษฐีลูกอนามินางวิสาขาต้องจ้างมานั่งแต่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันได้สำเร็จเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะสำเร็จอย่างเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนมันพบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านฉลาดเทศจนสำเร็จแต่ก็ยังดีจ้างลูกไปนั่งจนได้นี่พรุ่งนี้อาตมาก็จ้างคนกรุงเทพไปนั่งสมาธิเอารถรับเจ้าพระสังฆทานไปเข้าคอร์ส7วันที่เขายะแสงที่เขาใหญ่กินฟรีสอนฟรีทั้งไปทั้งกลับ7วัน
นี่ถ้าดูหนังฝีต้องใส่เต็มโรงเลยนะขนาดสุริโยไทยเสียสตังค์ยังดูเต็มเลยนะโยมดูสิครับสุริโยไทยนะโหจองกันบางคนต้องเข้าคิวเลยวันนี้ไม่ได้ต้องรอวันหน้าขนาดเสียตังค์ดูไหมคนไปดูกันเพียบเลยอันนี้เราจ้างไปยังไม่เต็มเลยค้างเงิน30 40 70 80อย่างมากมันสู้โลกีเขาไม่ได้นะโยมนะใช่ไหมสู้โลกีเขาไม่ได้แพ้โลกีโลกีเขาแรงกว่าโลกมันหมุนแรงกว่าเพราะโลกนี่มันหมุนไปตามกระแสธรรมะนี่มันต้องทวนกระแสคล้ายๆเหมือนว่าเหล็กที่จะไม่ให้เหล็กแม่เหล็กดูดได้เนี่ยมันต้องเป็นเหล็กที่เหนือเหล็กอะนะมันจึงจะดูดไม่ได้ฉะนั้นคนจึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องมาเกิดใหม่พวกวิ่งไปตามกระแสที่พวกวิ่งดูหนังอย่างเงี้ยพวกต้องมาเกิดใหม่นะพวกนี้ต้องมาเกิดมาตายใหม่มาร้องไห้ใหม่มาเสียใจใหม่แต่พวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดตายเหมือนกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันจะพัฒนาขึ้นมาด้วยคนทำกรรมฐานนี่ทำไปแล้วจะแก้กรรมได้หมดกรรมมันจะค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดกรรมหมดกรรมได้ถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันก็จะสร้างกรรมเราไปโกรธพ่อโกรธแม่โกรธสามีโกรธลูกโกรธญาติพี่น้องเราก็โกรธมากขึ้นมากขึ้นโกรธจนแก่เลยโกรธจนหน้าหงิกหน้างอก็ยังไม่หายเพราะถึงกระสร้างกรรมพอเกิดมาก็โกรธกันยันตายฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติมันก็จะหยุดความโกรธก็กรรมมันก็จะหมดไปจึงต่างกันพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองก็คือเราดูจิตเราได้เนี่ยจึงรักตัวเองถ้าไม่เห็นจิตไม่รักเลยไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมเมื่อก่อนเรารักคนอื่นมากกว่าใช่ไหมโอ้ตอนวัยรุ่นเนี่ยรักคนอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มมองโลกดีขึ้นเรามองเริ่มมองโลกเห็นว่าคบกับใครก็ไม่เห็นแต่จริงใจกับเราเท่าไรให้เพื่อนรุ่นนั้นก็หมดไปนู่นเอาจริงๆจังๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ไอ้ที่รักเราจริงเราจริงก็ทิ้งเราได้โอ้ที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเรานี่เองเมื่อตอนวัยรุ่นทำไมเราจึงหลงเพราะเรารู้ว่าเพราะเราคิดว่าเพื่อนน่ะดีที่สุดเราชอบที่จะคุยกันรู้เรื่องแต่พอโตถึงขนาดนี้เราเริ่มห่างเพื่อนได้เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเพราะเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นเพราะรู้ว่าคนที่รักเราคือตัวเราคนที่ช่วยเราเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยเราเลยใครแทนตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้ร้องไห้แทนเราไม่ได้กินข้าวแทนเราไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งตัวเองทั้งนั้นเราเริ่มมองโลกดีขึ้นมองฉลาดขึ้นนะแต่เขายังใครยังหลงว่าโอ้โหเพื่อนคนนั้นดีกว่าคนบางคนไม่หลงว่าเพื่อนดีกว่าพ่อแม่เลยคนนั้นดีกว่าคนนี้นั่นเขายังหลงอยู่ยังไม่ฉลาดยังผ่านโลกน้อยไปทีนี้พอเราผ่านโลกได้มากขึ้นเราก็จะมองว่าผ่านโลกนี้ไม่ใช่อยู่จนแก่นะโยมนะผู้ปฏิบัติธรรมนะโสดาบันเนี่ยลูกของอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเพียง7-8ขวบเนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ย
เรียกนามบิณฑิกาเศรษฐีว่าน้องชายแล้วเพราะผ่านโลกมามากผ่านโลกทางจิตมาเห็นสภาพจิตตัวเองและเข้าใจว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมั่นคงแล้วก็ปล่อยวางเป็นความยึดมั่นถึงมั่นมันน้อยลงดังนั้นศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นศาสนาที่ใช้ปัญญาสุดท้ายได้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาช่วยตัวเองได้แล้วก็เป็นศาสนาสร้างบารมีสำเร็จได้สำเร็จด้วยทานสำเร็จด้วยศีลสำเร็จด้วยสมาธิสำเร็จด้วยปัญญาทุกคนจะสำเร็จไปเหมือนกันหมดโยมแยกเป็นสองอย่างบางคนสำเร็จด้วยฤทธิ์ด้วยสมถะบางคนสำเร็จด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาเช่นพระโมคคัลลานะสารีบุตรคือสำเร็จไปตามนั้นที่สุดเราไปยังเป็นพระอรหันต์ดังนั้นแล้วก็พวกบาศกบาริกาก็สำเร็จกันตามกันบางคนก็ไปเที่ยวอยู่บนสวรรค์บางคนก็ไปเป็นพรหมถ้าไม่ไปนิพพานก็สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนพุทธเจ้ามารื้อสัตว์ขนสัตว์ยงการที่มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ย45ปีเนี่ยมารื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสวรรค์ไปนิพพานมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้ตรงทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระสียะไม่ตายไปรอพระพุทธเจ้าอื่นเพื่อจะได้เตรียมตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานในอนาคตพุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้หวังว่าจะได้เมล็ดกินในอีก3เดือนคือทำนาก็หวังว่าจะได้ข้าวกินจะไม่อดการทำบุญในศาสนาในการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนเราทำนาก็เราได้ทำมันก็ต้องได้ต้องได้ข้าวไม่ใช่ว่านานี่ทำไปแล้วจะได้หญ้าเอ้นานี่ทำไปแล้วจะได้หญ้าหว่านข้าวไปต้องได้ข้าวแต่ทำไมปลูกดำเลยเราไม่ประพฤติปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเลยแต่เรามีนาก็เราก็ได้หญ้าเราก็มีหญ้าหญ้าคือโลภโกรธหลงหญ้าคือความไม่สงบหญ้าคือความวุ่นวายใจยากคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่ยากแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้เม็ดได้รวงทุกวันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนาจะกินอะไรโยมบอกให้กินหัวเผือกของมันแทนโยมก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนโยมก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ทำบุญก็เท่ากับเราไม่ได้ทำนามีแต่นาแต่เราไม่ทำบุญฉะนั้นคนที่หลงไม่ประมาทไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถือว่าไม่มีนาดีไม่ได้ทำนาไว้เลยหญ้าเต็มนาหมดเลยพลาดโอกาสที่เราได้ทำกันแล้วแต่นาของเราเนี่ยมันหนาน้อยๆจะชวนใครมาทำเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาก็ไม่เห็นด้วยเราก็เลยต้องทำเองลูกไม่ทำพ่อไม่ทำแม่ไม่ทำตัวเราก็ต้องทำเอง
ทำไปก็ยกต้องแบ่งให้คน

่นอีกนะทำแล้วยังแบ่งคนอื่นอีกยังแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องโอ้เรานี่ทำคนเหมือนชาวนาเห็นไหมชาวนาทำคนเดียวในคนกรุงเทพตั้ง 7-8 ล้านไม่ได้ทำนาเลยแต่คนทำนานั้นมาแบ่งให้คนกรุงเทพกินเหมือนกับเราเนี่ยภาวนาเนี่ยเราก็แบ่งให้คนทั่วโลกให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขมาทางใจคนให้เนี่ยสบายใจคนไปลักไปขโมยไปโกงกันมานะไม่สบายใจหรือใครบอกสบายใจไม่สบายใจยิ่งให้ยิ่งสบายใจยิ่งรวยยิ่งมีความสุขเหมือนพระเวสสันดรไปขโมยเขากินไปลักเขากินไปโกงเขากินไปปล้นเขากินไปเบียดเบียนเขามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะนั้นสู้ให้ไม่ได้มันเหลือกินมันยิ่งเหลือยิ่งให้ยิ่งรวยเหมือนกับน้ำท่วมเพชรบูรณ์นะโยมน่าสงสารคนน้ำท่วมเป็นวิบากกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็อยู่ในเครนในขี้เรนนะโยมอย่างพวกเราตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมแต่เขาตื่นขึ้นมาอยู่ในขี้เรนบางคนเขาจมตายสิ่งเหลือคนเดียวบางสิ่งก็หมดทั้งบ้านผ้าก็จะไม่มีนุ่งข้าวไม่กินบ้านก็หาไม่เจอเขาทำกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเราไม่ช่วยเลยโยมช่วยได้ยังช่วยได้ยังช่วยนะจะได้ไม่ไปนอนในขี้เหร่ให้เขาเราจะได้สบายใจให้ไม่ใช่ว่าให้นี่จะเสียให้นี่คือได้ที่ในหลวงท่านพูดให้คือได้พุทธศาสนานี่ให้คือได้โยมยิ่งให้ยิ่งได้ได้ไม่สบายใจไหมโยมแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ให้ยังขาดใจอยู่พอหลวงพ่อพูดเอกูยังไม่ให้เลยโอ้โหยังไม่ให้ต้องไปให้ซะเก็บไว้ทำไมโยมเอาไปไม่ได้ต้องไปให้ห้าบาทสิบบาทก็ต้องไปให้ใครจะไปทำอะไรก็ช่างขอให้เราสบายใจให้ไปจ้ะเพราะเขาตกทุกข์ได้ยากเราต้องรีบช่วยเขาศาสตร์จีนอาตมาไปคือหาซื้อไก่มาสองเข่งไปซื้อไก่มาไปดักซื้อที่โน่นเพชรบุรีเขาขายไก่หลงเข่งเราก็ไปเอาตัวไหนเราชอบชอบมันคงจะเป็นญาติเราก็ไปเอามาถ่ายชีวิตมันก็รอดตายได้หลายตัวเหมือนกันมันก็ดีใจนะมันก็คงขอบคุณแล้วเหมือนกันอุตส่าห์ไปชิงจากแม่ค้ามาได้ตอนเย็นซื้อตอนเช้าก็เชือดเลยโยมคนกรุงเทพก็อร่อยกินไก่อร่อยแต่พวกโน้นมันให้ชีวิตเราแล้วก็ไปถ่ายชีวิตมาพระวันตัดจีนตุจีนเนี่ยพวกนี้จะต้องตายเราอยากจะทำบุญแล้วก็รีบไปซื้อถ่ายมาซื้อถ่ายมาตุจีนสัตว์จีนงัวควายหมูไก่มันจะตายกันเยอะแยะแล้วก็ไปถ่ายมาคนพวกนี้บางทีเขาก็มีกรรมไม่เคยถ่ายชีวิตคนเขาจึงปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปบางทีก็ไปเบียดเบียนคนอื่นให้ตกทุกข์ลำบากมาชั้นนี้จึงได้ไปอยู่ในโคลนในตมนะไปอยู่ในโคลนในตมเราก็ต้องสงสารเขาช่วยเขาเราจะได้ให้เขาคนทุกข์อย่าไปคิดว่าให้ไปแล้วมันเขาไปกินเอาไปใช้อะไรอย่าไปคิดงั้นถ้าทำงานแล้วฐานบารมีเราจะไม่เจริญต้องให้อย่างพระเวสสันดรใช่ไหมถ้าชุชกจะลูกไปฆ่าไปทิ้งก็ให้นั่นน่ะเทวดาสาธุการเลยพอให้อย่างนั้นถึงถือว่าให้ยิ่งใหญ่ให้ไม่เสียดายนี่ถือว่าให้ยิ่งใหญ่ก็ต้องตั้งชมรมให้ได้ยังหน่อยให้ได้ให้มาให้นะต้องติดยังติดหนี้อยู่ต้องไปให้เขาแล้วเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกนะ

0: เราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกเพราะเราให้แล้วจะไม่มีทุกข์อีกพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียให้ทำไมโยมให้ทรัพย์สมบัติทำไมที่สุดแล้วพระเวสสันดรไม่เคยผิดหวังเลยลูกเมียได้ลูกดีได้เมียดีมาถึงเป็นพุทธเจ้าได้ดีหมดเลยเพราะอะไรเป็นเพราะให้ของดีอย่าไปให้ของไม่ดีนะต้องให้ของดีโยมให้ของรักนะแต่ไม่ถึงกับรักแต่คงจะให้ได้ไม่หมดหรอกบางคนยังโลภอยู่นะแม่หลวงพ่อให้แกะต้มหูให้อย่างเงี้ยให้แกะสร้อยให้คือให้ของรักจะได้ของรักให้ของฉันจะได้ของฉันเหมือนให้ความโกรธได้ละโยมได้ความโกรธให้ความเมตตาก็ได้เมตตาฉะนั้นต้องให้แล้วจะกลับคืนมาสู่เราทุกอย่างกลับมาหมดบางอย่างแค่คิดยังกลับคืนมาเลยโยมบางอย่างในความคิดเนี่ยเราติคนเนี้ยลองทิ้งเราติคนเนี้ยทิ้งเรายังเหมือนเลยโยมเราติคนเนี้ยทิ้งพอตอนไปทั้งนานๆเราเหมือนได้นะโยมนะเหมือนได้ไหมโยมลำขานยายคนแก่นี่จริงเลยบ่นไม่รู้จะจบทุกทิ้งลำขานไอ้ตาแก่คนนี้จริงบ่นจริงแต่เข้าเราก็หน้าลำขานเหมือนกันนะได้ไหมโยมได้นะเออแค่คิดยังเป็นนะบอกโอ้นี่น่าสงสารนะคนแก่โอ้นี่น่าสงสารนะถ้าเป็นเรามั่งก็คงทุกข์ไงโอ้ยเรากับได้สิ่งที่ดีคนอื่นเห็นเราก็โอ้น่าสงสารนะคุณตาคุณยายกลายว่าเราให้ยังไงจะได้อย่างนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นของตรงความจริงเป็นกรรมที่ตรงความจริงไม่ตรงเลยโยมไม่ต้องแปลเลยอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรก็ให้อย่างนั้นอยากได้อะไรก็ได้แต่มาสมมุติเป็นปัจจัย4นะเขาเลยมาสมมุติเป็นปัจจัย4แค่แหวนเงินทองข้าวของนี่เป็นปัจจัย4ให้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นทานบารมีเป็นทานบารมียิ่งให้ยิ่งรวยพระเวสสันดรให้จนเป็นพระพุทธเจ้าเพราะให้มากพระศิวลีเจริญลาภไปอยู่ที่ไหนมีแต่ลาภสักการะเพราะให้เรายังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะการให้มากก็จะได้มากสุดท้ายก็ธรรมทานให้ความคิดญาติพี่น้องเราให้คนทำความดีถือสุดยอดทาน ชักชวนคนทำความดีถือเป็นธรรมทานเป็นชนะการให้ทั้งปวงแต่เบื้องต้นเราต้องเป็นทานบารมีมาก่อนการให้ก็เป็นการแก้ทุกข์แก้กรรมแล้วเราจะกลับมานึกสบายใจทุกวันเลยเพราะการให้อะไรไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนายพรานกุกุกตมิตรอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชีวประวัติของนายพรานกุกุกตมิตรผู้เป็นอริยอุบาสกที่มีอาชีพเป็นพรานมาก่อนและเป็นผู้มีความเข้าใจผิดคิดจะฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเขาไม่รู้จักว่าเป็นใครแต่ภายหลังเมื่อรู้จักแล้วก็เกิดความเลื่อมใสและประกาศตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาชีวประวัติของเขามีเรื่องเล่าไว้ทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอดีตชาติชีวประวัติของนายพรานกุกุตมิตรมีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งปาปวรรคในเรื่องพรานกุกุตมิตรดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเวรวันมหาวิหารเขตเมืองราชคฤห์ได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยทรงปรารภนายพรานกุกุตมิตรให้เป็นต้นเหตุว่าในเมืองราชคฤห์มีธิดาเศรษฐีคนหนึ่งเวลานางเติบโตแล้วมารดาบิดาใช้ให้หญิงรับใช้หนึ่งคนคอยดูแลรักษาและให้นางขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกสาวกระทำมิดีมิร้ายเรียกว่าจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหายมาถึงวงตระกูลก็เตรียมป้องกันเอาไว้ดีกว่าตามมาแก้ในภายหลังอยู่มาวันหนึ่งธิดาเศรษฐีนั้นแลดูทางหน้าต่างลงไปที่ถนนข้างล่างในเวลาเย็นบังเอิญได้เห็นนายพรานกุกุตมิตรผู้ฆ่าเนื้อเลี้ยงชีวิตที่กำลังถือบ่วง500บ่วงและหลาว500เล่ม

ครั้นเขาฆ่าเนื้อได้500ตัวแล้วจึงบรรทุกเนื้อใส่เกวียนใหญ่จนเต็มขึ้นนั่งบนทูบเกวียนแล้วขับเข้ามาในเมืองเพื่อขายเนื้อพอนางได้แลเห็นในพรานกุกุตมิตรเท่านั้นก็มีความรักใคร่ในพรานนั้นขึ้นมาทันทีนางจึงมอบของฝากแก่หญิงคนรับใช้นำไปให้ในพรานโดยสั่งว่าเจ้าจงเอาของนี้ไปให้ในพรานคนนั้นและจงถามถึงเวลาที่เขาจะกลับไปแล้วมาบอกแกเราด้วยนะหญิงรับใช้นั้นได้นำของฝากไปให้แก่นายพรานกุกุตมิตรแล้วถามว่าท่านจะกลับเมื่อไรคะนายพรานกุกุตมิตรตอบว่าถ้าวันนี้เราขายเนื้อหมดพรุ่งนี้เช้าก็จะกลับออกไปทางประตูด้านโน้นหญิงรับใช้ได้ฟังคำตอบของนายพรานแล้วจึงกลับมาบอกแก่ธิดาเศรษฐีผู้เป็นนายของตนให้ทราบฝ่ายธิดาเศรษฐีก็ได้จัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งตัวที่ตนควรถือเอาไปด้วยครั้นเวลารุ่งเช้าขึ้นธิดาเศรษฐีนุ่งห่มผ้าเก่าๆถือหม้อน้ำทำทีเป็นออกไปกับพวกทาสีดังจะไปที่ท่าน้ำฉะนั้นพอไปถึงที่ที่นายพรานกุกุตมิตรจะผ่านมานางจึงหยุดยืนแลดูทางมาของนายพรานนั้นอยู่ส่วนนายพรานกุกุตมิตรก็ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่ธิดาเศรษฐีจึงได้เดินตามหลังเกวียนของนายพรานกุกุตมิตรนั้นไปเรื่อยๆยังไม่ได้ขึ้นไปบนเกวียนของนายพรานนั้นเป็นแต่เดินตามข้างหลังไปนายพรานได้พิจารณาเห็นนางเดินตามมาไกลหรือนานพอสมควรแล้วก็จึงได้พูดห้ามปรามนางว่าเราไม่รู้จักเธอว่าเป็นลูกสาวใครเธออย่าตามเรามาเลยธิดาเศรษฐีพูดกับนายพรานว่าท่านไม่ต้องห้ามดิฉันดิฉันมาตามลำพังของดิฉันเองท่านจงหยุดพูดแล้วขับเกวียนของท่านเดินหน้าต่อไปเถอะค่ะนายพรานกุกุตมิตรพูดห้ามนางแล้วแล้วเล่าๆไม่ให้เดินตามไปก็พยายามที่จะให้นางกลับไปแต่ธิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำของนายพรานกล่าวห้ามเช่นนั้นจึงกล่าวตอบว่าการห้ามผู้มีสิริคำว่าสิริก็คือมิ่งขวัญที่มาหาตนย่อมไม่ควรค่ะนายพรานกุกุตมิตรนึกรู้ได้ทันทีว่าธิดาเศรษฐีนี้มาหาตนเองโดยไม่ต้องสงสัยเขาจึงให้นางขึ้นนั่งบนเกวียนแล้วขับเกวียนต่อไปหลังจากที่ธิดาของเศรษฐีได้ติดตามนายพรานไปแล้วฝ่ายข้างมารดาบิดาของนางให้คนเที่ยวตามหาลูกสาวจนทั่วทุกคนทุกแห่งก็หาไม่พบกันพวกเขาหาลูกสาวไม่พบก็เข้าใจว่านางตายไปแล้วจึงกระทำบุญเลี้ยงพระและอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตายที่เราเรียกกันว่ามัตตกภัตคือการกระทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระและก็อุทิศให้แก่ผู้ตายไปนั้นส่วนธิดาเศรษฐีเมื่อได้ไปอยู่เป็นภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรต่อมานางก็ได้มี

บุตรชายถึง7คนและเวลาที่บุตรเหล่านั้นเติบโตแล้วเขาก็ได้จัดแจงแต่งงานให้มีภรรยาการต่อมาวันหนึ่งพระบรมศาสดาทรงพิจารณาดูสัตวโลกในเวลาจวนสว่างอันนี้ก็เป็นพุทธกิจอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำอยู่เป็นนิดเป็นประจำกระทำทุกวันคือพระองค์จะทรงตรวจดูว่าบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่มีคุณธรรมหรือมีวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอบรมมาพอที่จะได้สำเร็จมรรคผลพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดท่านผู้นั้นฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาดูสัตวโลกในเวลาจวนสว่างได้ทรงเห็นในพรานกุกุฏมิตรพร้อมทั้งบุตรและลูกสะใภ้ทั้งหลายเข้าไปภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์พระองค์จึงทรงใคร่ครวญว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเนาะก็ได้ทรงเห็นอุปนิสัยคือความดีที่เป็นทุนอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นที่จะได้สำเร็จพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคก็คือมรรคคือการถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานของชนเหล่านั้นพอรุ่งเช้าพระองค์ทรงห่มจีวรและทรงถือบาตรเสด็จไปยังสถานที่ดักบ่วงของนายพรานกุกุฏมิตรนั้นในวันนั้นก็เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันไม่คิดไม่ฝันขึ้นแก่นายพรานเพราะในวันนั้นแม้เนื้อสักตัวเดียวก็ไม่มีมาติดบ่วงของนายพรานเลยพระบรมศาสดาพระองค์เสด็จไปในสถานที่นั้นก็ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ใกล้ที่ดักบ่วงของนายพรานกุกุฏมิตรนั้นหลังจากประทับรอยพระบาทแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งใต้พุ่มไม้พุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นฝ่ายนายพรานกุกุฏมิตรถือธนูไปสู่สถานที่ดักบ่วงแต่เช้าตรู่เมื่อไปถึงสถานที่ดักบ่วงเอาไว้เขาก็จึงได้ตรวจดูบ่วงที่ดักไว้ตั้งแต่บ่วงแรกเป็นต้นไปผลก็ปรากฏออกมาว่าไม่ได้เห็นเนื้อสักตัวเดียวที่จะมาติดบ่วงแต่เขาได้เห็นรอยพระบาทของพระบรมศาสดาแต่เขาไม่ทราบว่ารอยพระบาทนั่นเป็นรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงคิดว่าใครเนาะมาแก้บ่วงปล่อยเนื้อที่มาติดบ่วงของเราไปเขาคิดโกรธขึ้นมาทันทีแล้วก็ไม่ใช่โกรธธรรมดาเพราะว่าเหมือนกับบุคคลที่มากลั่นแกล้งเขาเนี่ยจะทำให้เขาต้องไม่มีเนื้อสัตว์ไปขายเขาก็ผูกอาฆาตทันทีเลยว่าใครโน้มาแก้บ่วงปล่อยสัตว์ที่เข้ามาติดในบ่วงของเราหรือมาทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่มาติดในบ่วงของเราเขาก็มีจิตคิดอาฆาตในพระบรมศาสดาแต่เขายังไม่รู้จักว่าพระบรมศาสดาเป็นใครอย่างไรและเมื่อเขาเดินต่อไปก็ได้พบพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งเขาจึงคิดปักใจเชื่อว่าสมณะรูปนี้เองที่เป็นผู้ปล่อยเนื้อของเราเราจะฆ่าสมณะนี้เสียนี่เป็นความคิดของบุคคลที่เขาเรียกว่าทำอะไรไปโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาหาต้นสายปลายเหตุว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมาจากอะไรใครเป็นคนกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดมุ้งเห็นขโมยอ่ะหมายความว่าพอเปิดมุ้งออกมาไม่ได้เห็นขโมยเลยแต่ว่าเห็นขโมยเห็นรูปร่างหน้าตาอะไรชัดเจนไปหมด
คือปักใจโกรธในบุคคลที่เป็นศัตรูต่อเราอยู่โดยที่บุคคลนั้นเขาไม่ได้กระทำอะไรเลยแต่ว่าเราเป็นผู้เสียหายเสียเงินเสียทรัพย์ที่ถูกขโมยไปก็ปักใจเชื่อไปในบุคคลที่ไม่ถูกกับเรานั้นหาว่าเขาเป็นศัตรูนี่ความคิดของบุคคลที่คิดง่ายอย่างนี้โดยขาดหลักสติปัญญาที่จะนำเอามาใช้พิจารณาหาเหตุผลสืบสาวราวเรื่องซิก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลงไปหรือพยายามตรวจตราทบทวนหรือสืบเสาะดูให้แน่ชัดซิก่อนแล้วค่อยปักใจที่จะตัดสินใจเชื่อลงไปแล้วก็จะปรักปรำใครก็ตามถ้ายังไม่ได้พิจารณาหาเหตุผลหรือไม่ได้สืบสาวราวเรื่องให้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วอย่าเพิ่งไปตั้งใจที่จะโทษคนนั้นโทษคนนี้และดูมากก็จะโทษคนที่เป็นศัตรูกับเรานั่นแหละว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นคนลักเป็นคนขโมยของของเราไปความคิดอย่างนี้มีผิดอยู่มากนะครับนึกขึ้นได้โบราณท่านบอกว่าของหายสะพายบาปขโมยได้ลาภเจ้าของตกนรกก็หมายถึงว่าเจ้าของเนี่ยโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษคนนั้นบางทีไม่ถูกสักคนเดียวที่โทษไปตั้งหลายคนแต่ขโมยคนนั้นได้ขโมยเอาสิ่งของเงินทองไปใช้สบายนี่ว่าขโมยได้ลาภส่วนเจ้าของที่ได้โทษคนนั้นโทษคนนี้แต่โทษไม่ตรงตัวขโมยเลยเมื่อตนเองใช้วาจาไปปรักปรำโทษเขาหาเรื่องเขาใส่ร้ายเขาเนี่ยเรานั่นแหละครับจะต้องไปตกนรกหมกไหม้อยู่เพราะปากของเราพาเราไปทั้งที่ของของเราก็สูญเสียไปแล้วเราก็จะต้องไปรับบาปจากการที่ไปโทษบุคคลอื่นๆที่เขาไม่ได้เป็นขโมยหาว่าเขาเป็นขโมยอย่างนี้เป็นต้นครับฉะนั้นนายพรานซึ่งคิดถึงว่ารอยเท้าเนี่ยต้องเป็นคนปล่อยสัตว์ที่ติดบ่วงของเราไว้เป็นแน่เมื่อเขาตัดใจลงไปในบุคคลที่เห็นรอยเท้าเนี่ยว่าเป็นคนปล่อยเนื้อของเราเขาก็คิดจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าพอเขาคิดดังนี้แล้วจึงเอาลูกศรใส่ที่สายธนูเตรียมตั้งท่าจะยิงพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็ทรงบันดาลให้นายพรานกุกุตมิตรตั้งท่าจะยิงเท่านั้นแต่ทรงบันดาลไม่ให้นายพรานปล่อยลูกศรไปได้ทั้งจะลดธนูลงก็ไม่ได้กระดูกสีข้างทั้งสองของนายพรานเหมือนจะหักไปเขามีน้ำลายไหลออกจากปากเป็นผู้อ่อนเปรี้ยเพียแรงโดยเขาได้ยืนทื่ออยู่ในท่าจะยิงนั้นคือตั้งท่าจะยิงพระพุทธเจ้าในท่าไหนก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละครั้งนั้นพวกบุตรของนายพรานกุกุตมิตรได้ไปที่บ้านของเขาและก็กล่าวว่าคุณพ่อของพวกเรากลับมาล่าช้าถ้าจะมีเหตุอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าเนาะมารดาก็จึงใช้ให้พวกลูกไปตามหาดูว่าคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมจึงกลับมาช้ากว่าทุกวันที่เคยกลับมาพวกบุตรทั้ง7คนต่างคนต่างถือธนูไปสู่สถานที่ดักบ่วงของคุณพ่อเพราะพวกเขาเป็นลูกก็พอจะรู้ว่าคุณพ่อไปดักจับสัตว์ที่ไหนเขาก็ตามไปในสถานที่นั้นและพวกเขาก็ได้เห็นคุณพ่อยืนอยู่อย่างนั้นพลันคิดว่าสมณะนี้เห็นจะเป็นศัตรูของคุณพ่อของพวกเราแน่พวกลูกชายทั้ง7คนของนายพรานต่างก็เอาลูกศร
ใส่สายธนูตั้งท่าจะยิงพระบรมศาสดาแต่แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ยืนนิ่งอยู่เหมือนกับในพรานผู้เป็นพ่อนั่นแหละเพราะอะไรเพราะอานุภาพของพระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นส่วนมารดาของบุตรทั้งเจ็ดคนเหล่านั้นเมื่อเห็นบุตรของตนไปนานไม่กลับมาพร้อมทั้งสามีและลูกไม่กลับมาสักคนหนึ่งนางก็จึงพาลูกสะใภ้ทั้งเจ็ดคนเนี่ยไปตามดูสามีและลูกชายส่วนลูกสะใภ้ก็ต้องการอยากจะไปพบสามีของตนเมื่อพากันตามไปดูก็ได้เห็นบุคคลเหล่านั้นยืนอยู่อย่างนั้นคือยืนตั้งท่าจะยิงพระบรมศาสดาเมื่อนางแลดูพร้อมกับคิดว่าบุคคลเหล่านี้ตั้งท่าจะยิงใครเนาะพรันก็เห็นพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่นางจึงประคองแขนทั้งสองข้างขึ้นร้องเสียงดังลั่นว่าพวกท่านอย่าฆ่าพระบิดาของเราพวกท่านอย่าฆ่าพระบิดาของเราในพรานกุกุตมิตรได้ฟังเสียงร้องของภรรยาแล้วคิดว่าเราพินาศแล้วผู้นี้เองเป็นพ่อตาของเราตายจริงเราได้ทำกรรมหนักนักนี่ก็เป็นกรรมที่หนักมากทีเดียวฝ่ายบุตรของนายพรานก็คิดว่าผู้นี้เป็นตาของพวกเราตายจริงพวกเราได้กระทำกรรมหนักนักเช่นกันเหมือนกันนายพรานกุกุตมิตรก็เกิดเมตตาจิตว่าผู้นี้เป็นพ่อตาของเราแม้พวกบุตรของเขาก็เกิดเมตตาจิตคิดว่าผู้นี้เป็นคุณตาของพวกเราขณะนั้นธิดาเศรษฐีผู้เป็นมารดาของพวกเขาพูดว่าพวกลูกจงรีบทิ้งธนูโดยเร็วและขอโทษต่อพระบิดาของเราพระบรมศาสดาทรงทราบว่าบุคคลเหล่านั้นมีจิตอ่อนโยนลงจึงทรงบันดาลให้วางธนูลงได้บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจึงพร้อมกันถวายบังคมพระบรมศาสดาและกราบทูลขอให้พระองค์ทรงอดโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระกรุณาอดโทษแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะพอพวกเขากราบทูลดังนี้แล้วต่างพากันนั่งลงณที่อันควรส่วนข้างหนึ่งในคราวนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสอนุปพิกถาโปรดพวกเขาคำว่าอนุปพิกถาก็แปลว่าถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับมีอยู่5ประการคือ1ทานกถาคือกล่าวถึงการให้2ศีลกถากล่าวถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย3สักขกถากล่าวถึงสวรรค์ที่ผู้ทำดีแล้วตั้งใจไปถึง4กามาทีนวกถากล่าวถึงโทษของกาม5เนคขัมมานิสังสกถากล่าวถึงอานิสงส์คือผลดีของการออกจากกามหรือการออกบวชในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบในพรานกุกุตมิตรพร้อมด้วยบุตรและลูกสะใภ้รวมทั้งหมดเป็น15คนได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลคือผลแห่งการถึงกระแสธรรมหรือกระแสนิพพานได้แก่การละสังโยชน์เบื้องต่ำได้3ประการเรียกผู้
สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันพระบรมศาสดาหลังจากทรงเทศนาโปรดบุคคลเหล่านั้นแล้วจึงเสด็จจาริกไปบิณฑบาตและพอพระองค์เสวยเสร็จได้เสด็จกลับพระวิหารครั้งนั้นพระอนุตเถระกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญวันนี้พระองค์ได้เสด็จไปณที่ไหนพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอนุนวันนี้จะถาคตไปหานายพรานกุกุตมิตรมาพระอนุตเถระกราบทูลถามต่อไปว่าพระองค์ได้ทรงกระทำนายพรานกุกุตมิตรไม่ให้กระทำการฆ่าสัตว์แล้วหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าถูกแล้วอนนท์นายพรานกุกุตมิตรโดยนับรวมทั้งตนเป็น15คนได้ตั้งอยู่ในอาจละศรัทธาคือความเชื่ออันไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดความสงสัยในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ไม่กระทำกรรมคือการฆ่าสัตว์อีกต่อไปแล้วพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในพรานกุกุตมิตรมีภรรยามิใช่หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าใช่แล้วนายพรานกุกุตมิตรมีภรรยาอยู่แต่ภรรยาของเขาเป็นนางกุมาริกาอยู่ในเรือนของผู้มีตระกูลและนางได้บรรลุพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระโสดาบันแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็เกิดความสงสัยขึ้นในตัวของภรรยาของนายพรานนั้นว่าใช่แล้วนายพรานกุกุตมิตรมีภรรยาอยู่แต่ภรรยาของเขาเป็นนางกุมาริกาอยู่ในเรือนของผู้มีตระกูลท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องขอลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระ

0: ้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปารัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ให้เราทำใจให้สงบเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใจเราสงบนี้นะใจก็เป็นบุญแล้วนะเบื้องต้นเลยเมื่อเรากลับมาเห็นกายเรามีความสงบมาเห็นใจเจ้าของอยู่กับกายนะเบื้องต้นเลยเวลานี้ใจก็เป็นบุญกายก็เป็นบุญจากนี้ไปเราก็น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ไว้ในใจนะเราจะพูดจะทำจะคิดจะนึกอะไรก็ต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเป็น

เบื้องต้นไม่มีเลยสักครั้งเดียวที่ครูบาอาจารย์มานั่งแสดงธรรมที่เนี่ยจะไม่ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นจะไม่มีแล้วก็ไม่เคยมีทุกครั้งไปก็ต้องขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าข้าพเจ้าขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองครูบาอาจารย์ก็ทำให้เป็นแบบนะหูเราก็ได้ยินตาเราก็เห็นแต่ทีนี้เรามีจินตามยปัญญาเอาไปคิดบ้างหรือเปล่าถ้าเราคิดเราก็นำมาปฏิบัติได้ท่านยังระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราก็เหมือนกันเวลานี้เราฟังธรรมให้ใจเรามีสตินะรู้จักกายตัวเองรู้จักใจเจ้าของมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นนะทุกการทุกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการจะเป็นกลางวันจะเป็นกลางคืนมีคนไม่มีคนอยู่แห่งหนใดนะใจเราก็มีที่พึ่งเพราะเรามีสติเพราะเรามีสมาธินะเพราะเรามีปัญญาฉะนั้นสติสมาธิปัญญาไม่ได้อยู่แห่งหนใดอยู่ที่ตัวเราเองนี่เองนะเมื่อไหร่ที่เรามีสติเราก็มีบุญแล้วนะมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้ยินได้ฟังเราก็มีสติได้ยินได้ฟังแล้วเราก็นำธรรมะนำมาปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนำความสุขมาให้วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องความเป็นจริงนะของทุกวันนี้แล้วก็ของตลอดกาลในอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ในอนาคตการก็เป็นอย่างที่เราต้องคิดได้นึกถึงได้ว่าอีกกี่พันปีธรรมะข้อนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ใครก็มาเปลี่ยนไม่ได้ด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายให้หมั่นพิจารณาให้เห็นว่าปัญจะอตินหะปัจเจเวขณะปัญจะแปลว่าห้าให้เราพิจารณาห้าอย่างอยู่เป็นประจำว่าสิ่งเราเนี่ยที่เราจะพิจารณาเนี่ยขอก็ไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้เมื่อมีแล้วต้องยอมรับนะไม่มีใครให้เราได้นะแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะแม้แต่เทวดาหรือพระอินทร์หรือพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็บันดาลให้ไม่ได้ขอก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ด้วยห้าอย่างอย่างแรกก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นสิ่งนี้เราไม่ได้ขอเลยความแก่นะมันมากับท้องทุกวันแล้วก็หนีไม่พ้นด้วยแล้วก็ไม่มีใครให้เราด้วยขอให้ไม่แก่ไม่มีเทวดาองค์ไหนก็ไม่แก่ก็ไม่ได้ตัวเราจะให้คนแก่ให้คนอื่นตัวเราจะอ่อนลงก็ไม่ได้พ่อแม่รักเราแค่ไหนเรารักพ่อแม่แค่ไหนเราจะให้พ่อแม่ไม่แก่เราจะแก่แทนท่านก็ไม่ได้พ่อแม่รักเราแค่ไหนจะเอาความแก่ของเราไปก็ไม่ได้ความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นเราเคยนึกถึงข้อนี้ไหมว่าเราต้องแก่เราแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องนะไม่ใช่ห้าสิบหกสิบเรียกว่าแก่นี่เรียกว่าแก่แล้วความเป็นจริงเราแก่ต่อเนื่องความแก่นี่ไม่เคยปราณีเลยนะเรากินก็แก่เรานอนก็แก่เราจะฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็แก่แต่ถ้าเราไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเราก็แก่เปล่าๆนะแก่มะพร้าวแก่มะละกอแก่แล้วก็ไม่มีค่าอะไรแต่ถ้าเราแก่แล้วเรารู้จักการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมความแก่ของเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะลูกหลานก็เคารพตัวเองก็ภูมิใจไม่ลำบากดังนั้นความแก่เนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราหนีความแก่ไปไม่ได้ชีวิตของเราต้องทำยังไงสู้กับความแก่ให้ได้แลกกันในเมื่อเราหนีไม่พ้นเราต้องแลกนะไม่หันหลังให้ความแก่ก็เดินหน้าเลยเราต้องแก่แต่ความแก่ของเราไม่ได้แก่เปล่าๆนะแก่ของเราต้องมีสติแก่กล้ามีสติมีปัญญาแก่กล้านะ
ไม่ไปทำบาปทำกรรมวันเวลาเกินกินทุกสรรพสิ่งแต่ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยคุณงามความดีไม่ประมาทสิ่งที่เราหมดไปคือความแก่ร่างกายเราเสื่อมแต่จริงๆสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือคุณศีลคุณธรรมคุณงามความดีบารมีทั้งหลายที่เราบำเพ็ญขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาฉะนั้นความแก่เนี่ยก็ทำร้ายทุกคนนะแต่ทำร้ายด้วยความเสมอภาคไม่ลำเอียงเลยคนรวยคนจนคนมีศีลไม่มีศีลคนปฏิบัติไม่ปฏิบัติเท่ากันหนีความแก่ไปไม่พ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเปรียบว่าความแก่มันเร็วแค่ไหนหลวงปู่เจริญท่านมาแสดงธรรมที่นี่ท่านบอกความแก่เนี่ยเวลาสายฟ้าแลบฝนตกฟ้าผ่าสายฟ้าแลบปุ๊บปั๊บเราเห็นว่าเร็วเหลือเกินแล้วก็ไวเหลือเกินปู่เจริญว่าไอ้ที่ว่าไวแล้วก็เร็วเหลือเกินเนี่ยความแก่เร็วกว่านั้นอีกหลวงปู่เปรียบให้ฟังว่าความแก่เร็วกว่านั้นอีกสายฟ้าที่ฟ้าลงมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเนี่ยไวด้วยเร็วด้วยหลวงปู่เจริญว่าเนี่ยความแก่เร็วกว่านั้นอีกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าความแก่นั้นภิกษุทั้งหลายมีนายธนูคนหนึ่งยิงมาเนี่ยมีบุรุษผู้หนึ่งสามารถคว้าลูกธนูได้เธอจะว่าอย่างไรพระภิกษุว่าโอ้คนที่คว้าลูกธนูได้มีความไวมากถ้าเกิดมีนายธนูสี่ทิศเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ยิงธนูพร้อมกันเดี๋ยวทีเดียวพร้อมกันสี่ทิศนายธนูยิงมามีคนบุรุษผู้นี้คว้าลูกธนูพร้อมกันทีเดียวสี่ทิศได้เธอจะว่าอย่างไรพระภิกษุว่าคนที่คว้าลูกธนูได้ไวเหลือเกินองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ายังไม่เท่ากับความแก่ไวกว่านั้นอีกไวจนตามองไม่เห็นไวจนจะคิดไม่ออกแต่ความเป็นจริงความแก่อยู่กับเราจริงๆนะเขาไวจนเรียกว่าตาเรามองไม่เห็นหรอกนะไม่มีปัญญาที่จะเห็นได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเห็นความแก่มันสืบเนื่องมันแก่ไม่เคยหยุดเลยนะเรากินก็แก่เรานอนก็แก่มาวัดก็แก่ไม่มาวัดก็แก่จะรวยจะจนก็แก่ไม่ปาณีใครเลยงั้นความแก่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องนึกเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ชีวิตเราอย่าได้ประมาทให้พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าเรามีความแก่แล้วยังมีความเจ็บอีกความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความเจ็บก็เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นไม่มีเลยที่หมอไม่เจ็บไม่มีเลยที่พระไม่ป่วยไม่อาพาธไม่มีเลยเศรษฐีคนรวยที่จะไม่ทุกข์ยากลำบากเพราะโรคภัยไข้เจ็บมีเงินมีทองมากมายก็ต้องเสียไปรักษาตัวอยู่มากมายเลยแล้วคนเราทุกวันเนี้ยเคยพิจารณาไหมว่าความเจ็บของเราเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้พิจารณานะอาทีนวะสัญญาอาทีนวะสัญญาแปลว่าร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นหลังของโรคทั้งหมดเลยไม่มีทรงไหนที่ไม่เป็นโรคนะในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยมีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องมีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจมีอวัยวะ32ส่วนใดส่วนหนึ่งทุกส่วนเป็นโรคหมดมีลมก็เป็นโรคลมมีเลือดก็เป็นโรคเลือดเวลาคนตายนะไปดูใบที่เขาส่งมาหมอนับบัตรติดเชื้อในกระแสเลือดมีเลือดก็เป็นโรคเลือดมีลมก็เป็นโรคลมในร่างกายเราเนี่ยเป็นรังของโรคทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแม้แต่ตอนที่เราทานข้าวเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือยาร่างกายของเราป่วยทุกวันเพราะว่ามีโรคหิวเวทนาแรงกล้าวันไหนไม่ทานยากินข้าวเนี่ยวันนั้นป่วยหนักเดินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้กินก็ตายเลยนะเพราะเป็นโรคฉะนั้นคนเราจะตายเนี่ยไม่ได้กินหลวงพ่อสนองว่าถ้ายังกินได้ยังไม่ตายหรอกยังกินยาอยู่
พราะคนส่วนใหญ่จะตายแล้วกินไม่ลงแล้วนะใส่ไม่เข้าแล้วเป็นโรคแล้วฉะนั้นความที่เราป่วยเจ็บไข้เนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจารณาเถอะว่าร่างกายของเราป่วยอยู่ตลอดเวลาอย่าได้หลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราบังคับได้เป็นเจ้าของได้ถ้าความเป็นจริงลองคิดดูว่าความแก่เราก็บังคับไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ปีที่แล้วก็แก่เดี๋ยวปีนี้ก็แก่เดี๋ยวปีหน้าก็แก่อีกแก่จนกระทั่งเราเจ็บแล้วเราก็ไม่ได้เจ็บวันนี้เจ็บจนเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่นะมันเจ็บทุกลมหายใจถ้าเราไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่เราก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วอารมณ์หายใจนี่ก็เป็นสิ่งที่มาบำบัดเอาของเสียเอาของดีเข้ามาเอาของเสียออกไปหมุนเวียนสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลาลองคิดดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรที่เราไม่ป่วยไม่เจ็บบ้างไอ้แค่ไม่หายใจนี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วไอ้หายใจนี่ก็เป็นยานะหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นยานะเป็นธรรมโอสถทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารักษาโรคใจเราได้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรายึดไว้ไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่ได้ลมเข้าไม่มีลมออกเราก็ตายลมออกไม่มีลมเข้าเราก็ตายพอเห็นลมตัวเองเราก็สำนึกเลยว่าโอ้เรานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ยึดไว้ไม่ได้เลยให้พิจารณาอยู่เป็นประจำว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่พ้นชีวิตเป็นของไม่เป็นของไม่เที่ยงชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงความหมายนี่ก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยได้มาเนี่ยพ่อแม่ให้มาแต่เป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้นานแค่ไหนไม่รู้หรอกแต่ความตายเป็นของเที่ยงความตายความเป็นจริงแล้วไม่ได้ตายตอนอายุ70-80เรารู้ไหมว่าตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายแบบไหนตายอย่างไรไม่มีใครสามารถรู้ได้ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงความเป็นจริงลองพิจารณาดูว่าคนทุกคน 8,000 ล้านคนน่ะเกิดเท่าไหร่ตายหมดแล้วความตายไม่ได้ตายที่แห่งหนใดตายอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นเองไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายชีวิตของเราเนี่ยสืบเนื่องเลยตายตั้งแต่เกิดแล้วนะอยู่ในท้องก็ตายแล้วนะเด็กทารกคนนั้นหายไปไหนก็ตายไปแล้วเด็กน้อยคนนั้นไปไหนคลอดออกมาแล้วกำลังหัดพูดตายไปแล้วพอพูดได้เป็นวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวไปไหนตายไปแล้วตอนนี้เหลือพวกเราที่นั่งอยู่คนเฒ่าคนแก่ไม่นานคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งอยู่ก็ต้องไปจากไปแน่นอนความตายเนี่ยเป็นของเที่ยงแต่มันตายสืบเนื่องนะตายสืบเนื่องเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งชีวิตของเราก็เช่นนั้นอย่าได้หลงว่าไม่แก่อย่าได้หลงว่าไม่เจ็บอย่าได้หลงว่าไม่ตายเราก็จะได้ไม่ประมาทว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้ายังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่มีที่พึ่งเลยเกิดไปทำบาปทำกรรมขึ้นมาอีกเกิดไปหลงไปทำสู่อบายมุขเล่นการพนันผิดลูกผิดเมียดื่มสุราทำสิ่งที่เดือดร้อนให้คนอื่นเบียดเบียนคนอื่นทำให้ตนเองเดือดร้อนไปเสพยาสิ่งเหล่านี้ทำให้ตนเองเป็นทุกข์ให้คนอื่นเป็นทุกข์ตัวเองก็จะตายอยู่แล้วแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันยังไปจุดไปเติมน้ำมันให้ไฟอีกไฟก็ลุกขึ้นมาอีกแก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์การพักผ่าจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์หลวงพ่อสนองว่าสิ่งที่เรารักมันจะห่างสิ่งที่เราชังก็จะชิดเราต้องพักผ่าจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยของที่เรารักเนี่ยรักเหลือเกินมันจะห่างห่างหายไปของที่เราชังเหลือเกินแต่มันจะชิดเข้ามาลองค้นคว้าพิจารณาดูว่าปริศนาธรรมที่หลวงพ่อพูดคืออะไร
ของที่เรารักเนี่ยมันจะห่างของที่เราชังมันจะชิดเรารักความหนุ่มความสาวมันก็หายไปแล้วเราชังเหลือเกินความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากให้มีเลยแต่มันชิดอยู่ในตัวเราเนี่ยฉะนั้นลองคิดดูว่าประโยคเนี่ยของที่เรารักก็จะห่างของที่เราชังก็จะชิดเนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางไม่รักไม่ชังความแก่เป็นธรรมดาหนีความแก่ไปไม่พ้นเราก็มีสติมีปัญญาอยู่กับความแก่แต่เรามีศีลมีธรรมเวลาเราเจ็บเราป่วยเราก็ไม่ไปรักไม่ไปชังแล้วก็ยอมรับป่วยแล้วก็รักษาหายแล้วก็ไม่ดีใจถ้าไม่หายตายไปแล้วก็ไม่เสียใจเราก็รู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีธรรมโอสถอาทีนวะสัญญาเห็นว่าทุกคนก็เป็นโรคเหมือนกันทุกคนก็เจ็บเหมือนกันทุกคนก็ตายเหมือนกันเราวางใจไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเราเอาธรรมะมาปฏิบัติให้ใจเราไม่ยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้เจ็บไม่ต้องรอให้ตายให้ใครมาบอกมีสติมีปัญญาเห็นก่อนนึกไว้แล้วเห็นแล้วว่าคนแก่จมหูจมตาแล้วก็ตัวเองก็แก่คนเจ็บเนี่ยเจ็บกันทั้งโลกเราก็เห็นเราก็เจ็บคนตาย 8,000 ล้านคนเกิดเท่าไหร่ตายหมดแล้วเราจะเหลืออะไรเราก็วางใจได้แก่เราก็มีธรรมะเจ็บเราก็มีธรรมะป้องกันใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเวลาจะตายเนี่ยเราก็ไม่นึกถึงของรักแล้วไอ้ของที่รักมันก็ต้องห่างของที่ชังก็ต้องชิดเราก็ไม่รักแล้วก็ไม่ชังเหมือนกับที่เรามานั่งสมาธิเมื่อคืนเบื้องต้นเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นให้เรามาดูลมเข้าลมออกก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังหายใจเข้าหายใจออกเป็นอนิจจาไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกเป็นวิราคาต้องจางคายยึดไว้ไม่ได้หายใจเข้าหายใจออกเป็นนิโรธาความดับหายใจเข้าหายใจออกเป็นปฏินิสขาต้องสลัดคืนหมดไม่มีอะไรเป็นเจ้าของเลยเราก็มาวางใจเราเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็ฝึกไว้แล้วชีวิตเราก็มีแค่ลมหมดลมเราก็เป็นเท่าเป็นฐานคืนเข้าไปเราไม่เหลืออะไรเลยแต่เรามีปัญญาฟังธรรมปฏิบัติธรรมตอนมีชีวิตอยู่ประกอบคุณงามความดีเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญารักษากายตัวเองให้เป็นบุญมีกายกรรมสุจริตมีวจีกรรมสุจริตมีมโนกรรมสุจริตกรรมที่เราทำไว้เป็นผลที่เราได้กระทำนำความสุขมาให้นะเรียกว่ากุศลกรรมกุศลบุญเราทำไว้เองพระเจ้าไม่ได้บันดาลส่วนเราไปทำบาปทำกรรมชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกกล่าวคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อเสพของมึนเมาใครไปจ้างใครไปยุเปล่าเรามีความเห็นผิดขาดสติขาดปัญญาไปก่อกรรมเราก็หนีกรรมไม่พ้นประการสุดท้ายก็ให้นึกถึงกรรมให้นึกถึงกรรมก็คือว่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นไม่มีใครหนีพ้นได้เลยนัตถิกัมมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอได้แรงกรรมไม่มีนะพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็สร้างบารมีมาต้องสี่อสงไขยแสนมากับไม่มีพระเจ้าที่ไหนหรือว่าใครจะมาบันดาลให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วก็ปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานว่าจะสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าสร้างด้วยตนฉะนั้นพระองค์เขาจึงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองฉะนั้นพวกเราลองคิดดูว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีบารมีแค่ไหนล่ะพวกเราพวกเรามีบารมีแค่ไหนจะไม่คิดสร้างบารมีเลยจะไม่คิดที่จะตามเดินรอยตามพระพุทธเจ้าเลยเมื่อไหร่คิดถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่สติปัญญาก็เกิดขึ้นนะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์สร้างบุญสร้างบารมีมาบารมีสิบทัศน์ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมี
ขันติบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมี

และอุเบกขาบารมีบารมีขั้นต้นบารมีท่ามกลางอุปะบารมีบารมีสูงสุดปรมัตถบารมีเกิดสี่อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยเกิดชาติไหนๆไม่เคยเลยว่างจากการสร้างบุญสร้างบารมีฉะนั้นท่านก็เชื่อกรรมมาสอนพวกเราว่าเราควรที่จะอย่าได้ประมาทนะความแก่อยู่กับเราแล้วความเจ็บอยู่กับเราแล้วความตายอยู่กับเราแล้วการพักๆอยู่กับเราแล้วล้วนเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าเราไม่มาฟังธรรมไม่มาปฏิบัติธรรมเราไปหลงกรรมไปสู่กรรมที่เป็นอกุศลเราจะยิ่งทุกข์มากเข้าไปอีกเป็นมนุษย์นี่เป็นแสนประเสริฐไปก่อกรรมไปสู่อบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นตกนรกเป็นผลกรรมที่เราไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีหมู่มารที่ไหนมาดึงเราไปไม่มีใครผลักให้เราตกลงไปในนรกไม่มีเราเดินลงไปเองเรากระโจนลงไปเองฉะนั้นมาวันนี้ก็อยากให้เรารู้ว่าที่พระองค์ให้เราทั้งหลายนะให้พิจารณาอยู่เนืองๆปัญจอภินหะปัจเจเวขณะให้เราเดินเดินนั่งนอนคิดเสมอว่าเราต้องแก่แล้วนะเราแก่แล้วด้วยเราต้องเจ็บแล้วนะเราเจ็บแล้วด้วยเราต้องตายแล้วนะเราก็ตายมานานแล้วตายมาทุกลมหายใจแล้วเราต้องพักจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตนี้เราจะได้อะไรนอกจากกรรมที่เราทำนอกจากกรรมที่เราทำไว้เท่านั้นเองและถ้าผู้ใดที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เชื่อว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยย่อที่สุดเลยทรงสั่งสอนว่าละบาปละด้วยกายวาจาแล้วก็ใจบำเพ็ญบุญด้วยกายวาจาใจที่เป็นบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นสิ่งที่พวกเราต้องรู้จักว่าคำสอนของพระองค์นั้นเน้นอยู่ที่ทำจิตใจให้เขารอบไม่ได้เน้นอยู่ที่วัตถุสิ่งของหรือว่าบุคคลหรือว่าภายนอกเลยหัวใจของพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนนั้นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบฉะนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยคำสอนของพระองค์ไม่มีอยู่ข้างนอกอยู่ในใจเราอยู่ในตัวเรานี่เองฉะนั้นผู้ใดที่เราเชื่อกรรมแล้วก็ทำแต่กรรมดีคนนั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นกรรมฉะนั้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็เชื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่ในใจเราเพราะเราเชื่อกรรมแล้วเราก็เห็นธรรมแล้วธรรมะเนี่ยเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สำรวมแล้วไม่ทำบาปไม่ทำกรรมชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ด้วยบุญเกิดมาเพราะบุญอยู่ด้วยบุญแล้วที่สุดแล้วเราก็จะเอาบุญไปมาสร้างบารมีตามรอยพระพุทธเจ้านะไม่ต้องวิงวอนไม่ต้องให้ใครบันดาลตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉะนั้นวันนี้จะพูดเรื่องสำคัญจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เบื้องต้นเราต้องฝึกให้จิตใจเนี่ยมีความมั่นใจก่อนเบื้องต้นเลยเป็นปฐมเป็นเรื่องแรกเป็นสิ่งที่ต้องมีเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันทุกคนตลอดเวลาขาดไม่ได้จิตตั้งทันตั้งสุขาวหังให้เราฝึกให้เรามีความมั่นใจเราต้องมีความมั่นใจก่อนเป็นสิ่งแรกอะไรทำให้เราเกิดความมั่นใจได้สิ่งนั้นเรียกว่าศรัทธาศรัทธาแปลว่าอะไรความเชื่อเราต้องมีศรัทธาเป็นกระดุมเม็ดแรกอยู่ในหัวใจเราว่าเราต้องเปิดใจก่อนเราต้องมีความมั่นใจว่าใจเรามีพระพุทธเจ้าใจเรามีพระธรรมใจเรามีพระสงฆ์ศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงเชื่อว่าพระสงฆ์มีจริงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะใดๆในโลกก็ไม่เกินพุทธรัตนะไม่เกินธรรมรัตนะไม่เกินสังฆรัตนะเราต้องมีความมั่นใจก่อนศรัทธาตั้งมั่นเลยว่าเราจะไม่เปลี่ยนใจไม่เอาอย่างอื่นเป็นรัตนะไม่เป็นสรณะเราได้
นอกจากคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรามีศรัทธาตั้งมั่นเหมือนกับหลวงพ่อโตที่โบสถ์แก้ววัดสังฆทานท่านก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้มา200กว่าปีแล้วคนตายแล้วตายอีกมากราบแล้วก็ไปกราบแล้วก็ไปนั่งสมาธิอธิษฐานแล้วก็ไปหลวงพ่อโตก็ยังตั้งมั่นอยู่เนี่ยก็ยังเป็นทองคําให้เราภูมิใจว่าเออวัดสังฆทานญาติโยมมีศรัทธามีหัวใจทองคําเอาทองคํามาถวายมาหุ้มห่อเป็นหลวงพ่อโตให้ลูกให้หลานได้กราบได้ไหว้ให้มั่นใจให้เราเชื่อเลยว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีค่ามากกว่ารัตนะใดๆให้เรามีศรัทธาเชื่อเรื่องกรรมพอพระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นกรรมฉะนั้นพอเรามีความเชื่อว่ากรรมที่เราทำต้องระวังพระองค์สอนเรื่องให้เรามีสติระวังสำรวมไว้อย่าไปก่อกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องสำรวมไว้อย่าไปทุจริตถ้าเราทำกรรมไม่ดีกรรมก็ให้ผลอย่างที่เมื่อคืนได้กล่าวไว้จิตเตสังกะเรเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกะเรเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตเราไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ไม่มีใครบันดาลเลยเราสร้างกรรมกรรมจึงสร้างเราเราก็เห็นว่าเออเราต้องมีศรัทธาตั้งมั่นขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเรามีหิริโอตปะไม่กล้าแล้วก็เชื่อผลของกรรมว่าเราทำบาปแล้วกรรมมันอยู่ในใจเราให้ผลแน่นอนไม่ได้ให้ผลกับใครเลยให้กับตัวเองเราก็มีสติมีปัญญามีหิริโอตปะไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังไม่กลัวเลยความทุกข์ยากลำบากหลวงพ่อสนองมากระตาปัญโยมาสร้างวัดสังฆทานท่านเคยแสดงธรรมไว้ว่าตอนบวชเนี่ยท่านไม่กลัวอะไรสักอย่างเลยนะผีก็ไม่กลัวลำบากก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวแต่ท่านกลัวอยู่อย่างเดียวหลวงพ่อสนองกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวกรรมถ้าพูดไม่ดีแล้วกลัวทำไม่ดีแล้วกลัวคิดไม่ดีแล้วกลัวอย่างอื่นไม่กลัวหรอกถ้าเราทำกรรมดีแล้วกรรมดีก็คุ้มครองรักษาแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขหรอกผลของกรรมมันอยู่ในใจพระหลวงพ่อตั้งแต่มาบวชนะไม่กลัวหรอกความเหนื่อยความยากความลำบากศัตรูหมู่มารที่ไหนก็ไม่กลัวหรอกกลัวอย่างเดียวกลัวกรรมกลัวจะขาดสติไปพูดไม่ดีกลัวจะขาดสติไปทำไม่ดีกลัวจะไม่มีสติไปคิดไม่ดีท่านว่าท่านกลัวกรรมอันนี้คือความมั่นใจว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้แล้วชีวิตของเรานั้นมีความสุขตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปถ้าเรามีความตั้งมั่นฝึกจิตฝึกใจว่าจะมีศรัทธาตั้งมั่นอย่างเนี้ยจะพูดจะทำจะคิดจะนึกอะไรมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติอุปสมาแปลว่าพระนิพพานกายกตาสติอานาปานสติและมนสติถ้าเรามีสติอย่างนี้เชื่อว่าเรามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วมีกรรมฐานอยู่ก็เป็นความอยู่ก็มีนำความสุขมาให้เราจากโลกนี้ไปพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารู้จักเราจะไม่เสียใจแล้วคนเนี้ยมีความมั่นใจเลยว่าคนเนี้ยตอนอยู่ก็เป็นสุขตอนไปก็คงจะจิตไม่สมองก็ไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเขาได้สร้างไว้ฉะนั้นก่อนที่เราจะระลึกถึงวันเนี้ยเราแก่เราเจ็บเราตายเราต้องสร้างไว้ก่อนนะศรัทธาต้องมีไว้ให้มั่นใจก่อนจิตตั้งท่านตั้งสุขาวะหังฝึกจิตให้เรามีความมั่นใจในพระรัตนตรัยมั่นใจในการกระทำของเราตลอดเวลาข้อที่สองฝึกเอาไว้นึกเอาไว้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตที่เรามีแล้วก็โจรก็เอาไปไม่ได้ด้วยสงครามถล่มทลายฟ้าทิ้งระเบิดมาแผ่นดินยุบน้ำสึนามิมาแผ่นดินทลายล่มสลายเนี่ยก็ทำลายสิ่งที่เราทำไม่ได้
นั่นก็คือการรักษาศีล

ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อคืนว่าศีลเนี่ยเป็นการที่เอาออกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจเราชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียเขาชอบเนี่ยเขาถึงทำแต่เรารู้ว่าเราชอบไม่ได้ต้องเอาออกฆ่าไม่ได้ขโมยไม่ได้ผิดลูกผิดเมียไม่ได้ถ้าเราทำแต่ว่าเราชอบทำให้เกิดขึ้นอีกแต่พอมีศีลแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเอาสิ่งที่ไม่ดีจะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในใจเราเอาออกสีลังโลเกอนุตตรังจะอีกกี่พันปีอากาลิโกศีล นี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆในโลกสีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกเลยนะลองคิดดูว่าในโลกใบนี้มีอะไรบ้างที่ไม่เก่าบ้านเมืองก็เก่าคนก็เก่าประเทศก็เก่าโลกใบนี้ก็มีแต่ของเก่าของเก่าหมดเลยนะว่าสังฆทานนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือปัจจุบันอดีตที่เคยผ่านมาคือเป็นวัดร้างนะเป็นวัดที่เก่าไม่มีใครอยู่มีหลวงพ่อโตองค์เดียวหลวงพ่อสนองก็มาสร้างใหม่แต่ก่อนที่เนี่ยเมืองรัตนโกสินทร์ก็ไม่มีมีเมืองอยุธยาอยุธยาก็เก่าไปแล้วแต่ก่อนอยุธยาก็ไม่มีนะก็มีเมืองอื่นขึ้นมาก่อนนะเมืองลพบุรีเมืองสุโขทัยมีขึ้นมาก่อนเมืองเหล่านั้นก็เก่าหมดไปแล้วหายไปแล้วมีอะไรบ้างที่ไม่เก่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของใหม่เสมอแล้วก็ไม่เคยเก่าเลยคุณไม่ทำบาปคุณไม่มีประสงค์ที่จะคิดร้ายใครไม่ทำร้ายใครคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าวันไหนเดือนไหนคุณจะมีทุกข์จะไม่มีเลยศีลจะนำความสุขตราบเท่าชราหมายถึงว่าเรารักษาศีลตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเรื่อยมานะจนเราแก่เราเจ็บหรือจะตายเนี่ยศีลก็ยังคุ้มครองรักษาหรือคนก็ยังยกย่องว่าคนนี้นะไม่เคยทำบาปเลยรักษาศีลกายวาจาใจสงบนะเป็นคนที่มีบุญจริงๆไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาดูแลไม่ต้องรอให้ใครมาเอาใจเลยบุญศีลที่เราทำไว้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่แท้จริงเลยนะเป็นเพื่อนคนที่สองคนแรกเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยคือคนแรกคนที่สองเนี่ยก็คือเพื่อนก็คือศีลนี่แหละจะไม่เคยทิ้งเราตลอดทุกชาติไปมีอย่างเดียวเราทิ้งเขานั่นแหละนะถ้าเราไม่ทิ้งเขานะศีลจะเป็นเพื่อเราคู่ใจเราตลอดเวลาเป็นศีลที่คู่บุญอยู่เราตลอดเวลาตราบเท่าเราชราตราบเท่าเรามีลมหายใจตราบเท่าเราหมดลมหายใจแล้วไปสู่ภพหน้าเนี่ยศีลที่เรารักษาไว้ยังตามเราไปนะเป็นบุญเป็นเพื่อนที่แท้จริงเราจะไปหาเพื่อนดีขนาดนี้ไม่มีแล้วนะที่ว่าเราเจอในโลกเนี่ยใครจะรักเราใครจะจริงใจกับเราเท่าศีลแต่ไม่มีเรารักษาศีลเท่าไหร่ศีลก็รักษาเราเท่านั้นนะถ้าเราไม่รักเขาเราทิ้งเขาเราจะไปขอร้องเขาเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่มาแล้วงั้นวันนี้เวลาเนี่ยให้เรานึกว่าสิ่งใดที่มีค่าในชีวิตเราก็คือศีล นี่แหละศีล เนี่ยนำความสุขตราบเท่าชราสีเลนะโภคสัมปทาจะเป็นโภคทรัพย์สีเลนะนุนิสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นโภคทรัพย์สีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทเยศีลเท่านั้นจะพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ได้ศีลจะพาเราไปจนถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้เลยนะถ้าไม่มีศีลแล้วไม่มีใครไปกับเรานะมีแต่ความโลภโกรธหลงที่จะจูงเราพาเราไปในใจเราเนี่ยแหละนะให้เราทุกข์ยากลำบากเพราะนั้นศีลข้อเนี่ยทำให้เราเบาใจแล้วให้เราเบาใจสบายใจแล้วอย่างน้อยเราก็มีศีลเราแก่เราก็มีศีลเราเจ็บก็มีศีลถึงเราตายเราก็มีศีลพอพูดถึงเรื่องกรรมแล้วเราก็รู้ว่าเราทำแต่กรรมดีพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราภาคอะไรภาคไปก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เรามีอยู่เอาไปไม่ได้เลยก็คือเป็นของเราแน่นอนก็คือศีลที่เราทำไว้แล้วก็ฝึกจิตตังทันตัง

สุขาวหังฝึกให้ใจเรามีศีลนะใจเราก็มีความรู้สึกว่าเอออย่างนี้ก็สบายใจนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขอยู่คนไหนก็เป็นสุขฝึกเอาไว้นะให้มีศีลเนี่ยสบายใจแน่นอนมีเงินไม่มีทองไม่สำคัญเท่ากับมีศีลหรอกนะถ้าเรามีศีลแล้วคุณงามความดีมีค่ายิ่งกว่ารัตนะใดๆกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญเป็นของทิพย์ไปแล้วนะเทวดาอินพรหมก็ยกย่องว่าคนเนี้ยไม่ทำบาปเนี่ยคน 8,000 ล้านคนจะมีคนทำได้สักกี่คนอย่างน้อยเราก็มีความคิดว่าจะทำแล้วก็จะทำให้ได้ถ้าเรามีศีลนะเราก็เป็นเชื่อว่าเราเนี่ยชนะใจตัวเองอะไรไม่ดีเราก็รู้แล้วไม่ทำไม่พูดไม่คิดเราก็มีศีลคุ้มครองนะเราก็สบายใจฝึกเอาไว้ข้อแรกให้เรามีศรัทธาให้เรามั่นใจข้อที่สองให้เรามีศีลเราก็สบายใจจิตตั้งท่านตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฝึกให้มีจาคะจาคะเนี่ยเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานทำได้ทุกคนหญิงก็ดีชายก็ดีเด็กก็ดีคนโตก็ดีจาคะคือการเสียสละเสียสละในสิ่งที่ไม่ดีแปลกไหมเสียสละในสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ได้สิ่งที่ดีอะไรสิ่งที่ไม่ดีอุปกิเลส16ข้อเป็นสิ่งที่ไม่ดีในใจเราเรากล้าสละไหมความเห็นแก่ตัวเรากล้าสละไหมความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนเรากล้าสละไหมอุปทานขันธ์ทั้งห้าในตัวเราที่เราว่ามีเป็นของสวยของงามเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเรากล้าสละไหมถ้าเราสละนะจะเป็นผลดีกับตนเองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องจิตใจถ้าเราไม่สละนะในหัวใจเราสมมุตินะว่าเป็นห้องหนึ่งในห้องเนี่ยคือหัวใจเราเนี่ยมันเต็มหมดแล้วความโลภมันเต็มหัวใจความโกรธมันเต็มหัวใจความยึดมั่นถือมั่นอุปทานตัณหาอุปทานมันเต็มหัวใจหมดแล้วเราไม่เคยสละเนี่ยจะใส่อะไรเข้าไปได้จะมีที่ว่างให้หัวใจที่จะใส่บุญใส่กุศลใส่อะไรเข้าไปได้ไม่มีนะที่เราทำดีไม่ได้คิดไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วไม่มีพื้นที่ให้เลยลองคิดดูตอนเรานั่งสมาธิมันสงบไหมล่ะอันนี้วอนห้าเนี่ยเรากล้าสละออกได้ไหมล่ะทินะมิทะเนี่ยขี้เกียจขี้คานเนี่ยโคตรหัวท้อถอยง่วงเหานอนเบื่อหน่ายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงเรากล้าสละออกไหมล่ะเอาถามจริงๆว่าทินะมิทะความขี้เกียจขี้คานมีเฉพาะเด็กหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะผู้ชายหรือมีเฉพาะพระหรือมีเฉพาะนักบวชมันมีทั่วโลกทั่วหัวใจทุกคนนะแต่ทุกคนไม่กล้าแสดงออกแต่พอมานั่งสมาธิมันแสดงให้เราเห็นนะนั่งสมาธิไม่ไหวทำไมไม่ไหวขี้เกียจภาวนาไม่ไหวขี้เกียจเดินจงกรมไม่ไหวขี้เกียจมาวัดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเรากล้าสละออกขี้เกียจไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ขี้เกียจพระธรรมสอนให้เรามีวิริยะความเพียรเราต้องมีความอดทนถ้าเรากล้าสละออกเนี่ยความเจริญเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เราหนักอกหนักใจความโลภความโกรธความหลงในหัวใจเรามันท่วมท้นน่ะถ้าเราเอาออกได้มันจะเบาอกเบาใจเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยเช่นความโกรธเนี่ยเรากล้าสละไหมล่ะจะเก็บไว้ทำไมเหตุผลอะไรที่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นความโกรธไว้ในใจเราเพื่ออะไรเพื่อความสุขความเจริญของครอบครัวของพ่อแม่ของพี่น้องหรือของใครจะมีไหมความสุขสักข้อหนึ่งประโยชน์สักข้อหนึ่งแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็เออจาคะนี่เราต้องฝึกนะต้องสละออกนะเอาออกไปให้มีช่องว่างให้หัวใจเนี่ยมีเมตตาไหลเข้ามาบ้างมีอโหสิกรรมไหลเข้ามาบ้างมีสติมีปัญญาไหลเข้ามาทำความสะอาดใจเราบ้างดังนั้นการที่เราจะมีจาคะเนี่ยก็ต้องฝึกนะ
จิตตังทันตังสุขาวหังเบื้องต้นเลยการฝึกก็คือการที่ต้องมีสติก่อนเป็นเบื้องต้นพอเรามีความโกรธเราต้องฝึกรู้แล้วโกรธต้องมีสติก่อนข้อที่สองต้องมีธรรมะข่มใจไว้ก่อนข้อที่สามต้องมีโยนิโสมนสิการมาพิจารณาว่าความโกรธมันเกิดขึ้นนะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อใครสักคนมีไหมไม่มีและสุดท้ายเราต้องมีเมตตาเปลี่ยนใหม่เอาออกไปแล้วเอาเมตตาเข้ามาอโหสิกรรมเถอะนะเราไม่ดีคิดไม่ดีเราไม่พูดเราไม่ทำแล้วก็เลิกคิดเป็นวิธีที่ต้องทำเบื้องต้นต้องมีสติต้องมีธรรมะข่มใจต้องมีขันติมีโยนิโสมนสิการแล้วก็มีเมตตาจิตตังทันตังสุขาวหังถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติแล้วต้องได้ผลนะในสมัยหนึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนมีชีวิตอยู่พาอาตมาไปประเทศเยอรมันเวลานั้นสาขาที่ประเทศเยอรมันที่วัดสังฆทานยังไม่มีท่านก็พาไปพักที่วัดไทยวัดพุทธของประเทศศรีลังกาที่ประเทศเยอรมันก็ไปเปิดคอร์สสมาธิเนี่ยสติปัฏฐาน4สอนคนไทยที่มีครอบครัวอยู่ที่ประเทศเยอรมันมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมณเวลานั้นก็มีคนเยอรมันนี่แหละก็มาร่วมปฏิบัติด้วยแล้วก็มีคนไทยที่พูดภาษาเยอรมันได้มีแม่ชีพูดภาษาเยอรมันภาษาไทยได้ก็มาปฏิบัติธรรมวันนั้นก็ประมาณสัก3 โมงเย็น3 โมงเย็นเป็นวันแรกหลวงพ่อก็ให้อาตมาเป็นผู้อบรมให้ศีลแล้วก็พูดธรรมะนิดหน่อยพอถึง3 โมงเย็นแล้วก็ให้ศีลแล้วก็เปิดให้ญาติโยมปฏิบัติหลวงพ่อก็สอนพอถึง5 โมงเย็นมีคนไทยคนหนึ่งมาคนไทยคนเดียวเลยมาเนี่ยแต่ที่ปฏิบัติเนี่ยก็มีคนไทยอยู่ก่อนแล้วแต่คนไทยที่มาถึง5 โมงเย็นแม่ชีเยอรมันก็เป็นคนพวกที่มีระเบียบแต่พูดไทยได้นะแม่ชีเยอรมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็พูดเลยอาจารย์ต้องรับผิดชอบเองนะคนไทยเป็นคนแบบนี้เราก็มีอารมณ์เหมือนกันนะพูดแบบเนี้ยเราก็เฉยๆนะไอ้คนไทยเข้ามาเขาก็ทำหน้าเศร้าๆแล้วก็มาต่างแดนซะด้วยก็ต้องเก็บอาการใจมันก็คิดนะใจมันก็มีเหมือนกันขุ่นเหมือนกันไม่พอใจเหมือนกันแต่ปากกับใจไม่ตรงกันโยมเข้ามาเนี่ยปากมันพูดว่าไงไม่เป็นไรโยมแต่ในใจมันมีนะแต่ปากบอกไม่เป็นไรโยมโยมก็ค่อยฟังแล้วค่อยอุ่นใจหน่อยก็รับศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้ากลุ่มไปปฏิบัติ5 วันพอวันที่4คนๆเนี้ยคนที่มา5 โมงเย็นยังไม่ได้ครบกำหนดเลยจะร้องกลับแล้วเราก็ลาเราไม่ได้หรอกต้องไปลาหลวงพ่อให้หลวงพ่อรับทราบก็ไปลาหลวงพ่อสนองกตปัญโญหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านก็เมตตานะท่านบอกว่าตอนมาก็มาทีหลังตอนกลับก็จะกลับก่อนได้อย่างไรอยู่ให้ครบแล้วค่อยกลับก็ได้พรุ่งนี้ก็กลับแล้ววันนี้ต้องเสียสละหน่อยนะอดทนหน่อยสู้กับใจตัวเองหน่อยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ว่าเคารพหลวงพ่อเชื่อหลวงพ่อก็เลยทนคืนนั้นเองเลยนะประมาณ1 ทุ่มแฟนเขาเป็นคนเยอรมันก็มาเคยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องภรรยาก็เลยน้อยอกน้อยใจเสียใจก็เลยมาช้านั่นแหละเป็นเหตุมาแล้วก็คิดได้สบายใจแล้วจะกลับไปแต่หลวงพ่อว่าห้ามไว้ก่อนอย่าเพิ่งกลับไว้ให้ครบก่อนแล้วค่อยกลับสามีทนไม่ได้เองว่าตัวเองก็ใจร้อนแล้วตัวเองก็ไม่ดีก็เลยกลับมางอถ้ากลับไปราคาก็ไม่มีเลยนะเขาตวาดไล่ด้วยซ้ำไปนี่เราอยู่อย่างเงี้ยเขาต้องมางอเราง้อเสร็จคืนนั้นไม่พอนะพอเกิด2 ทุ่มนะลูกชายเขาลูกติดไปเนี่ยคนไทยเป็นลูกชายเขาเนี่ยออกจากบ้านมานานแล้วพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่ถูกตัวเองดีก็ไปไม่รอด
นึกขึ้นได้ว่าที่อยู่ได้กินได้ก็เพราะพ่อกับแม่เนี่ยโดยเฉพาะแม่เป็นผู้ให้กินให้อยู่นึกขึ้นได้ว่าโอ้ถ้าไม่มีแม่อยู่ไม่ได้ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินกลับมาหาแม่สองทุ่มพ่อมาทุ่มหนึ่งลูกมาสองทุ่มมากราบขอขมาว่าตัวเองผิดไปแล้วอ้าวถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อกลับไปนะไอ้ลูกชายก็เดิมเหมือนเดิมไอ้พ่อก็เข้ารอยเก่าแต่นี่อดทนได้เสียสละอดทนที่จะสู้กับใจตัวเองนะรู้ว่าตัวเองดีก็ต้องอดทนนะเข้มแข็งไว้ให้มีความมั่นใจเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เรามีความสบายใจให้เรามีศีลคุ้มครองนะให้เรามีความเบาใจเมื่อเรามีจาคะเนี่ยอะไรที่ไม่ดีเราก็สละออกไปอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปคิดอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปพูดอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปทำเคยได้ยินคำนี้ไหมความคิดทำลายหัวใจคนนะความคิดเราเองทำลายใจเจ้าของเคยได้ยินไหมคนมักจะพูดว่าทุกข์เหลือเกินกินไม่ทุกข์เหลือเกินคิดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับความเป็นจริงเขาพูดผิดนะเขาบอกว่าทุกข์เหลือเกินคิดมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอาตมาว่าเขาพูดผิดถ้าเขาจะพูดให้ถูกเขาต้องพูดว่าเขาคิดมากต่างหากจึงเป็นทุกข์จึงกินไม่ได้นอนไม่หลับอายมว่าจริงไหมทีแรกก็พูดอย่างนี้ว่าเขาทุกข์มากเลยจนคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับอาตมาว่าเขาพูดผิดความเป็นจริงแล้วเขาคิดมากต่างหากจึงเป็นทุกข์แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับความคิดของเขาทำร้ายใจเขาอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นอย่าทุกข์ใจสองครั้งอย่าทุกข์ใจสองครั้งแปลว่าอะไรครั้งแรกเนี่ยเขาทำเราตีเราเป็นทุกข์นี่ครั้งเดียวเขาด่าเราเป็นทุกข์นี่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองเนี่ยเราคิดไปเองหรือเปล่าด่าแล้วมันเจ็บตีแล้วมันเจ็บเดี๋ยวต้องเอาคืนเดี๋ยวต้องล้างแค้นเดี๋ยวต้องด่าให้หนักเดี๋ยวต้องทำร้ายให้มากใครเป็นคนคิดครั้งที่สองเนี่ยเราทำเองครั้งที่สามครั้งที่สี่ห้าปีสิบปีความคิดมาทำร้ายใจเราเท่านั้นเลยฉะนั้นจาคะเนี่ยสละความคิดนี้ออกไปได้เรานี่โง่นะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเอาความคิดมาทำร้ายใจเราฉะนั้นการที่จะทำให้เขาสะสมเนี่ยเขาตีเราเขาด่าเราเขาว่าเราให้เขาสะสมที่สุดเนี่ยคือการที่เราให้อภัยเขาชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความไม่จริงด้วยความจริงสิ่งนั้นน่ะสะสมที่สุดเลยเขาจะกลับมาโอ้ดีนะแล้วเขาด่าเราก็ไม่ให้อภัยเขาไม่ด่าเขาก็กลับมาดีเหมือนเราสะสมที่สุดเลยแต่ถ้าวันนี้จาคะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักมันมีด้วยเหรอจาคะมันมีเป็นกรรมฐานเป็นคำสอนของพุทธเจ้าให้เราน้อมมาปฏิบัติถ้าเรามีศรัทธาเราก็มีความมั่นใจถ้าเรามีศีลเราก็มีความสบายใจถ้าเรามีจาคะเราจะเบาใจอะไรที่มันหนักอกหนักใจก็คือความคิดของเรานี่เองมันท่วมท้นหัวใจเราจนที่ห้องนอนเราไม่พอเลยนั่งก็ไม่ติดนอนก็ไม่ติดแต่พอเรามีจาคะแล้วเปลี่ยนละเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเจ้าเอาพระสงฆ์เจ้าไว้ในใจดีกว่าเป็นผู้หมดจากกิเลสพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองเราก็สบายใจไม่มีของหนักอยู่ในใจเราและข้อสุดท้ายก็คือมีปัญญามีเทวดาถามว่าพระองค์ชีวิตที่ประเสริฐต้องประกอบด้วยอะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้คำตอบพยากรณ์ว่าชีวิตที่ประเสริฐต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้เหมือนแสงสว่างมีเทวดาก็ทูลว่าแสงสว่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินดวงอาทิตย์พระเจ้าไม่จริงหรอกดวงอาทิตย์นั้นสว่างเฉพาะที่เราเห็นคือกลางวันแต่พอเราหันหลังให้ไปมันก็มืดละแต่ปัญญานั้นเหนือกว่าแสงสว่างใดในโลกถ้าเรามีศีลมีสมาธิเกิดปัญญามาเห็นกายเรามาเห็นใจเรามาเห็นบุญเห็นบาปเนี่ยเชื่อเลยว่าอนาคตข้างหน้า
เราตายไปจากชาติเนี่ยเราเห็นเลยว่ามนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเรามีแล้วจากการที่เรามีปัญญารักษา

0: ศีลทำสมาธิให้เกิดปัญญาเชื่อบุญเชื่อบาปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราเห็นว่าที่เราเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราพอเรามาละอุปทานละตัณหาในใจเราแล้วเนี่ยเราก็ปัญญาเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ประกอบให้ชีวิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐขึ้นมาได้งั้นทำสี่ข้อเนี่ยข้อที่หนึ่งศรัทธาให้เรามั่นใจข้อที่สองศีลให้เราสบายใจข้อที่สามจาคะให้เราเบาใจและข้อที่สี่ปัญญาเป็นที่สงบใจได้นัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีงั้นทั้งชีวิตเนี่ยเราหวังได้เลยว่าชาตินี้เราก็มีความสุขชาติหน้าที่เราจะมีเกิดขึ้นเราก็จะมีความสุขมีปัญญาเห็นอนาคตเลยหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้สาระในธรรมที่มีชื่อว่าสัมปรายภพสัมปรายภพเนี่ยคือภพหน้าปรภพปรโลกโลกที่มีอยู่ในข้างหน้าเป็นสมบัติที่เราจะเอาไปได้และเป็นสมบัติที่เราสร้างขึ้นเองไม่มีเทวดาบันดาลไม่มีใครที่จะมาให้เรางั้นเป็นโอกาสของเราที่เราได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นความสุขเป็นความสงบให้เชื่อมั่นว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเบื้องต้นเรียกว่าศรัทธาให้เรามีความสบายใจเมื่อนึกถึงศีลตัวเองให้เรามีความเบาใจรู้จักจาคะเอาสิ่งที่ไม่ดีในดวงใจออกไปและสุดท้ายให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เราเข้าถึงความสงบด้วยปัญญาของตนเองที่สุดแล้วก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจุลุเป็นนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโกพระติระและครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะเรียกเราถวายสังฆทานนะครับทั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับท่านสิมีสังฆ
0: ทู
1: ตนำขึ้นประเคนบุญชาติเลยนะครับ
0: ฝนก็จะตกฟังธรรมก็จะง่วงขนาดเสียงดังขนาดนี้นะยังแพ้ความง่วงเลยความง่วงยังกบเสียงดังได้คิดดู
1: ครับเชิญครับ
0: หนังท้องตึงหนังตาก็ย่อน
1: สาธุ
0: ความง่วงไปปานี้ใครเลยนะขนาดเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนะก็ต่อหน้าพระก็ยังไม่อายเลยจะง่วงอยู่นะ
1: ครับเชิญครับทุกท่านครับที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคน

คุณเจ้าได้เลยนะครับท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้นะครับท่านพระอาจารย์ติเล็กอาการะโคพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกท่านมีวันพักผ่อนก็ได้มาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพร้อมกับได้ฟังธรรมะจากครูอาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติครับตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมาชี้แนะกับทุกๆท่านประชาชนและสาธรรมิตรทุกๆท่านได้กัดเกลาความรู้สึกกิเลสตัณหาออกจากความนึกคิดในกายใจของเราครับสาธุอโม

0: ชนและสาธรรมิตรทุกๆท่านได้กัดเกลาความรู้สึกกิเลสตัณหาออกจากความนึกคิดในกายใจของเราครับสาธุอนุโมทนาด้วย
1: ค่ะน้องกาบในความเมตตาพระอาจารย์ติเล็กอัตตารักโคด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชในขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสน้อมนำแก่วาจาใจในการนำพระธรรมคำสอนในการอบรมนะคะบาอาจารย์ท่านก็ให้ปัญญาในธรรมเราก็นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงของเราค่ะในโอกาสนี้เดือนพฤษภาคมมีกิจกรรมงานบุญสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะในการจัดงานมุทิตาสการะพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อเจริญอายุวัฒนมงคล77ปีโดยทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมท่านเจ้าของบ้านก็คุณนัทยาเสถียรบำรุงกิจและคุณศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีนะคะก็ขออนุญาตหลวงพ่อแล้วนะคะในการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยมอบให้กับทางวัดสังฆทานนะคะโดยทางอุทยานธรรมก็ถวายวัดสังฆทาน 100,000 บาทนะคะแล้วก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพกองบุญละ999บาทหรือตามกำลังศรัทธาก็เรียนเชิญได้โดยโอกาสนี้จะมีการจัดรถบัส2บัสด้วยกันนะคะนำญาติธรรมไปร่วมงานรถออก7โมงเช้าท่านมาก่อนเวลานะคะเพื่อขึ้นรถไปร่วมงานก็ประมาณ11นาฬิการ่วมฟังธรรมประมาณเที่ยงนะคะเที่ยงตรงก็จะมีการแสดงมุทิตาสักการะพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนซึ่งทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมก็มีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดนะคะผ่านทางเพจ Facebook มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่0804557171นะคะ0804557171ค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะครูบาอาจารย์จากบางสกุลเดินตัวกดน้ำรับพรค่ะ
2: แล้วก็บางสกุลให้ครับผู้วายชนผู้รองรับไปนะแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยว่าการบางสกุลนั้นเป็นการแสดงธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นบุญเช่นกันนะพอเราได้กระทำขึ้นการกระทำเบื้องต้นก็คือจิตใจของเรานั้นได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาคุณของญาติพี่น้องคุณของมิตรสหายนะรายชื่อเหล่านี้เป็นรายชื่อของผู้มีพระคุณเป็นรายชื่อของผู้มีคุณงามความดีแก่พวกเราทุกคนนะเบื้องต้นเราก็ได้กระทำจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาในการระลึกถึงชื่อแล้วเขียนเป็นลายชื่อออกมาด้วยมือของตัวเองอันนี้ก็เป็นการกระทำเกิดขึ้นแล้วและที่สำคัญนะเราก็ระลึกถึงวันที่เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมว่าเป็นบุญเป็นกุศลนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจว่าบุญกุศลที่เราได้ทำคุณงามความดีนี้ก็เป็นบุญที่เหมาะสมที่จะตอบแทนให้กับผู้มีพระคุณเช่นกันนะคนเหล่านี้เป็นชื่อของผู้มีพระคุณเราก็ควรจะตอบแทนด้วยบุญในการให้ทานในการรักษาศีลในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมนะบุญย่อมเกิดขึ้นเช่นกันนะฉะนั้นบุญเหล่านี้ก็จะได้หากท่านยังต้องการยังปรารถนายังทุกข์อยู่ก็ขอโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญที่พวกเรามาให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะก็เป็นบุญที่เราประกอบขึ้นมานะเราก็ฟังไปด้วยสุตตมยปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญาจินตามยปัญญาคิดไปด้วยภาวนามยปัญญาคิดแล้วเราก็นำมาปฏิบัติอานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปา

0: อาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ประโยคสุดท้ายเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขวิธีระงับสังขารก็คือจาคะนี่แหละพอเรานึกถึงสังขารคิดนึกปรุงแต่งเป็นเรื่องที่เป็นอกุศลเป็นเรื่องความโลภความโกรธความเห็นแก่ตัวความเห็นผิดความมัวเมาแล้วก็มีสตินะระลึกขึ้นได้ว่าเนี่ยคือสังขารเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขแล้วก็ระงับความคิดนึกปรุงแต่งเหล่านั้นนั่นเองนะเราก็วางใจลงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะก็เป็นการฟังธรรมด้วยแล้วก็เป็นการปฏิบัติปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติที่ดวงจิตดวงใจเจ้าของเองนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นความคิดตัวเองแล้วก็รู้จักระงับสังขารได้บุญกุศลที่เราบำเพ็ญแล้วเราก็อุทิศให้กับผู้วายชนผู้ลงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยยาธาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุจาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: พนมมือไว้ก่อนครับครับกราบพระพุทธเจ้า3ครั้งกราบกราบกราบครับในการแสดงธรรมวันนี้ก็ได้จบลงนะครับในเที่ยงวันวันนี้หลังจากนี้ไปนักบวชในกรรมทั้งชายและหญิงเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมนะครับเพื่อจะทำวัดสมบัติบักกลางวันและยืนสมาธิพร้อมกับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและท่านใดที่จะร่วมสวดมนต์ธรรมวัดภาควันกับทางวัดสังฆทานกับนักบวชเมฆกรรมะก็เชิญได้นะครับก่อนที่จะไปพักตามอัธยาศัยกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งครับเตรียมตัวครับนักบวชนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุก็จากนี้ไปทุกท่านพักกับพยาศาสตร์ได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ลานธรรมนะเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะเข้าฝ้าพุทธเจ้าและธรรมสนบักขวันและยืนสมาธิเชิญเลยครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้มาทำความเพียรกันนะครับแล้วก็ได้มาทำบทสวดมนต์ช่วงเช้าพร้อมกับให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและกันนักบวชทุกท่านก็ทำภารกิจต่อไปนะครับหลังจากนี้ไปก็ให้ทุกท่านอย่าลืมนะครับวันวิสาขบูชาวันที่15เป็นต้นปันก็จะเป็นสัปดาห์วิสาขบูชานะครับเพื่อจะให้เชิญชวนทุกท่านได้มาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุหน้าวัดสังฆทานนะครับประชาชนทั่วไปพร้อมกับจะเดินพระพุทธมนต์เป็นต้นไปเริ่มวันที่25เป็นต้นไปครับอ้าวคุย
1: ง่ายๆนะสาธุค่ะขอกราบด้วยความเมตตาพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะในนามครอบครัววัฒโนนะคะโดยบุตรธิดานะคะท่านมาทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อดีคุณแม่อนุวัฒโนถวายปัจจัยร่วมทุกบุญกับพระสังฆทาน 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุคุณธัญลักษณ์ธนัทพันทรีนะคะร่วมบุญบวชพระ100บาทกับอนุโมทนาสาธุในนามของนางสาวสุริยาวงเหิมนะคะร่วมบุญน้ำไฟ100บาทกับอนุโมทนาในบุญบารมีของทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมสมทบปัจจัยในกองบุญนี้นะคะก็การจาคาสละออกเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนะคะให้เราฝึกสละในเบื้องต้นนะคะบางท่านก็สละข้าวน้ำอาหารก็ดีบางท่านก็ร่วมถวายปัจจัยในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสมนะคะก็อนุโมทนาในกุศลบารมียังในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะคะก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่พักสงฆ์สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีงานเริ่ม 7:00 น.เป็นต้นไปนะคะโดยนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานเมตตามาร่วมงานประมาณ12รูปนะคะพร้อมด้วยคณะภาพประถากพาติดตามนะคะก็ท่านใดที่รับชมผ่านการถ่ายทอดสดของทางที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์นะคะทางเพจ Facebook ก็มีการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาส่วนงานรัตนบูชาทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาบวชเนกขัมมาปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง7วันนะคะเอ้าจันชนจันเนาะเกินทั้งตลอดทั้งตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนก็มีการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมในพิธีการอันสำคัญนี้นะคะสำหรับวันจันทร์ที่25พฤษภาคม ก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานยังมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานในเวลา 17:00 นก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ร่วมในพิธีการอันสำคัญนี้นะคะถือว่าโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากท่านก็จะได้มีโอกาสส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิดในเวลา 18:00 นั้นได้รับโอกาสจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมในครั้งแรกเลยนะคะปฐมบรรเบิกฟ้าก็เรียนเชิญชวนได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันโดยพร้อมเพียงหลังจากนั้นในเวลา 19:00 นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุในทุกค่ำคืนเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมโอ้อนุโมทนาค่ะสาธุในนามของคุณเพชรชมพูมิ่งละกุลนะคะคุณจรัญญาคุณจรัญญานีวิบ้านนี้ลูกสาวหมดเลยคุณอัญนาและคุณจรัญนะคะในนามครอบครัวมิ่งละกุลนะคะถวายปัจจัยร่วมบุญผ้าป่าท่านสแกนโดเนทนะ500บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนี่เขาจะคาสละออกได้นะปัจจัยนี้ก็ไปรออยู่เบื้องหน้านะคะฝากทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาใครจะมาลักวิ่งชิงปล้นไปไม่ได้สำหรับการแสดงธรรมในรัตนบูชาตลอดนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่15ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะอังคารที่26พฤษภาคมในเวลา 18:00 นพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครเมตตาแสงธรรมวันพระสัปดาห์ที่28พฤษภาคมเวลา 18:00 นพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปฐุมวนารามจังหวัดเลยเมตตาแสงธรรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระโคโอภาวุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตที่วันพระนครศรีอยุธยาเมตตาแสงธรรมนะคะและในค่ำคืนวิสาขบูชาในช่วงในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะท่านที่จองเป็นเจ้าภาพการถวายพระไตรธรรมในพิธีทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะช่วงเช้า 8:00 นพร้อมเพียงกันที่ด้านหน้าวัดนะคะก็จะเป็นการถวายพระไตรธรรมแต่องค์สวดเจริญพุทธมนต์สำหรับ VVIP ถวายบนศาลาโฆษศาลนะคะชุดละ 5,000 บาทและชุดละ 3,000 บาทนะคะท่านใดมีโอกาสก็เรียนเชิญนะคะร่วมบุญในโอกาสนี้ติดต่อร่วมบุญได้นะคะที่แม่ชีสมศรีที่0880954205นะคะหรือไปในวันธรรมดาเนาะถ้าวันพระวันเสาร์อาทิตย์แม่ชีสมศรีท่านจะมาที่ตรงทางเข้าลันธรรมนะคะหรือว่าวันธรรมดาไปที่สำนักงานพระสังฆทานได้ก็ติดต่อแล้วก็จะท่านเจ้าภาพจะได้รับไปอนุโมทนาบัตรไว้เป็นหลักฐานนะคะในวันงานก็นำมารายงานตัวที่เจ้าหน้าที่นะคะท่านก็จะได้รับพระไตรเทธรรมสำหรับ VVIP ถวายบนตลาดโคชสารพระไตรเทธรรมไม่ต้องรับนะคะเดี๋ยวมีทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เลยก็เพียงแค่นำท่า4ขันธ์5ของท่านเดินขึ้นไปถวายบนศาลาโฆษศาลนะคะก็รับชมการถ่ายทอดสดการกิจกรรมงานบุญสำคัญนี้ได้ตลอดนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่25ไปจนถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนในพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่โบสถ์แก้วนะคะในค่ำคืนวิสาขบูชานะคะก็จะมีกิจกรรมการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งช่วงเย็นมีเวียนเทียนต้นไม้ด้วยนะคะในรอบ16นาฬิกาหลังจากการบรรพชาผสมบทหมู่เสร็จจบนะคะตอนนี้เห็นกุลบุตรมา3ท่านแล้วแล้วก็พิธีก็จะเริ่มประมาณพร้อมเพียงกันเที่ยงครึ่งนะคะองค์อุปัชฌาย์ท่านก็จะเดินทางมาถึง ก็เริ่มพิธีนะคะก็นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชาผสมบทหมู่ในครั้งนี้นะคะในวันวิสาขบูชาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในวันประสูติตรัสรู้และวันปรินิพพานก็เป็นโอกาสให้พวกเราชาวพุทธได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้สร้างฐานบารมีเต็มเปี่ยมล้นอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานตรงนี้ค่ะปานะนักบวชเห็นท่านมาตั้งนะแจกกาแฟร้อนๆนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งอย่างในการนะเป็นชงดื่มนะคะอะไรร้อนๆก็ดีเหมือนกันเนาะก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะผู้ให้ผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้รวยให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นท่านใดจะมาทำโรงทานในช่วงนั้นก็ติดต่อร่วมบุญนะคะแจ้งความจำนงที่024961240นะคะ024961240แจ้งที่เจ้าที่สำนักงานวัดสังฆทานได้นะคะก็ทราบว่ามีคณะลงทานหลั่งไหลมาโหกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งชาตินี้และชาติต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานก็อนุโมทนาในกุศลบารมีของทุกท่านนะคะเวลาและวารีไม่เคยคอยใครตอนนี้ก็เที่ยงเคลื่อนไปเรื่อยๆนะเลยอีกประมาณตามนาฬิกาลานธรรมแล้ว15นาทีโดยประมาณตอนนี้ท่านนักบวชก็ไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการเตรียมตัวเพื่อสวดมนต์ธรรมวัตรภาคกลางวันนะคะก็จะมีการยืนสมาธินะก็อันนี้เป็นปรับเซียนนะการยืนใครยืนได้ดีนะคะสติสัมปชัญญะอยู่ไกลใจเจ้าของเนาะยืนเดินนั่งนี่นะหลวงพ่อบอกให้ไปท้ายๆหน่อยนอนนี่ไปใหญ่เลยนอนนี้ก็ไม่เน้นนะคะเน้นยืนเดินนั่งก็การปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4ที่วัดสังฆทานแล้วก็มีคอร์สฝากคอร์สปฏิบัติธรรมในช่วงท้ายพฤษภาคมของทางธรรมชัยสิริมงคล19-25 7วันนะคะสำหรับที่สุพรรณบุรีก็จองที่ลงจูนได้ที่0926698821 0926698821แล้วก็ทางคอร์สซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม28-29-30พฤหัสสุขเสาร์นะคะ3วันก็มีเวลาสำหรับผู้ที่มีเวลาหยุดน้อยไม่สะดวกเดินทางไกลก็ไปได้นะคะส่วนคอร์สบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชเดือนมิถุนายน13-17มิถุนายนนะคะก็ลงชื่อในวันพระวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีความประสงค์ต้องการจะไปก็ติดต่อพระอาจารย์เอนะคะหรือที่ลุงปั่นเนาะที่ลานธรรมก็ได้นะคะกระดาษลงชื่อก็จะมาวางไว้ในวันพระวันเสาร์อาทิตย์ในโอกาสสำคัญนะก็ตลอดกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านได้มีโอกาสออกจากเย้าเรือนมาสร้างความเพียรนะคะบ้านก็อยู่มาเยอะแล้วเนาะออกจากบ้าน

0: เดือนมาสวดมนต์ภาวนานะคะบางครั้งอาจจะได้ค้นพบสัจธรรมในชีวิตเนาะได้เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบโอ้โหเพราะว่ามีกล้องไงมีกล้องแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมอะไรนะคะเห็นแต่มุมที่ตอนรถไฟอ่ะขณะเขาชะลอแล้วเนาะเคยเห็นประสบการณ์ตรงนะคะตอนนั้นลูกยังอยู่ในท้องอยู่เลยนั่งรถดีเซลรางของรถไฟเนี่ยล่ะค่ะไปเที่ยวหัวหินเนี่ยเที่ยวราคาประหยัดเนาะซีเซนลางขากลับเราเนี่ยค่ะก็ไปบวกกับรถกระบะที่ตรงนครชัยศรีนะคะโอ้จะถึงสถานีบางซื่อใกล้ละไม่น่าเชื่อเนาะโอ้วันนั้นก็มีลูกอยู่ในครรภ์นะคะตอนนั้น6เดือนเนาะก็มีพี่สาวมีหลานชายตัวน้อยนะคะแล้วก็พี่เขยแล้วก็ดียินคนโบกี้ข้างหน้านะเราอยู่โบกี้ที่2นี่แหละข้างหน้าบอกรีบหนีเร็วเดี๋ยวรถมันจะระเบิดประมาณว่าไอ้รถกระบะที่เขาลากไปเป็นกิโลเลยเนาะมันก็บูบี้หมดแล้วนะคะยับเยินเลยแหละก็ห้ามไปฝ่าไม้กั้นนะถ้าไม่อยากอายุสั้นพันตายแล้วนี่ที่เมื่อวานนี้นะคะเขาก็ตีเส้นเหลืองแล้วเนาะสร้างอาณาบริเวณแต่เส้นนั้นเป็นเส้นพีคมากนะคะอโศกบางนาเนี่ยความจริงน่าจะเลิกได้แล้วเนาะอันนี้พูดจากใจวรนาเนี่ยไปเห็นเส้นหนึ่งจำไม่ได้แล้วตรงไหนยกรถไฟไว้เหนือหัวเราค่ะรถก็ผ่านไปได้เนาะก็ไม่ต้องมาเจอกันในทางข้างล่างนะคะก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วย8ร่างนะคะเขาต้องพิสูจน์อัตลักษณ์เลยเนาะผมไม่จำไม่ได้เลยเพราะว่ารถไม่ใช้ NGV นะคะประมาณนี้เนาะ N นี่พอชนกันปุ๊บมันถังระเบิดเลยนะคะแล้วก็ไวมากก็คงหนีไม่ทันนะคะในรถนั่นก็เป็นปรับอากาศด้วยหนียากเนาะอาจจะต้องถีบกระจกนึกอะไรไม่ออกโอ้พอกล้องเขาถ่ายมาอีกด้านนึงนะคะเห็นทั้งรถเก๋งมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้30รายที่บาดเจ็บโอ้มาแบบโอ้ไวมากเลยอ่ะเห็นแล้วก็ขนหัวลุกเลยเนาะโอ้นี่เห็นไหมว่าอายุเราก็สังขารแล้วก็มากแล้วแล้วก็ได้เห็นอะไรกับโอกตาเรานะคะบางทีมันก็มาจากฟ้าเนาะมาในอากาศมาจากบนดินทั้งหูเยอะแยะมากมายความเสี่ยงสุ่มเสี่ยงของเรานี่สูงและยิ่งผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์นี่หูอันตรายนะคะหูโดนกันตั้งหลักไม่ทันเลยเพราะว่ารถเมย์บังอยู่นะคะแล้วรถไฟก็กวาดรถเมย์มากวาดมอเตอร์ไซค์ต่อไปแล้วรถเก๋งคันหนึ่งต้องไปทำบุญ9วัดเลยนะคันนั้นน่ะแค่กระจังหน้าหลุดเนาะมินเมย์มากเลยห่างกันแค่ไม่น่าถึงฟุตนะคะแค่ไม่กี่คืบกี่ศอกเนี่ยความตายแค่ก้าวเท้าข้ามเนาะเนี่ยเขาแสดงธรรมะปรากฏให้เราได้เห็นนะคะว่าเนาะอันตรายอยู่ใกล้ตัวเราแค่เนาะเราไปเห็นไปรู้ไปเห็นเขาตอนนี้มีกล้องนะคะไม่ว่ากล้องตรงไหนเขาก็แสดงความแคล้วคลาดปลอดภัยให้เราเห็นเนาะเด็กคนนึงอะค่ะอันนี้ต่างประเทศเนาะโดนเด็กตัวน้อยเนาะก็นั่งเล่นไม่รู้เหนือรู้ใต้นะรถมันก็ไม่เห็นเด็กอะเด็กนั่งอยู่ก็เหยียบไปเลยเหยียบลูกชาวบ้านไปนะคะเด็กก็อยู่ใต้รถแหละเฮ้ยตึกลูกมานั่งหน้าตาเฉยเนี่ยคนไม่ถึงข่าวตายแม้อะไรมาทำให้รุนแรงแค่ไหนก็ไม่วายชีวาวาดนะคะเพราะยังไม่ถึงข่าวฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะเราสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะคะเพราะว่าหายใจไม่เข้าไม่ออกก็ถึงแก่ความตายได้อะไรคะแม่ปากกาเพื่อทำไรเอ่ยสาธุโอ้สาธุอนุโมทนาค่ะวันนี้ก็เวลาล่วงเลยเดี๋ยวท่านนักบวชในกาย5นาทีนะคะเดี๋ยวท่านนักบวชก็ไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยแล้วเต็มตัวสวดมนต์วันนี้บรรยากาศครึ้มไปครึ้มมานะอยู่ในฤดูฝนแล้วก็อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะคะเขาบอกเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการฉะนั้นการมารักษาศีลปฏิบัติธรรมก็พกพาร่มมาด้วยนะคะร่มนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันเนาะเวลาเรานะกระทบร้อนกระทบฝนนี่กระหม่อมบางก็ได้เหมือนกันนี่คนพูดเองก็โอ้โหฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่เนี่ยค่ะไม่รู้จะไปเหนือไปใต้เมื่อเช้าตื่นมาก็เจ็บคอเหมือนกันเนาะเราก็อายุมากแล้วภูมิต้านทานเราก็ดรอปลงไปตามอายุนะคะ อีกไม่กี่เพลาเราก็คนพูดก็จะใกล้60ปีไปแล้วเมื่อวานก็เลี้ยวไปหาน้องนัทนะคะไปขอน้องนัทถ่ายเอกสารบอกนัทนัทสงสัยจะต้องเอาเกตเอาน้องเกตมาฝึกแล้วนะให้กำลังใจน้องเกตด้วยนะคะไม่รู้จะมาช่วยเราได้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะคนพูดนี่ก็ตายเป็นนะคะเห็นพูดเนี่ยจะน้องงานก็ไปเลยก็ได้อนุโมทนาบุญด้วยโอสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณลูกกตัญญูนะคะอ่ะร่วมบุญอุทิศให้กับคุณพ่ออีกมลรัตนกสิกรอนุโมทนาสาธุสาธุด้วยนะคะร่วมบุญ100บาทนะลูกหลานกตัญญูเนี่ยดีแท้ก็ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วก็ลงเลยเวลาเดี๋ยวครูบาอาจารย์มานำสวดมนต์นะคะหรือไม่อาจจะเป็นการฮะกระดาษนี้ก็ได้ได้ค่ะได
1: ้สาธุค่ะโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะขอกราบนอบน้อมแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความนอบน้อมเจ้าค่ะค่ะมีน้องเนคขมามาถามนะคะว่าลงทะเบียนไหมคะคุณแม่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะไปมอเตอร์ธรรมอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมไม่ได้ลงทะเบียนค่ะมาขึ้นรถได้เลยนักบวชเราอาจจะเป็นคันหนึ่งญาติธรรมข้างนอกอาจจะเป็นอีกคันหนึ่งก็ได้ค่ะขอรถหลวงพ่อสองคันนะคะขึ้นรถได้เลยค่ะนักบวชเราให้เต็มคันรถหนึ่งคันนะคะค่ะวันที่24รถออก7โมงเช้านะคะตรงเวลาหน่อยนะคะเพราะงานจะเริ่มก็ให้เราถึงเร็วหน่อยค่ะท่านไหนจะไปก็เตรียมข้าวของที่จะไปใส่บาตรก็ได้ค่ะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานตักบาตรพระกรรมฐานด้วยนะคะวันมุทิตาองค์หลวงพ่อก็เป็นงานใหญ่นะคะนักบวชเราก็สักหนึ่งคันรถค่ะญาติธรรมข้างนอกก็หนึ่งคันรถถ้าเต็มนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะสาธุค่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่พยอมด้วยนะคะสาธุค่ะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเนาะงานนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหลวงพ่อไม่อนุญาตเพราะเราเป็นศิษย์ก็มีบังอาจนะคะด้วยบาอาจารย์ภารกิจท่านเยอะนะคะหลวงพ่อท่านก็ค่ะค่ะครับขอบพระคุณค่ะแม่ก็หลวงพ่อท่านก็อายุ77แล้วนะคะแป๊บเดียวหลวงพ่อก็เนาะเห็นเลข8อยู่ใกล้ๆแล้วใครอาจจะได้เรียกหลวงปู่เนาะเอ้ยหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ความรู้นะคะว่าอายุอุบาจารย์เนี่ยถ้า70 80เรียกหลวงปู่ได้แล้วเคยมีประสบการณ์ก็ติดเนาะติดเรียกหลวงพ่อโสพลโอภาโสเนี่ยเรียกท่านหลวงพ่อมาตลอดเรียกหลวงปู่แล้วเหมือนไม่โดนใจไม่รู้เหมือนรุ่นแม่สมัยก่อนนะคะท่านได้เลยนะคะท่านหลวงพ่อไม่อนุญาตเพราะเราเป็นศิษย์ก็มีบังอาจนะคะด้วยบาอาจารย์ภารกิจท่านเยอะนะคะหลวงพ่อท่านก็ค่ะค่ะครับขอบพระคุณค่ะแม่ก็หลวงพ่อท่านก็อายุ77แล้วนะคะแป๊บเดียวหลวงพ่อก็เนาะเห็นเลข8อยู่ใกล้ๆแล้วใครอาจจะได้เรียกหลวงปู่เนาะเอ้ยหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ความรู้นะคะว่าอายุอุบาจารย์เนี่ยถ้า70 80เรียกหลวงปู่ได้แล้วเคยมีประสบการณ์ก็ติดเนาะติดเรียกหลวงพ่อโสพลโอภาโสเนี่ยเรียกท่านหลวงพ่อมาตลอดเรียกหลวงปู่แล้วเหมือนไม่โดนใจไม่รู้เหมือนรุ่นแม่สมัยก่อนนะคะท่านเรียกไม่ได้เลยนะคะท่านหลวงพ่อไม่อนุญาตเพราะเราเป็นศิษย์ก็มีบังอาจนะคะด้วยบาอาจารย์ภารกิจท่านเยอะนะคะหลวงพ่อท่านก็ค่ะค่ะครับขอบพระคุณค่ะแม่ก็หลวงพ่อท่านก็อายุ77แล้วนะคะแป๊บเดียวหลวงพ่อก็เนาะเห็นเลข8อยู่ใกล้ๆแล้วใครอาจจะได้เรียกหลวงปู่เนาะเอ้ยหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ความรู้นะคะว่าอายุอุบาจารย์เนี่ยถ้า70 80เรียกหลวงปู่ได้แล้วเคยมีประสบการณ์ ก็ติดเนาะติดเรียกหลวงพ่อโสพลโอภาโสเนี่ยเรียกท่านหลวงพ่อมาตลอดเรียกหลวงปู่แล้วเหมือน

0: ด่วนใจยังไม่รู้เหมือนรุ่นแม่ๆสมัยก่อนนะคะท่านเรียกทำนะคะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีใครพวกนี้ไปได้เนาะกำไว้แน่นๆนะเอาไปไม่ได้นะคะคือหลวงปู่ครูอาจารย์เนี่ยด้วยความที่ท่านพูดเป็นภาษาอีสานเนาะว่านาฏก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะไปเจอคำสอนของหลวงปู่บุญมาแล้วก็บาง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายหรือเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็คนรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนๆก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์ได้เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราแต่เราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเคยแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้
มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตจุดปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังพุ่งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแดงหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุดพ้นนี่ก็ว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพรากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาเรียกเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างในที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมหายใจยนต์ตลอดสว่าง
จะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กาย1รู้จิตคิดอะไรหรือรู้จิตเป็น1รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะ

ก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เรียกผนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูระยะละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนัง ถ้าเราไม่ถูไม่จักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นตาโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม
ิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไม่รู้ตัวหลังคดก็ไม่จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีขันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางในรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็พายุเข้าก็ต้องดูแลสุขภาพมีลมหายใจก็ต้องสู้กันไปอินฟราอากาศก็เปลี่ยนแปลงอายุของทุกคนก็มากขึ้นมากขึ้นส่วนเวลาก็ไม่เคยรอผ่านไปทีละน้อยทีละน้อยชีวิตของเราทุกคนก็จะต้องเดินทางไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายไปสู่ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจนะแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดเสมอว่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นนะชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ต้องทำคุณทำประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าได้ประมาทเลยนัตถิกัมมังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีฉะนั้นชีวิตที่เราได้มาจากคุณบิดามารดาเราก็ควรที่จะนำชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐมีคุณค่าแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับตนทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะทำประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดเนื้อชีวิตและลมหายใจเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราต้องมีชีวิตด้วยการไม่ประมาทน้อมเอากายวาจาใจชีวิตลมหายใจทั้งชีวิตของเราที่ได้มาจากพ่อแม่มาสร้างคุณงามความดีฉะนั้นต้องมีเหมือนกับมีเข็มทิศนะหรือว่ามีหลักในการที่เราจะสู้กับชีวิตอย่าให้วันเดือนปีนะฤดูการเปลี่ยนไปไวเราหมดไปแล้วเราก็มาใช้ชีวิตในทางที่ผิดฉะนั้นหลักในวันนี้ที่จะนำมาประพฤติปฏิบัตินะเป็นธรรมะนะของทุกคนนะไม่ใช่ธรรมะเฉพาะคนใดคนหนึ่งเป็นธรรมะของทุกคนมีอยู่ด้วยกันสามข้อสัปปุริปัญญัติสัปปุริปัญญัติสามความหมายก็คือสัปปุริปัญญัติเนี่ยก็คือบัณฑิตผู้รู้เนี่ยปราชญ์เนี่ยก็ได้บัญญัติไว้3ข้อบัญญัติ3ข้อนี้ก็คือว่าให้เรานำไปปฏิบัตินะหญิงก็ดีชายก็ดีนะเกิดมาในชีวิตนี้เราต้องปฏิบัติเอาหลัก3ข้อเนี่ยสัปปุริบัญญัติ3ข้อนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วให้ผลเป็นความสุขทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยนะตลอดจนคนที่อยู่รอบข้างนะชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขข้อที่หนึ่งก็คือการให้ทานการให้ทานนี่จะต้องเกิดมาชาติเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้นะคำว่าให้ทานเนี่ยก็คือให้ทุกคนมีความสุขนะให้พ่อแม่มีความสุขให้พี่น้องมีความสุขให้ญาติมิตรมีความสุขให้คนรอบข้างนะมีความสุขจากการที่เราชีวิตของเราได้เกิดมาการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยนะจะให้ด้วยกายก็ดีนะคือการได้ลงแรงนะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือใครนะให้ด้วยวัตถุสิ่งของก็ดีนะข้าวน้ำก็ดีนะหรือแม้แต่เงินทองจตุปัจจัยก็ดีนะผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนะถ้าเราอยากจะเกิดมาในชีวิตนี้ไม่จนเนี่ยเราต้องคิดจะให้ถ้าเราให้แล้วก็ไม่จนนะดังที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีของคนอนาถาอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็คือขวัญใจของพวกอนาถานั่นเองเป็นผู้ให้ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ย
เศรษฐีนี่หมายถึงเป็นผู้ที่ตั้งลงทานเป็นผู้ให้นะถ้าให้คนอื่นเขามีความสุขให้คนอื่นเขาได้เดิมได้กินได้ใช้นะเป็นผู้ที่นำความสุขมาให้เนี่ยจึงจะเป็นเศรษฐีงั้นการให้เนี่ยเราต้องเกิดมาชาตินี้เราต้องให้นะให้ทานด้วยการที่มีวัตถุสิ่งของก็ดีให้ด้วยการที่เรามีน้ำใจก็ดีให้กายก็ดีให้น้ำใจก็ดีน้ำใจของเราก็ให้ได้ไม่เอาเปรียบใครใครเขาลำบากเราก็ไม่ไปซ้ำเติมเขากับมีน้ำใจช่วยเหลือได้เราก็มีช่วยเหลือการให้เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามีคุณค่านะถ้าเราไม่ให้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยยากจนถ้าเรามีโอกาสได้ให้เราก็ควรที่จะให้เช่นการใส่บาตรเนี่ยเวลาพระบิณฑบาตเราตื่นเช้ามาเราหุงหาข้าวน้ำเตรียมไว้กับข้าวเตรียมไว้พอพระมาเราก็ตั้งจิตคิดในใจว่าเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้เสียสละออกจากบ้านมาบวชมาประพฤติปฏิบัติเราเห็นแล้วเราก็มีน้ำใจเกิดศรัทธาขึ้นมาเคารพในบุญที่เราทำแล้วเราก็ทำในเวลาที่เหมาะสมตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่พระมาบิณฑบาตต้องการอาหารเหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับสถานะที่เรากำลังมีอยู่ที่จะทำบุญนะพอเราทำไปแล้วบุญนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยนะบุญนั้นกลับอยู่ในใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญกันว่าการให้ทานเนี่ยเงินทองที่เราหามาอยู่ในกระเป๋าพอเราให้ไปแล้วไปซื้อข้าวนะมาถวายพระนะถวายพระจตุปัจจัยไปเนี่ยเงินทองมันอยู่ในกระเป๋าแต่มันร่วงออกมาไปซื้อสิ่งของถวายพระเนี่ยหลุดไปจากมือเงินทองอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ซื้อของแล้วก็หลุดไปจากมือแต่บุญนั้นกลับมาอยู่ที่ใจได้เนี่ยการให้ถ้าเราให้ในชีวิตเนี่ยก็เป็นการสร้างบารมีให้คนอื่นเขามีความสุขโดยที่เหมือนพระเวสสันดร

นะเป็นพระโพธิสัตว์นะก็ให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติให้แม้กระทั่งพระโอรสนะพระธิดากัณหาชาลีหรือพระนางมัตสีก็ยังสละได้นะการให้เนี่ยเป็นการที่เราได้สร้างบารมีให้กับตนเองนะเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราเกิดมาชาตินี้อย่าได้จนนะขึ้นชื่อว่าไม่มีอย่าได้มีนะขึ้นชื่อว่าไม่มีอย่าได้มีเหมือนพระอนุรุทธ์นะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์นะอธิษฐานไว้ว่าถ้าเราทำบุญในโอกาสนี้บุญที่เราทำขอให้ติดตามอย่าให้เรายากจนไปนะฉันใดก็ฉันนั้นเวลานี้เราก็มีโอกาสเป็นมนุษย์

ุญที่เราทำขอให้ติดตามอย่าให้เรายากจนไปนะฉันใดก็ฉันนั้นเวลานี้เราก็มีโอกาสเป็นมนุษย์เราก็มีโอกาสได้เจอศาสนามีโอกาสเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเราต้องมีศรัทธาเราต้องมีความเชื่อแล้วก็มีความเคารพในทานที่เราให้และใจเราก็เป็นบุญด้วยนะและบุญที่เราทำนั้นก็เหมาะสมด้วยนะผู้ให้คือตัวเราก็บริสุทธิ์ผู้รับนะก็มีศีลมีธรรมก็บริสุทธิ์บุญอันนั้นก็เหมือนกับเป็นเนื้อนาบุญงานการให้เนี่ยเราต้องให้ทุกคนแหละให้ทั้งกายให้ทั้งสิ่งของให้ทั้งวาจาแล้วก็ให้ทั้งใจน้ำจิตน้ำใจให้อภัยคนทุกวันนี้โกรธกันไม่ค่อยให้อภัยกันนะฉะนั้นมีโอกาสนะที่เราเป็นชาวพุทธนะมีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้เรามีคุณธรรมนะเคยได้ยินบ่อยนะคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้คำนี้มักจะหายไปแล้วไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่ในใจเราเช่นเราโกรธขึ้นมาเราต้องมีคุณธรรมมีขันติมีเมตตามีโหสิกรรมนี่คือคุณธรรมจริยธรรมนะพอเรามีจริยธรรมแล้วเราก็นำมาปฏิบัติเช่นคุณธรรม3ข้อว่าเราต้องมีขันติเราโกรธขึ้นมาต้องอดทนพออดทนแล้วเราก็มีเมตตาด้วยนะเราก็แผ่เมตตาแล้วก็มีโหสิกรรมนะคุณธรรมก็คือสิ่งที่เราต้องมีอยู่ในใจเรานะขันติเมตตาอโหสิกรรมนี่คือคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่ในใจคือคุณธรรมของเราเนี่ยนำมาปฏิบัตินะเขาด่าเราเขาดูถูกเราเขาว่าเราทำให้เราเจ็บใจเราก็อดทนแล้วเราก็สามารถนะมีคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรมก็แผ่เมตตาให้เขานะแล้วก็อโหสิกรรมด้วยนะให้อภัยเขาเป็นการที่เรามีน้ำใจให้อภัยทานได้นะงั้นการให้ลองคิดดูว่าเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะสัพพุทธิบัญญัติ3ข้อเนี่ยข้อแรกชีวิตของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเบียดเบียนใครไม่ได้เกิดมาเพื่อจะให้ใครทุกข์ยากลำบากเราเกิดมาเพราะชีวิตที่ได้มีบุญกุศลเกิดมาชาตินี้เราก็สร้างบุญสร้างกุศลตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นการที่เราเกิดมาเนี่ยเหมือนกับมาชนะใจตัวเองการให้นี่ก็เหมือนกับการรบนะเพราะในใจไม่ค่อยให้โกรธใครแล้วก็ไม่อดทนไม่เมตตาไม่ให้อโหสิกรรมแต่พอเรามานึกถึงคำสอนสัพพุริบัญญัตินะคำสอนของผู้รู้คำสอนของบัณฑิตคำสอนของนักปราชญ์นะท่านก็ว่าเกิดมาชีวิตนี่ต้องให้พ่อแม่มีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขให้พี่น้องมีความสุขนะให้คนที่เรารู้จักมีความสุขหรือแม้แต่คนที่เราโกรธเราแล้วเราโกรธเขาเนี่ยเรารู้จักให้เนี่ยให้อภัยทานนะให้เรามีคุณธรรมและจริยธรรมนำมาประกอบดูคุณธรรมเราก็รักษาไว้ในใจนะให้เรามีความอดทนให้เรามีเมตตาแล้วก็มีอโหสิกรรมนี่คือคุณธรรมที่เราต้องน้อมมีอยู่ในใจแล้วก็มีจริยธรรมนำมาปฏิบัติเวลาโกรธแล้วเราก็อดทนรู้ว่าโกรธไม่ดีแล้วก็ไม่พูดไม่ทำลายเขาไม่ใช่วาจาเป็นหอกเป็นดาบไปว่าเขาเถียงเขาเราก็อดทนแล้วก็มีเมตตาสงสารตนเองสงสารทุกคนแล้วก็อโหสิกรรมนำมาปฏิบัติเราก็สามารถชนะใจตัวเองได้นะฉะนั้นการให้นะก็เหมือนกับการสู้รบอย่างนึงนะไม่ใช่ของง่ายนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงการให้ทานเนี่ยเราก็เหมือนกับเราเป็นผู้มีจิตใจที่มีธรรมะมีคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรม

ะลองให้ดูโดยเฉพาะโครงการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนะในโครงการที่ว่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถ้าเรามีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแล้วความสุขของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอยู่ที่การให้นะไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครมาเรียกไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรือว่าไม่ต้องให้ใครมาบังคับเราใช้เราไม่ต้องเลยให้เราจิตอาสาคิดเองเลยว่าเออเราเกิดมาชาติเนี้ยเราต้องเกิดมาเป็นผู้ให้นะให้ทั้งวัตถุสิ่งของนะให้ทั้งอภัยทานให้ทั้งธรรมทานด้วยนะธรรมทานก็คือให้กับตัวเองให้เรามีคุณธรรมนะคุณธรรมที่ประจำใจในตัวเรานะโดยเฉพาะเวลาเราโกรธขึ้นมานึกถึงคุณธรรมให้เรามีขันตินะให้เรามีเมตตาแล้วก็มีอโหสิกรรมนะแล้วก็จะชนะนำคุณธรรมมาประกอบเป็นจริยธรรมทำยังไงถึงจะมีจริยธรรมเช่นเขาทำได้เราโกรธเนี่ยเราต้องอดทนแล้วไม่โกรธแล้วก็ต้องมีคุณธรรมเอามาประกอบต้องมีเมตตาเราต้องมีเมตตาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็อโหสิกรรมด้วยเนี่ยพอเรามีการให้เนี่ยศัตรูก็มากลับมาเป็นมิตรแล้วคนที่เป็นมิตรอยู่แล้วก็ยิ่งสนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นนะเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นเพราะเราเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีการให้เนี่ยชีวิตนี้ก็ลำบากนะเพราะว่าชีวิตของทุกคนมักจะเบียดเบียนกันนะลองคิดดูนะในโลกใบนี้เนี่ยหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะแย่งชิงกันทะเลาะกันนะเพราะไม่ให้นะมาให้อภัยด้วยแล้วก็ไม่เอื้อเฟื้อจุนเจือให้ความช่วยเหลือใครนะทุกวันนี้เราต้องกลับมานะกลับมาหาหลักธรรมะในการที่เราจะมีคำสอนของสัพพุริปัญญัติ3ข้อคือการให้นะลองให้ดูนะลองให้ใส่บาตรเบื้องต้นเนี่ยถวายสังฆทานก็ดีนะเบื้องต้นเราลองทำดูหรือแม้แต่ให้คนในบ้านนะพี่น้องก็ดีนะพ่อแม่ก็ดีหรือมิตรสหายก็ดีลองให้ดูนะเป็นผู้ให้นี่ประเสริฐนะเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วชีวิตมีคุณค่านะถ้าเราให้เนี่ยเราก็เป็นเหมือนกับว่าเราสร้างความดีก็เป็นบารมีนะทานบารมีนะเกิดกี่ชาติกี่ชาติเราก็ไม่จนนะเราเชื่อกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราให้กายกรรมเราก็ให้กายกรรมเราเป็นบุญวจีกรรมเราก็พูดแต่เรื่องดีนะให้วจีกรรมเป็นบุญส่วนมโนกรรมเราก็นึกถึงเสมอว่าเราต้องสร้างบารมีนะใจเราก็เป็นบุญนะให้แล้วไม่หมดหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านเคยเปรียบบอกว่าเรามาทำบุญกฐินครั้งหนึ่งนะปี2000ไหนก็แล้วแต่พอเรามานึกถึงบุญที่เราไปทอดกฐินบุญอันนั้นหลวงปู่สังวาลเขมโกว่าเหมือนกับหยาดฝนตกออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยจำนวนหยาดฝนนะที่ละหยดที่ละหยาดเนี่ยมากเท่าไหร่นับไม่ถ้วนเลยบุญที่เราให้ครั้งเดียวเนี่ยเรานึกเท่ากับจำนวนหยาดฝนแต่ละครั้งเนี่ยบุญก็ยังมากกว่านั้นอีกนะบุญก็ไม่ไปไหนเลยก็ยังมากกว่าอีกยังอยู่ยังไม่หมดด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าเกิดมาชาติเนี่ยเราคิดจะให้เนี่ยเราก็จะมีความสุขนะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความสุขไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้อย่างเดียวไม่เอานะยิ่งเราโอกาสเนี่ยพวกเราต้องใช้หลักธรรมะนำมาประกอบนะอย่าเป็นคนที่ไม่คิดจะช่วยเหลือใครนะไม่คิดที่จะแบ่งปันใครนะการให้ครั้งแรกเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีมิตรมีญาตินะแม้แต่
ศัตรูนะเราให้อภัยเขาเราอโหสิกรรมเนี่ยศัตรูก็ยังกลับมาเป็นมิตรได้นะฉะนั้นสัพพุริบัญญัติข้อที่1ก็คือการให้ข้อที่2ก็คือบัพพชาคือการบวชนะการบวชก็เป็นพระก็ดีเป็นสามเณรก็ดีหรือว่าเราเป็นคฤหัสถ์แล้วก็บวชใจได้นะบวชในใจเรานะให้เรามีวิหิงสาไม่เบียดเบียนให้เราสำรวมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วเรามีการข่มใจบวชนี่ก็คือลดละเลิกนั่นเองบรรพชาเนี่ยนะฉะนั้นสัพพุริบัญญัตินะข้อที่2ก็คือปัพพชาคือการบวชคือไม่ทำบาปนะข้อแรกทำบุญข้อที่2ไม่ทำบาปนะไม่ทำบาปเลยด้วยกายวาจาใจนะมีอวิหิงสาไม่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายวาจาใจคนอื่นนะมีการสำรวมนะสำรวมตาสำรวมหูสำรวมลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์ไม่ไปล่วงเกินเขาไม่ไปเบียดเบียนเขานะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีธรรมะข่มใจข่มใจตัวเองรักษาใจตัวเองได้บรรพชาว่าอะไรไม่ดีไม่คิดนะอะไรไม่ดีคิดไปแล้วเราก็เลิกเราก็รู้ทันสำรวมงั้นบรรพชาเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้านะพอพระองค์ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะพระองค์ท่านก็คิดว่าคนเราก็ต้องมีแต่ทุกข์นั่นเองนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ส่งออกบวชนะเพื่อหาทางออกจากทุกข์เมื่อออกจากทุกข์แล้วนะพระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์นั้นก็เป็นแบบนะเผยแผ่ให้ประชาวัคคีให้กับสาวกทั้งหลายสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะว่าเนี่ยบุญมีจริงบาปมีจริงนะอย่าได้ทำบาปนะให้เราบำเพ็ญบุญให้มากบาปเราก็เพียรละโดยเฉพาะใจเจ้าของเนี่ยต้องรักษาให้ดีมันชำระจิตของตนให้เขารอดนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พ้นทุกข์แล้วก็อยากให้เราพ้นทุกข์ด้วยนะเป็นการที่องค์นะเป็นแบบเลยนะเป็นองค์แรกเลยที่เห็นว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชนะก็มีอยู่ก่อนแต่ว่าพระองค์เป็นพระราชานะจะเป็นจักรพรรดิพระองค์ก็ยังเสียสละนะเสียสละแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็มาบำเพ็ญนะอยู่ถึง6ปีนะจนกระทั่งได้มาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทั้งโลกว่าในการที่เราต้องออกบวชเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราต้องเกิดมาชาตินี้ต้องมีโอกาสนะเช่นเราบวชใจก็ได้นะเอาวิหิงสาไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนกายวาจาใจผู้อื่นนะให้เราสำรวมนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเวลาไม่ดีเราก็บวชเราก็ลดละเลิกให้เรามีธรรมะข่มใจได้นะอารมณ์อะไรทำให้เราเป็นทุกข์อารมณ์อะไรทำให้เราโมโหอารมณ์ทำให้เรามีความกำหนัดยินดีเราก็ข่มใจไม่ไปหลงในอารมณ์นะอารมณ์ความที่เราโมโหก็ดีอารมณ์ที่เราความกำหนัดก็ดีอารมณ์ที่เราขัดเคืองก็ดีก็ข่มใจได้ฉะนั้นการบวชเนี่ยนะบัพพชาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมานานนะองค์แรกเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ออกบวชเนี่ยออกบวชให้ดูเลยนะเสียสละนะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าการบวชเนี่ยของพวกเราเนี่ยก็สามารถบวชใจก็ได้นะบวชใจคือเราที่บอกให้เรามีวิหิงสาไม่เบียดเบียนให้เรามีการสำรวมแล้วก็มีธรรมะข่มใจประจำใจก็คือคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะอวิหิงสาไม่เบียดเบียน
ไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครไม่ไปนินทาให้ร้ายใครไม่ไปคิดร้ายใครเนี่ยพระวิงสาก็มีคุณธรรมมีการสำรวมนะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเราก็สำรวมให้ดีนะเวลาใจร้อนขึ้นมาก็สำรวมอย่าให้เป็นฟืนเป็นไฟนะเวลาโกรธขึ้นมาก็ดีแล้วก็สำรวมอย่าให้ความโกรธนั้นเราร้อนแผดเผาผู้อื่นนะให้เรามีธรรมะข่มใจตลอดเวลานะในสมัยพุทธกาลเนี่ยสัตว์ประชานะมีตั้งแต่สมัยองค์แรกก็คือพระราหุลนะพระราหุลเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จมาโปรดพระบิดาพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าสุทโธทนะนะระหว่างนั้นพระนางพิมพาก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็บอกพระโอรสนะว่าเนี่ยบัดนี้พระบิดาได้สละราชสมบัติออกบวชแล้วนะเป็นพระพุทธเจ้าขอให้พระราหุลไปทูลขอพระราชสมบัติพระองค์ก็ประทานให้แต่ไม่ได้ประทานทรัพย์สมบัติของโลกให้เพราะโลกใบนี้เป็นโลกธรรมนะมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทานะเป็นของคู่โลกนะไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้เป็นเจ้าของได้เป็นของไม่ยั่งยืนก็เห็นตามความเป็นจริงว่าจะประทานสิ่งที่ดีนะก็คือให้บรรพชาเป็นสมณะองค์แรกเลยคือพระราหุลนะแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุดแล้วก็ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ซึ่งใครต่อการศึกษาเป็นพระหูสูตรนั้นพอเราลึกถึงว่าบัตรประชาการออกบวชเนี่ยเป็นการที่เราได้มากกว่าเงินทองซะอีกมากกว่าสิ่งของซะอีกได้อริยสัพนะมีปัญญานะมีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีพาหุสัจจะมีจาคะและสุดท้ายก็มีปัญญาที่เราจะต้องมีศรัทธาที่เราต้องนึกถึงให้ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องหาให้เจอว่าเราเกิดมาชาติเนี่ยเราจะเอาอะไรนะเรานึกอะไรไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีคำสอนของบัณฑิตหรือว่าปราชญ์หรือว่าสัพพุริบัญญัติ3ข้อเนี่ยนะเราคิดออกหรอกว่าเราจะมีปัญญาถึงจุดนี้ได้เราก็มีปัญญาแค่ไปหากินไปมีครอบครัวแล้วก็แก่เจ็บตายไปเราไม่เป็นผู้ประมาทไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นคนที่อยู่ในอบายอบายภพนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนะเป็นคนเกียจคร้านนะที่จะออกบวชนี่ไม่มีอ่ะนะเพราะว่าใจคนเนี่ยนะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นปลาหลายคนเนี่ยเปรียบเหมือนปลามันชุ่มอยู่ในน้ำนี่ก็คือกามคุณทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนะพอเอาปลาขึ้นจากน้ำเนี่ยปลามันต้องดิ้นไม่ได้ดิ้นไปไหนหรอกต้องดิ้นลงมาหาน้ำเหมือนเดิมงั้นการบรรพชาหรือการออกบวชเนี่ยก็เป็นการที่ออกจากทุกข์นะคือเอาปลาขึ้นจากน้ำนะพอเราติดอยู่ในกามคุณพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะพอใจในความทะยานอยากยิ่งขึ้นไปนะพอใจในการที่เรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่พอเราออกบวชแล้วเป็นการที่เหมือนเอาปลาขึ้นจากน้ำพ้นจากทุกข์นะไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกนะก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างนั้นพระราหุลเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประทานให้เป็นสมณเณรองค์แรกบรรพชาเป็นสมณเณรองค์แรกเลยนะก็ได้มาบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อริยสัจมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีพาหุสัจจะมีจาคะและปัญญางั้นฉะนั้นพาหุสัจจะเนี่ยก็การได้ยินได้ฟังจำเป็นนะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมนะต้องฟังไม่ฟังก็ต้องอ่านไม่อ่านก็ต้องเข้าวัดนะได้เข้าหาสัตตบุรุษนะได้ฟังธรรมของพระสัตตบุรุษ
เราก็ได้ฟังพระสัทธรรมแล้วก็นำพระสัทธรรมนะนำมาปฏิบัติฉะนั้นการที่เราได้บรรพชาเท่ากับว่าเราได้มีโอกาสได้มาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะดังเช่นพระราหุลนะเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทูลขอราชสมบัติพระองค์ว่าสมบัติของโลกใบนี้เป็นโลกธรรมนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เที่ยงเลยนะโดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธาก็ได้แต่งเป็นกลอนว่าดับจากโลกเพราะโลกมันน่าชังแต่ใครบ้างรู้จักเช่นนี้ได้เพราะโลกนี้อนิจจังบังเอาไว้คนเราใช้อนิจจังขังตัวเองนะคนเราแก่เจ็บตายตลอดเวลานะแล้วก็เกิดมาทุกชาติก็ต้องแก่เจ็บตายทุกชาติเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนะคุณจะเกิดมาหรือว่าญาติโยมคนไหนจะเกิดมาหรือท่านไหนจะเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นอนิจจังหมดนะจะเป็นหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ดีหรือแม้แต่สิ่งของทั้งหลายในโลกก็ดีก็อยู่ในอนิจจังถูกขังอยู่ในสิ่งที่เรายึดแว้นไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะมันก็น่าชังจริงนะทำให้เราเนี่ยทุกแล้วทุกอีกตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกงานการออกบวชนั้นก็เป็นการที่เราออกจากทุกอย่างที่กล่าวมาก็มีสัมมาเนรองค์หนึ่งนะชื่อว่าสัมมาเนรสานุในสมัยพุทธกาลก็เช่นกันสัมมาเนรสานุเนี่ยมาบรรพชาเป็นสัมมาเนรแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมรับใช้ครูบาอาจารย์มีข้อวัดข้อปฏิบัตินะเป็นสัมมาเนรที่มีสติมีปัญญานะรับใช้ครูบาอาจารย์ก็เป็นที่รักของครูบาอาจารย์เวลาญาติโยมมาสัมมาเนรสานุก็ยังสามารถแสดงธรรมนะแสดงธรรมโปรดญาติโยมได้ก็มีความรู้ความเข้าใจธรรมะนะคนที่เป็นมารดาก็ภูมิใจนะภูมิใจว่าโอ้ลูกของเราเนี่ยทำให้พ่อแม่มีความสุขนะพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรจากลูกเลยขอให้ลูกมีความสุขแค่นั้นเองเห็นสัมมาเนรสานุแล้วมีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดนะมีความรู้ความสามารถแสดงธรรมได้ก็ภูมิใจต่อมาสัมมาเนรสานุนั้นก็เติบโตนะเป็นวัยเรียกว่าจากเด็กน้อยก็โตขึ้นมาเรื่อยจนอายุครบบวชนะก็มาหาแม่มาหาโยมมารดาโยมมารดาก็เรียกว่าเหมือนเดิมมาการที่มาทุกครั้งก็มีอาจารย์มาเที่ยวนี้ไม่มีอาจารย์นะมาองค์เดียวมารูปเดียวแม่ก็ถามมาทำไมลูกสัมมาเนรสานุว่าจะมาลาสิกขาซะแล้วจะมาศึกจะมาศึกซะแล้วแม่ก็บอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะได้ยินคำนี้แล้วแม่หัวใจจะสลายอย่าเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยวก่อนพ่อสามีเห็นอย่าเพิ่งพูดอะไรเดี๋ยวจะไปเตรียมน้ำปานะมาให้ระหว่างนั้นเองอดีตมารดาของสัมมาเนรสานุก็เป็นยักษินีเนี่ยก็มีอนุภาพอยู่เหมือนกันไปที่ไหนไปแห่งขนใดยักษินีเนี่ยก็จะมีหมู่ยักษ์ด้วยกันเนี่ยกล่าวถึงว่ายักษินีตนเนี้ยเป็นอดีตมารดาของสัมมาเนรสานุผู้ที่ญาติโยมทั้งหลายรู้จักว่าเป็นสัมมาเนรที่มีบุญมีบารมีรับใช้อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีสติมีปัญญาสามารถประพฤติปฏิบัติแสดงธรรมพระสัทธรรมก็ได้ก็เรื่องเลอไปถึงนู่นน่ะอดีตมารดายักษินีเป็นแม่หมู่ยักษ์ด้วยกันก็บอกขอหลบหน่อยนี่เป็นแม่ของสัมมาเนรสานุมีอนุภาพมาก็ไปถึงทำให้อดีตแม่เนี่ยภูมิใจไปด้วยยักษินีก็เป็นอดีตนะอดีตที่ภูมิใจสัมมาเนรสานุก็เคยมาเป็นแม่ของสัมมาเนรสานุในอดีตชาติก็เลยกลับมาเยี่ยมสัมมาเนรสานุพอได้มาเห็นภาพเหตุการณ์ที่ว่าสัมมาเนรสานุจะลาสิกขาจะสึกนะก็เลย
สามารถสิงเข้าไปในสัมมณีแล้วก็

าจารย์ยืมปากสามเณรนะพูดให้แม่ฟังบอกเนี่ยช่วยบอกลูกด้วยนะเพราะถ้าศึกไปเนี่ยมันตกเหวนะศึกไปนี่มันตกเหวนะไม่มีรับประกันนะคนข้างนอกเขาลำบากนะหากินหาอยู่นะเงินทองไม่ใช่หาง่ายๆชีวิตนี้ไม่ได้มีใครมาให้นะต้องไปหาเช้ากินค่ำเพื่อปากเพื่อท้องนะชีวิตนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยบอกสามเณรสานุว่าการที่ศึกออกไปก็เหมือนกับตกเหวนะถ้าเราไม่ระวังเราไม่ระวังกายวาจาใจเนี่ยไม่ได้มีการบวชเนี่ยไม่มีการบวชเนี่ยไม่รู้จักลดละเลิกนะไม่รู้จักคำว่าวิหิงสาไม่รู้จักคำว่าสำรวมไม่รู้จักคำว่าธรรมะข่มใจเนี่ยบางทีเราก็จะแพ้ใจก็เหมือนปลาที่ชอบอยู่ในน้ำก็กลับไปสู่ความโลภโกรธหลงอยู่ในกามตัณหาจะจมอยู่ในทุกข์นะจะเหมือนตกเหวเหมือนช้างตกลมช้างตกลมเนี่ยช้างตัวใหญ่มีกำลังแต่ถ้าตกลมเนี่ยช้างก็ตายก็เตือนสัมเณสานุว่าให้โยนิโสมนสิการยักษินีอดีตมารดาได้พูดคำนี้ว่าบอกลูกด้วยให้สัมเณโยนิโสมนสิการแปลว่าให้ทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายให้เห็นประโยชน์ของการบวชเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าเราศึกไปแล้วเราทำบาปทำกรรมกรรมอันนั้นให้ผลต่อให้เรามีฤทธิ์เพาะแปะในอากาศกรรมอันนั้นก็ติดตามไปต่อให้เราดำดินหรือว่าดำไปในมหาสมุทรกรรมนั้นก็จะติดตามไปนะเราก็จะหนีกรรมไม่พ้นแต่เมื่อเราบวชอยู่เราไม่ได้ทำบาปทำกรรมนะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ประเสริฐกว่าก็ให้สัมเณรสานุเนี่ยมีโยนิโสมนสิการให้พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายก่อนว่าจะศึกไปจริงหรือทุกนั้นไม่ใช่ของธรรมดานะเหมือนตกเหวนะเหมือนช้างตกลมนะเหมือนปลาที่ขึ้นจากน้ำไม่ได้นะก็ให้สัมเณรสานุยืมปากสัมเณรสานุพูดแล้วก็ให้แม่ฟังพอพูดเสร็จก็ออกจากร่างสัมเณรสานุสัมเณรสานุก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นแม่ร้องไห้ปัจจุบันแล้วนะกลับมาเห็นแม่ในปัจจุบันร้องไห้ว่าแม่เราร้องไห้ทำไมนี่มาศึกนะไม่ได้มาตายพูดให้แม่ฟังนี่มาศึกนะลูกไม่ได้มาตายแม่บอกว่าถ้าตายไม่กลัวหรอกไอ้นี่มาศึกเนี่ยมันตายทั้งเป็นนะลูกมันเมื่อสักครู่เนี่ยอดีตมารดาเนี่ยคือยักษินีก็มาเตือนนะเหมือนช้างตกลมนะมันตากขึ้นจากน้ำไม่ได้นะให้โยนิโสมนสิการนะพิจารณาโดยแยบคายมีอุบายสอนใจตัวเองว่าการที่เราเป็นสัมมาเนนะมีการเรียกว่าสำรวมอินทรีย์แล้วนะมีการอวิหิงสาแล้วมีธรรมะข่มใจแล้วเนี่ยมีศีลคุ้มครองมีธรรมะคุ้มครองแล้วเนี่ยอย่าได้ประมาทเลยนะศึกไปเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลไม่มีจิตใจที่สำรวมไม่มีการข่มใจเราอาจจะแพ้ใจตัวเองก็ได้ให้ใครก็ไม่เป็นแถมยังเบียดเบียนคนอื่นอีกแล้วก็ติดอยู่ในกามคุณอีกนะเราก็เหมือนช้างตกลมนะบอกให้มีกำลังก็ขึ้นจากลมไม่ได้มันปลาขึ้นจากน้ำไม่ได้นะติดอยู่ในน้ำนั่นเองติดอยู่ในกามคุณนั่นเองสัมเณรสานุได้ยินจากมารดาในปัจจุบันว่าให้โยมิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายแยบคายนะสัมเณรสานุกลับไปคิดใหม่คิดใหม่แล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าการที่เราได้บรรพชาประเสริฐที่สุดแล้วนะเพราะว่าได้เอาวิหิงสาเกิดมาชาตินี้ไม่เบียดเบียนใครทั้งกายวาจาแล้วก็ใจให้สำรวมนะเมื่อเป็นสัมเณรเป็นพระภิกษุเป็นสมณะเป็นนักบวชต้องสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็สำรวมใจระวังใจให้ดีไม่ไปยินดีในอารมณ์ชวนให้ยินดีไม่ไปขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่ไปมัวเมาในอารมณ์ชวนให้มัวเมาเราก็สำรวมข่มใจไว้นะมันจะเอาไปกินไปเที่ยวไปเล่นไปสู่อบายก็เหมือนกับปลาที่ชอบน้ำมันก็กลับไปหาน้ำแล้วไม่ไป
สำรวมไว้ว่าเราจะเป็นช้างถ้าตกหล่มเราก็ตายนะอย่าคิดว่าเราเกิดมาชาตินี้ไม่ตายนะตายแน่นอนคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพักจากของรักของชอบใจเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมแล้วผลของกรรมอันนั้นเราก็ต้องพิจารณาโยนิโสมนสิการว่าเราเชื่อกรรมดีกว่าเราทนมีความอดทนมีขันติมีเมตตามีอโหสิกรรมอย่าไปก่อกรรมที่เป็นทุกข์เลยสมณเณรสานุษย์ก็คิดขึ้นได้ก็มีจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นก็ไม่ลาสิกขานะก็อยู่ต่อจนกระทั่งครบบวชครบบวชแล้วเนี่ยก็เป็นพระที่ดีก็นำธรรมะในการประพฤติปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดูกายเวทนาจิตธรรมมาดูร่างกายสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นเจ้าของได้เลยนะตัวเราก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟสิ่งใดๆในโลกก็ล้วนเป็นอนิจจังนะสามเณรสานุนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นพระแล้วก็กลับมาสำรวมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติได้มาเป็นพระอรหันต์มาดูกายดูใจของตนเองนะหลวงพ่อพุทธาสนะก็ได้มีก่อนนะจงรู้จักตัวเองจงรู้จักตัวเองจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าคนพบแก้วได้ในตัวท่าน หานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขาไปนะหานอกตัวทำไมให้ป่วยการนะศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในตัวเรานะเราจะไปหาความสุขข้างนอกเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยติดอยู่ในกามคุณนะดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเข่าไปฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแก้วเป็นบัวแล้วนะเราอย่าได้ทำให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำหรือว่าทำให้ตัวเองต้องลำบากนะหาตัวเองดีกว่าว่าตัวเราเนี่ยต้องสำรวมนะต้องอดทนนะต้องมีการข่มใจนะมีเมตตาอยู่เป็นประจำถ้าเรามีการบรรพชาอย่างเงี้ยเหมือนสมณเณรสานุหรือว่าเอาร่องรอยข้อวัดข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านออกบวชเนี่ยมีแต่คนกราบว่ามีแต่คนเคารพมีแต่คนพูดถึงว่าเนี่ยการบรรพชาการบรรพชาอุปสมบทเป็นเณรก็ดีเป็นพระก็ดีเป็นนักบวชก็ดีนะเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วนะไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจเรื่องดีชีวิตนี้มีประโยชน์ชีวิตนี้เป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตนี้เป็นผู้ซึ่งได้เข้าถึงบุญนะได้พบกัลยาณมิตรได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของพระสัตบุรุษแล้วก็ได้นำพระสัทธรรมนะนำมาประพฤติปฏิบัตินะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่เป็นขั้นเป็นตอนนะนะถ้าเราไม่ให้ทานนะใจเราไม่ดีเราก็ไม่คิดจะทำบรรพชาหรอกเบื้องต้นก็ฝึกใจให้สูงอย่าให้ตกต่ำให้มีเมตตาเป็นผู้ให้นะพอให้แล้วใจเราสูงแล้วก็พัฒนาใจให้สูงขึ้นมาอีกนะสูงขึ้นมาอีกให้เราออกบวชเป็นบรรพชาเนี่ยบวชทั้งภายนอกได้ก็ดีบวชไม่ได้ก็บวชภายในนะให้เรามีเอาวิหิงสาไม่เบียดเบียนให้เรามีการสำรวมแล้วก็ให้เรามีธรรมะข่มใจนะเรามีทั้งคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรมนะนำมาปฏิบัตินี่เป็นสัพพุริปัญญัติข้อที่สองคือปัพพชานะการที่ออกบวชนะบวชก็คือลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีกายวาจาใจไม่ดีเราก็ลดละเลิกนำมาปฏิบัติได้นะโลกนี้นะจะกี่พันปีนะฤดูกาลก็เปลี่ยนวันเดือนปีก็เปลี่ยนร่างกายเราก็เปลี่ยนแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของผู้รู้เนี่ยสัพพุริบัญญัติเนี่ยก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะยังเป็นสิ่งที่เหมือนกับแสงสว่าง
นะแสงสว่างเกิดที่ใดความมืดก็หายถ้าเราไม่บวชไม่รู้จักคำว่าปัจจชาเนี่ยเรามีชีวิตเราก็บางทีก็ไม่กลัวบาปนะเบียดเบียนคนอื่นไม่สำรวมนะทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วสุดท้ายก็ข่มใจไม่ได้แพ้ใจตัวเองทุกข์แค่ไหนล่ะนะลองตรงข้ามกันนะระหว่างความมืดกับความสว่างความทุกข์กับความสงบเนี่ยมันต่างกันเยอะนะฉะนั้นสัจจริตบัญญัติเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะสามารถนำมาปฏิบัติได้มีทั้งคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะเรารู้จักว่าทานเป็นยังไงเราก็นำมาปฏิบัติเป็นจริยธรรมเราก็รู้ว่าบรรพชาเป็นยังไงแล้วก็นำมาปฏิบัติเป็นจริยธรรมนะปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเราโอ้การที่เราจะต้องอวิหิงสาไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาใจการที่เราต้องสำรวมระวังใจให้ดีเราต้องมีธรรมะข่มใจนี่ต้องมีสติมีสัมปชัญญะเป็นเรื่องที่ทำได้นะเหมือนกับเราเดินทางเราต้องรู้ทางก่อนว่าทางเนี้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางเหนือไปทางใต้ถ้าเรารู้ทางนะเราก็ไปถูกทางฉะนั้นคำว่าคุณธรรมจริยธรรมนะคุณธรรมก็คือสิ่งที่เรารู้แล้วจริยธรรมเราก็นำความรู้นำมาปฏิบัตินะเหมือนพ่อแม่พ่อแม่มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมนะท่านรู้ว่าท่านเป็นแม่นะท่านเป็นผู้เสียสละนะท่านเป็นผู้เสียสละคนโลกทั้งโลกยกย่องเลยนะว่าคนที่เป็นแม่เป็นผู้เสียสละท่านมีคุณธรรมแล้วก็มีจริยธรรมด้วยนำความเป็นแม่เนี่ยใครทำไม่ได้แต่แม่ทำได้นะแม่คนเดียวเลี้ยงลูก10คนก็ยังเลี้ยงได้แต่ในเวลาเดียวกันลูก10คนจะเลี้ยงแม่สักคนมันไม่มีคุณธรรมตรงนี้ทำไม่ได้นะก็เป็นเรื่องแปลกดังนั้นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมก็ดูอย่างพ่อแม่พ่อแม่มีคุณธรรมเป็นบิดามารดามีคุณธรรมเป็นผู้เสียสละและท่านก็มีจริยธรรมนะเสียสละทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักลำบากไม่รู้จักทุกข์เลยนะเป็นผู้ซึ่งเหนือฟ้าเหนือดินดังนั้นในหลักธรรมสัพพุริบัญญัติ3ข้อเนี่ยข้อที่1คือการให้ทานนะเราก็ให้ทั้งกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยคือวัตถุสิ่งของด้วยให้ทั้งอภัยทานให้ทั้งธรรมทานนะให้เราสร้างบารมีข้อที่2ก็คือปัจจชาคือการออกบวชนะบวชกายด้วยได้ก็ดีบวชใจได้ก็ดีนะโดยเฉพาะคนโบราณนี่นะโมโบราณก็คือสัพพุริบัญญัตินี่แหละผู้รู้ก็ดีนักปราชญ์ก็ดีกล่าวไว้ว่าบุคคลที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้นะต้องออกบวชพ่อแม่ก็จึงอยากให้ลูกบวชนะช่วงเดือนเมษาเนี่ยประเทศไทยนะลูกหลานปิดเทอมพ่อแม่อยากให้บวชให้บรรพชาเป็นสามเณรนะจะได้รู้จักพระคุณบิดามารดารู้จักพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวชแล้วก็มันจะมีความรู้สมณะนี่แปลว่าเหล่ากอของสมณะนะสมณะแปลว่าผู้สงบเพราะนั้นบัพพชาก็คือพวกที่มีความสงบนั่นเองนะสงบจากกายวาจาใจไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจงั้นพอข้อที่2ก็คือบัพพชาชีวิตเราต้องสงบให้ได้นะถ้าเราไม่มีข้อคิดข้อธรรมแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ใช้ชีวิตแบบไหนนะนะสงบไม่เป็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วก็มีแต่อารมณ์อารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงและอารมณ์ความมัวเมาสัมรวมไม่เป็นธรรมะข่มใจไม่ได้นะแพ้ใจมีแต่ความโลภโกรธหลงคุ้มห่อใจเราไว้ฉะนั้นจำเป็นนะเราเป็นมนุษย์เรานี้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากนะเราก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมนะธรรมะของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ยากเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นของที่ดีเมื่อเราฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย
ยากไปกว่านั้นอีกก็คือการที่เราต้องมีการประพฤติ

0: ปฏิบัติให้คุณธรรมเหล่านั้นออกมาเป็นจริยธรรมทำออกมาแล้วก็เป็นผลเกิดที่ใจเราเออเราเนี่ยเสียสละแค่ไหนเรานี่ทำความดีแค่ไหนนะไม่เคยเบียดเบียนใครสำรวมแล้วก็ข่มใจเนี่ยให้คนมีความสุขให้คนนั้นคนนี้ให้คนรอบข้างมีความสุขชีวิตเราก็มีค่าขึ้นมาเป็นผู้ไม่ประมาทนะสังขารเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะเกิดมาชาตินี้เราก็มีประโยชน์ตนเองด้วยแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะบัพพชานะเป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามก็คือมาตาปิตุอุปถานังก็คือการที่เราได้มีโอกาสได้เลี้ยงดูบิดามารดาข้อนี้เป็นเรื่องดีมากเลยนะเกิดมาชาตินี้ชาติไหนๆก็ตามจะมีคุณธรรมประจำตัวประจำใจขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะมีครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนว่าทำบุญครั้งไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเลี้ยงดูพ่อแม่ทำบุญครั้งไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์บริสุทธิ์ที่สุดแล้วพ่อแม่เปรียบเหมือนพระพรหมสูงที่สุดพ่อแม่เปรียบเหมือนคุณครูคนแรกนะมีพระคุณสอนสั่งให้เราพูดให้เรากินให้เราเดินให้เรารู้จักสิ่งใดๆนั้นพระคุณของพ่อแม่นั้นเหนือฟ้าเหนือดินถ้าเราทำบุญครั้งไหนๆก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับเลี้ยงดูพ่อแม่ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะพ่อแม่นั้นเหนือฟ้าเหนือดินหลวงพ่อท่านน้องกตบุญโยว่าเราให้ชีวิตพ่อแม่ไม่ได้นะแต่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตกับพวกเราทุกคนฉะนั้นลองคิดดูว่า เราควรที่จะมีคุณธรรมข้อนี้มาตาปิตุอุปถานังก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดาเกิดมาชาติเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยนะคนที่มีความกตัญญูนะกับพ่อแม่ย่อมไม่มีวันตกต่ำคนที่มีความกตัญญูกับพ่อแม่ย่อมไม่มีวันตกต่ำนะเพราะใจของลูกอ่ะคิดถึงแต่คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาเปรียบเหมือนพระอรหันต์เปรียบเหมือนพระพรหมเปรียบเหมือนเทวดาเปรียบเหมือนครูอาจารย์เป็นของสูงทั้งนั้นเลยพ่อแม่พาให้ใจเราสูงไปด้วยนะไม่มีใครกล้าล่วงเกินเราได้เลยคนที่มีความกตัญญูแล้วก็มีกตเวทีด้วยนะเป็นเครื่องหมายของคนดีกตเวทีก็คือรู้จักพระคุณของท่านแล้วต้องรู้จักตอบแทนท่านด้วยท่านแก่แล้วเราก็ต้องหาชีวิตของเราต้องหาโอกาสรับใช้ท่านกตเวทีตอบแทนท่านนะท่านต้องการอะไรท่านปรารถนาอะไรท่านมีความจำเป็นอะไรนะท่านเจ็บท่านป่วยนะท่านมีความต้องการที่จะแบบเยียวยาอย่างไรเราต้องสามารถที่จะตอบแทนแล้วก็กตัญญูเคารพรับใช้รู้จักพระคุณของท่านแล้วก็ต้องตอบแทนท่านท่านเคยเลี้ยงเราเราก็ต้องเลี้ยงท่านเราเจ็บเราป่วยท่านไม่เคยห่างเราเวลานี้ต้องคิดถึงท่านว่าตอนเราเจ็บเราป่วยท่านไม่เคยห่างเลยเวลานี้ท่านแก่ท่านเฒ่าท่านชราเนี่ยท่านก็ต้องรอให้ใครมาดูแลเหมือนกันตัวเรานี่แหละนะเป็นสิ่งที่แต่ต้องตอบแทนกตเวทีตอบแทนท่านนะเป็นบุคคลที่หายากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีอยู่สองคนที่หายากที่สุดในโลกคนแรกก็คือบิดามารดาคือบุพการีผู้ให้ชีวิตเราคน8,000ล้านคนจะมาเทียมพ่อแม่เราไม่ได้เพราะคน8,000ล้านคนไม่ได้ให้ชีวิตเราให้หน้าตาเราไม่ได้ให้ชีวิตให้ลมหายใจเราไม่ได้ก็จะให้เงินให้ทองแต่ให้ชีวิตไม่ได้นะฉะนั้นบุพการีนั้นเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกเราก็ควรจะเห็นคุณค่าของบิดามารดาว่าท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเราเราต้องกตัญญูกตเวทีท่านนะต้องหาโอกาสเลี้ยงดูท่านและคนที่สองเป็นบุคคลที่หายากที่สุดในโลกก็เช่นกันคนคนนี้ก็คือคนที่มีความกตัญญูกตเ เวทิตาไม่มีเลยคน 8,000 ล้านคนที่จะไปเลี้ยงดูพ่อแม่ของเรานะไม่มีนะเขาก็ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ของคนของเขาเนี่ยแหละแต่เขาจะมาเลี้ยงดูพ่อแม่เราเหมือนเราเป็นลูกไม่มีฉะนั้นเราเป็นลูกเนี่ยเราต้องเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราต้องคิดให้ได้เลยว่าเราเกิดมาชาติเนี่ยเราต้องทำให้พ่อแม่มีความสุขทำให้พ่อแม่ภูมิใจที่ท่านลำบากเลี้ยงดูเรามาที่ท่านเนี่ยหวังเราในตัวเราว่าอุตส่าห์อบรมสั่งสอนอุตส่าห์ที่จะให้ความรักกับเรานะแล้วก็ทุ่มเทนะด้วยความหวังดีกับเราทุกอย่างเราก็ต้องทำจนกระทั่งให้ท่านภูมิใจในตัวเรานะโดยการที่เราระลึกถึงสัพพุริบัญญัติ3ข้อข้อที่1การให้ทานข้อที่2บัพพชาข้อที่3มาตาปิตุอุปทานังการคิดที่จะเลี้ยงดูบิดามารดานะเป็นสิ่งที่ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ชีวิตนี้ควรที่จะมีอย่าได้ขาดอย่าได้หายเลยนะเกิดมาชาติไหนๆนะเราต้องกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกยกย่องนะไม่ว่าหมู่สัตว์ก็ดีที่กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่นะเทวดาก็ยกย่องแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็เป็นแบบวาระสุดท้ายที่พระองค์เนี่ยนะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยเลือกถึงคุณพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยพอได้ประสูติพระโอรสได้เพียง7วันนะพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็ได้ไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากออกบวชได้6ปีนะในภาษาที่7พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงนะพุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตก็เสด็จลงมายามาแล้วก็ดาวดึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงความกตัญญูกตเวทีแทนคุณพุทธมารดาด้วยการแสดงพระอภิธรรม7บทตลอดไตรมาส3เดือนในพรรษาที่7บนชั้นดาวดึงณเวลานั้นพุทธมารดาและหมู่เทวดามากมายได้บรรลุธรรมนะโดยเฉพาะพุทธมารดานั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายบรรลุธรรมบนชั้นฟ้าเลยนะแล้วก็มาโปรดพุทธบิดาพระเจ้าสุโธทนะในระหว่างที่พระเจ้าสุโธทนะนั้นประชวรประชวรณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นำไปอยู่หลายญาติพระอนุรุทธก็ดีพระละหุนก็ดีพระอานนท์ก็ดีนะเข้ามาแล้วก็ได้มาถามมาพบพิษบัดนี้เวทนาเป็นอย่างไรพระเจ้าสุโธทนะก็ส่งให้คำตอบว่าไม่ไหวเลยเวทนาแรงกล้าเหลือเกินพระองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้พระองค์พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นระหว่างนั้นพระอานนท์ก็ดีพระราหุลก็ดีพระอนุรุทธก็ดีก็ได้มาเหมือนกับว่าอยู่ใกล้พระองค์พระเจ้าสุโธทนะก็บีบนวดนะความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับประยุรญาติลูกหลานเนี่ยก็มีความอุ่นใจสบายใจนะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาณเวลานั้นพระเจ้าสุโธทนะนะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงถามอีกครั้งในว่ามาพบพิษบัดนี้เวทนาเป็นอย่างไรพระเจ้าสุโธทนะก็ให้คำตอบว่าบัดนี้เวทนาได้ระงับลงแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็มีประสุรอยเรียกว่ารอยยิ้มนิดนึงพระอานนท์ก็สังเกตเห็นณเวลานั้นพระเจ้าสุโธทนะก็สวรรคตเข้าสู่ไปนิพพานเช่นกันนะเมื่อถึงเวลาประชุมเพลิงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วพระอานนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าพระองค์เมื่อสักครู่เนี่ย ่ได้เห็นรอยมันก็รอยยิ้มนิดนึงที่มุมปากนะมันมีอะไรที่พระองค์จะแสดงไหมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกบัดนี้พระบิดาพระเจ้าสุโธทนะได้เข้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราก็ได้แทนคุณบิดามารดาพระบิดาพระมารดาเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นใครที่จะทดแทนพระคุณบิดามารดาเนี่ยพระองค์ว่าถ้าบิดามารดาไม่เคยให้ทานต้องให้ทานถ้าบิดามารดาไม่เคยรักษาศีลต้องรักษาศีลถ้าบิดามารดาไม่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าบิดามารดาเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลได้มรรคผลนิพพานเป็นอันว่าได้ทดแทนคุณบิดามารดาสูงสุด แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประกาศว่าบุคคลใดที่จะปรารถนาความสุขทางโลกก็ดีมนุษย์สมบัติก็ดีหรือปรารถนาทิพย์สมบัติหรือพระนิพพานสมบัติก็ดีก็ขอให้เป็นผู้ซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยความที่ปรารถนาสิ่งนั้นก็จะสมความปรารถนาฉะนั้นมาวันนี้นะสัพพุริปัญญัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมมาปฏิบัตินะให้เรามีทานให้เรามีปัพพชาคือการออกบวชและที่สุดแล้วขอให้เรามีมาตาปิตุปทานังการเลี้ยงดูบิดามารดานะทำสามอย่างเนี้ยเป็นคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนำมาปฏิบัตินะให้พ่อแม่ภูมิใจให้ตัวเรานั้นเกิดมาชาตินี้เป็นผู้ไม่ประมาทนะให้ได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะ
1: ซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทีมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วงนะคะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2เรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ค่ะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับวันนี้ขอเรื่องบริหารสมอง
1: ค่ะ
0: ที่นอกเหนือจากที่น้องหมูมิ่งเคยเล่านะคะออกกำลังจนเหงื่อออกไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวในการบริหารสมองสมองของเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทมากมายต้องการแรงกระตุ้นเขาบอกมีวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยบริหารเซลล์สมอง4วิธีค่ะ
1: ค่ะ
0: อันแรกอย่าออกกำลังกายแบบซ้ำซากถ้าวิ่งอยู่บนลู่ไฟฟ้าก็ควรสลับมาวิ่งจริงๆบ้างวิ่งจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางวิ่งบ่อยๆไม่ใช้เส้นทางที่จำเจนะคะข้อที่2หัดเล่นกีฬาชนิดใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองถ้าว่ายน้ำอยู่แล้วก็ควรหัดเล่นเทนนิสบ้างหัดตีกอล์ฟบ้างเต้นแอโรบิกมานานก็ควรหัดเต้นรำออกกำลังกายก็ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้สมองมีชีวิตชีวามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ข้อที่3ให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแทนที่จะไปเที่ยวทะเลเหมือนเคยก็เปลี่ยนไปท่องป่าไปปีนเขาเสียบ้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจะทำให้เราต้องตื่นตัวต้องตัดสินใจมากขึ้นเซลล์ประสาทก็จะได้ออกกำลังข้อที่4ค่ะหาเพื่อนล่ะค่ะหากไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยอย่างน้อยก็ควรหาเพื่อนไปออกกำลังด้วยปฏิกิริยาทางสังคมมีผลดีต่อการพัฒนาสมองอย่างมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มนอกจากกำลังกายของกล้ามเนื้อร่างกายแล้วบริหารสมองก็ได้ด้วยขณะที่ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: น้องหมูมิ่งละวันนี้สมุนไพร
1: สมุนไพรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการทำงานค่ะวันนี้ชื่อค่อนข้างจะน่ากลัวสักนิดนึงกระบือ7ตัวค่ะ
0: บัฟฟาโล่เซเว่นบัฟฟาโล
1: ่ค
0: ่ะเป็นยังไงคะ
1: เขาบอกว่าพอใจในความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ไม่ว่ามันจะจำกัดเพียงใดนะคะแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ
0: อ
1: ันนี้อันตรายนะคะ
0: โง่ซ้ำโง่ซ้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: เขาบอกมีวิธีแก้ค่ะพี่ผู้ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่เรียนมาเมื่อ10ถึง20ปีก่อนเนี่ยก็แก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องปรับความคิดปรับความรู้ของเราให้ตามให้ทัน
0: ใช่ให้ทันวิทยาการนะบางคนบอกเออเนี่ยวิธีเนี้ยมันใช้ได้แต่มัน20ปีที่แล้วไม่ได้นะคะ
1: บางคนเนี่ยไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้รู้จักปรับเปลี่ยนนาทีต่อนาทีนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนทุกวินาทีก็ให้คือเพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการศึกษาภาคค่ำหรือว่ามีการอบรมคอร์สสั้นๆก็ไปเข้ากับเขาสักหน่อยนึงเพื่อประเทืองปัญญาค่ะ
0: เพราะว่าในการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีอะไรใหม่
1: ๆบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วย
0: ใช่การเข้าไปฟังอย่าคิดว่าโอ้ยนี่รู้แล้วไม่ต้องฟัง
1: เขาเขียนมาสรุปท้ายนะคะว่าแทนที่จะหาประสบการณ์จากการดื่มเหล้าหรือว่าเข้าผับอย่างเดียวเนี่ยให้มารู้จักเพิ่มพูนความรู้ให้สมองตัวเองพัฒนางานที่คุณทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
0: ไม่ต้องไปชิมว่าเหล้าไหนหมาย ไม่ต้องนะคะตรงนั้นไม่เป็นประโยชน
1: ์อันนี้เขาก็สุดท้ายนะคะบอกว่าขออำนวยพรให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขค่ะ
0: ขอสรุปให้พี่สักนิดหนึ่งเถอะตั้งแต่สมุนไพรตัวแรกเลย
1: ค่ะที่ไม่ควรทำนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้จากสำนักแห่งความสุขค่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวแรกคือขิงกับขาค่ะ
0: ก็คืออย่าขิงก็ราคาก็แรง
1: ค่ะตัวที่สองขมิ้นกับปูน
0: อย่าไปเป็นศัตรูกับคนอื่น
1: สามมะนาวไม่มีน้ำค่ะ
0: อันนี้เกี่ยวกับการพูดจา
1: ค่ะสี่จิกอย่าจิก
0: เลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ห้าว่านหางจระเข้ค่ะ
0: คือจระเข้เนี่ยมันฟาดหาง
1: ค่ะ
0: ฟาดไปเรื่อย
1: หกนะคะชาแต่ว่าวงเล็บข้างหน้าว่าเย็นชาค่ะ
0: ค่ะ
1: เจ็ดสีเสียดค่ะ
0: ก็สลับหน่อยเสียดสี
1: ค่ะแปดกระทืบยอดค่ะ
0: ค่ะ
1: เก้านะคะมาควิดสิบยอ 11แมงลักค่ะ12รางจืดและ13กระบือ7ตัวค่ะ
0: ไม่น่าประสงค์ครับคุณแต่จริงๆแล้วสมุนไพรพวกนี้
1: เขามีประโยชน์นะคะแต่เพียงแต่ว่าคำพ้องเสียง
0: ค่ะอุปมาอุปไมยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ยอมทานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: มาสู่ช่วงที่สองค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะวันนี้ฝากคำขันหน่อย
1: ค่ะ
0: คือสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีแต่ความเสียงหัวเราะนะคะเรื่องแรกค่ะเรามาคุยกันดีกว่า
1: เขาบอกว่ามีชายซึ่งไม่รู้จักกันสองคนนะคะได้นั่งติดกันบนเครื่องบินลำหนึ่งค่ะ
0: คนแรกก็พูดขึ้นมาว่า
1: เรามาคุยกันดีกว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเราชวนเพื่อนผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินคุยแล้วก็แป๊บเดียวก็ถึง
0: ก็ชวนกันคุยงานมันเดี๋ยวก็ถึงแล้วชายอีกคนนะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดหนังสือดีเล่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะอ่านเขาก็ค่อยๆปิดหนังสือเล่มนั้นถอดแว่นสายตาออกมาแล้วกล่าวว่าเราจะคุยเรื่องอะไรดีล่ะ
1: ชายคนแรกก็พูดต่อนะคะว่าไม่รู้สิเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ดีไหม
0: โอเคนั่นฟังดูน่าสนใจนะแต่ก่อนจะคุยผมขอถามอะไรคุณนิดนึงเรื่องก็มีอยู่ว่ามีม้าตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งแล้วก็กวางอีกตัวหนึ่งสัตว์ทั้งสามตัวกินอาหาร

0: อย่างเดียวกันเจ้ากวางขี้ออกมาเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเจ้าวัวขี้ออกมาเป็นกองโตๆและเจ้าม้าขี้ออกมาเป็นหญ้าแห้งๆนั่นเป็นเพราะเหตุใด
1: ผมไม่รู
0: ้ชายคนแรกก็ตอบนะคะชายคนที่สองก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณคิดว่าคนอย่างคุณจะคุยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ได้หรอก็อีแค่เรื่องขี้ๆแค่นี้คุณยังไม่รู้เลยเจอเป็นยังไงล่ะเจออีกคนโอ้โหนักวิชาการมาดูเรื่องที่สองค่ะเรื่องกล้วยกล้วย
1: อ
0: ันนี้คนไทยแน่นอนชื่อ
1: บุญเผ่ากับบุญสง่าค่ะ
0: คนนี้หูหนวกทั้งคู่เลยล่ะค่ะชอบมานั่งคุยกันในสวนสาธารณะของหมู่บ้านเป็น

0: เข่ากับบุญสง่าค่ะ
1: คนนี้หูหนวกทั้งคู่เลยล่ะค่ะชอบมานั่งคุยกันในสวนสาธารณะของหมู่บ้านเป็นประจำ
0: เขาทั้งสองนะคะจะใช้ภาษามือในการสื่อสารเรื่องชีวิตประจำวันค่ะเรื่องสัพเพระอย่างออกรถออกชาติเลยนะคะ
1: เคยเห็นไหม
0: คุย
1: ภาษามือกันมากหัวเราะอะไรกันเนี่ยนะอ่ะตอนนี้บุญเผ่าก็พูดว่าพูดด้วยภาษามือนะเราแปลเป็นภาษาคำพูด
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนผมไปเที่ยวดื่มเหล้าจนเพลินไปหน่อยพอเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาเห็นเป็นเวลาเที่ยงคืนผมตกใจแทบแย่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเมียผมมาดุมาก
0: บุญสง่าก็ตอบเลยค่ะว่าแล้วคุณทำยังไง
1: ผมเหรอผมใช้วิธีตีนแมวย่องเข้าบ้านผมรู้ว่าเมียผมเข้านอนแล้วจึงได้ค่อยๆ คลานขึ้นเตียงอย่างเงียบเชียบที่สุดจนเมียผมไม่รู้สึกตัวเลยผมหัวถึงหมอนรีบหลับทันที
0: บุญสง่าก็พูดต่อนะคะว่าคุณนี่ยอดเยี่ยมมากเลยส่วนผมนะโชคร้ายนิดหน่อยคือว่าเมื่อสองคืนก่อนผมไปเที่ยวกินเหล้าจนเพลินไปเหมือนกันแต่เมื่อผมกลับถึงบ้านตอนตีสองแย่จริงๆเมียผมนั่งตาทะมึงทึ่งอยู่บนเตียงเขาใช้ภาษามือถามผมว่าไปไหนมาผมตอบว่าไปดื่มเหล้าที่บาร์บุญขจร
1: แล้วเธอเชื่อคุณหรือเปล่าล่ะ
0: เชื่อสิแต่ว่าเธอยังตั้งหน้าตั้งตาด่าผมอย่างสาดเสียเทเสียอยู่ดีผมรำคาญมากผมบอกให้เขาหยุดเสียทีเพราะมันดึกมากแล้วบอกอย่างไรเธอก็ไม่ยอมหยุดจนผมนี่เหนื่อยใจ
1: โถเอ้ยของกล้วยกล้วย
0: กล้วยอย่างไรไหนบอกมาสิ
1: คุณดับไฟเสียก็สิ้นเรื่องการสนทนาก็จะจบไปเองก็ใช้ภาษามือไม่มีเสียง
0: ไม่เห็น
1: ติดไฟก็มองไม่เห็นแล้วนะคะก็นี่เป็นเรื่องขำขันที่เรานำมาฝากสองเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่มีสาระละค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: อึใครคิดว่าไม่สำคัญ
1: ต้องแปลไหมไม่ต้องแปลนะคะจ้าคุณหมอคณินไตรพิพิธสิริวัฒน์นะคะมาดูก็วันนี้เป็นสุขภาพสักนิดกันแล้วกันนะคะในทางธรรมชาติบำบัดนะคะก็ถือว่าลักษณะอุจจาระนั้นสำคัญมากเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสุขภาพของเจ้าของได้อย่างดีนะคะปัจจุบันเนี่ยเราทานอาหารที่มีเนื้อนมไข่เป็นอาหารที่ไม่มีเส้นใยเด็กผู้ใหญ่หลายคนนะคะบางคนไม่รู้ว่ารสชาติของผักเป็นยังไงด้วยซ้ำ
0: ค่ะ
1: เพราะผักแม้เส้นเดียวเขี่ยทิ้งอ่ะเขี่ยเลยเด็กเนี่ยเห็นแล้วบางคนนิดเดียวนะคะตรงนี้นะคะทำให้ลำไส้ใหญ่อันเป็นช่องทางเดินของอุจจาระถูกหมักหมมด้วยของเน่าบูดซึ่งเป็นอาหารอย่างดีให้กับแบคทีเรียร้ายที่อยู่ในลำไส้แบคทีเรียเหล่านี้นะคะคุณหมอก็บอกว่ามันจะคลองพื้นที่ในลำไส้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดทำให้มันจะมีแบคทีเรียที่เป็นตัวดีด้วยทางสัตวแพทย์เขาเรียกว่า normal flora พวกนี้นะคะพอไม่มีตัวดีเข้าไอ้ตัวร้ายเนี่ยจะหมักหมมจนเป็นสารพิษแล้วก็ดูดซึมกลับไปพร้อมกับน้ำในร่างกายทำให้บางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้เป็นโรคมะเร็งหรืออยู่ๆมีความเสื่อมความชราของร่างกายเลยอธิบายลักษณะของอุจจาระหน่อยสิที่ดีๆนะ
0: ค่ะเขาบอกว่าอุจจาระนะคะไม่ควรถูกกักเก็บอยู่ในร่างกายนานเกินไปค่ะพี่ผู้โดยอุจจาระที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะออกมาภายใน24ชั่วโมงหลังจากบริโภคอาหารแล้วนะคะซึ่งลักษณะของอุจจาระตามการจำแนกของบริสตอลนะคะก็จะมี7ชนิดด้วยกันค่ะ
1: คือมันมีสเกลก
0: ็
1: เป็นสเกลว่าร
0: ูปร่างนะคะ
1: เป็นชาร์ตของเขาเลยคือคุณหมอทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋ออย่างนี้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีชนิดด้วยตรงนี้เนี่ยมี7ชนิดด้วยกันตรงนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลำไส้ใหญ่แล้วก็จะบ่งบอกเลยว่าสุขภาพของลำไส้ใหญ่นั้นเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: แบบที่หนึ่งค่ะน้องหมูมิ่ง
0: แบบที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนขี้แพะค่ะคือเป็นก้อนเล็กๆและแข็งมาก
1: กว่าจะเบ่งได้แล้วออกมาทีละนิด
0: พวกที่ท้องผูก
1: เดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าแต่ละชนิดเป็นยังไงแบบที่สองก้อนแข็งเหมือนกระสุนขนาดใหญ่
0: ท่านผู้ฟังพยายามนึกภาพตามนะคะ
1: ตอนนี้ขออภัยนะคะถ้าท่านใดครอบครัวใดกำลังทานอาหารอยู่นะคะ
0: ค่ะแบบที่สามค่ะเป็นแท่งเหมือนไส้กรอกค่ะผิวมีรอยแตกด้วยนะคะ
1: ท่านเหลียวไปด้วยนะคะตอนเช้าๆเนี่ย
0: ต้องสังเกตนะคะ
1: บางคนลาดทิ้งเลยตรงนี้เนี่ยบ่งบอกสุขภาพของคุณด้วย
0: ค่ะ
1: แบบที่สี่ค่ะเป็นแท่งยาวนิ่มผิวเรียบส่วนปลายเหมือนหางงู

0: ่วนแบบที่5นะคะนิ่มมากค่ะแต่ยังคงรูปร่างได
1: ้แบบที่6ค่ะเหลวไม่เป็นรูปร่าง
0: และแบบที่7เป็นน้ำค่ะไม่มีเนื้ออุจจาระเลย
1: พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะเขาบอกว่าอุจจาระแบบที่1เนี่ยนะคะจะที่บอกว่ามีลักษณะเหมือนขี้แพ้
0: ค่ะ
1: ขี้แพ้เนี่ยมันจะ
0: เหมือนกระสุนลูกกระสุน
1: แล้วก็ก้อนจะเล็กและแข็งมากๆเลย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าจะอยู่ในลำไส้นานที่สุดจึงถูกลำไส้ใหญ่ดูดเอาน้ำออกไปกลายเป็นก้อนเล็กและแข็งส่วนแบบที่3ที่4แบบที่3แบบที่4
0: ก็จะเป็นแท่งเหมือนไส้กรอกค่ะมีผิวมีรอยแตกนะคะ
1: อันนั้นแบบที่3แบบที่4
0: แบบที่4เนี่ยจะเป็นแท่งยาวนิ่มผิวเรียบส่วนปลายเหมือนหางงูค่ะ
1: ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นอุจจาระที่น่าพึงประสงค์ที่สุดเนื่องจากเวลาที่อุจจาระเหล่านี้อยู่ในลำไส้นานพอดีคือมีความอ่อนพอดีไม่ต้องเบ่งจนเหนื่อยง่าย
0: ค่ะ
1: เวลาถ่ายแล้ว
0: ก็จะโล่งท้องนะคะ
1: ค่ะตรงนี้คือต้องมีความยาวไม่ใช่ออกมาเป็นกระสุนนะตรงนี
0: ้
1: จะเห็นเลยก็คือความผิดปกติ
0: สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาอีกก็คือสีกับกลิ่นค่ะ
1: และมูกหรือเลือดที่ออกมาว่ามีด้วยหรือไม
0: ่ค่ะก็คนไหนนะคะที่กินผักมากหน่อยก็จะมีสีออกเขียวค่ะ
1: ถ้าเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าค้างอยู่นานมากจนแบคทีเรียหมักจนเปลี่ยนสี
0: แต่ถ้าท่านใดนะคะมีสีดำเหมือนถ่านก็แสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นค่ะ
1: หรือถ้าไปทานอาหารประเภทที่เป็นเลือดหรือตับพวกนี้ก็อุจจาระดำนะ
0: ค่ะ
1: หรือมียาด้วยยาประเภทที่เข้าธาตุเหล็กพวกนี้จะทำให้อุจจาระสีดำได้ไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าไม่ได้ทานอาหารที่มีเหล็กอยู่แล้วอยู่ๆอุจจาระสีดำระวังเลยเรื่องเลือดออกในทางเดินอาหาร
0: ค่ะส่วนในกรณีที่มีมูกหรือว่าเลือดปนอยู่นะคะก็แสดงว่าเนี่ยมีอาการอักเสบเกิดขึ้นในลำไส้ค่ะพี่ผู้และถ้ามีเลือดเก่าๆก็แสดงว่ามีแผลที่ลำไส
1: ้แต่ถ้าเป็นเลือดสีแดงสดเลยนะแสดงว่ามีแผลที่บริเวณทวารหนักหรืออาจจะเกิดฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้คือจะมีเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำที่ดำเพราะว่าโดนเอนไซม์ย่อยไปแล้วไงมันเลยเปลี่ยนสีแต่ถ้าอยู่ที่ทวารหนักมันออกมาเลยสดๆเลย
0: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะควรจะพิจารณากลิ่นด้วยค่ะอุจจาระที่ดีเนี่ยไม่ควรมีกลิ่นนะคะหรือว่าอาจจะมีกลิ่นน้อย
1: ตรงนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ากลิ่นเหม็นมากเนี่ยต้องให้ความสนใจแล้วนะคะถ้าบริโภคผักมากมีเส้นใยมากทานเนื้อสัตว์น้อยอุจจาระแทบจะไม่มีกลิ่นเลย
0: แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าบริโภคเนื้อสัตว์นมไข่แทบจะไม่ทานผักผลไม้เลยเนี่ยก็จะมีกลิ่นค่อนข้างที่รุนแรงค่ะ
1: เพราะว่ามันจะอยู่ในลำไส้นานมาก
0: ค่ะ
1: บางคนบอกถ่ายอุจจาระทำไมเหม็นคุณทานเนื้อยิ่งประเภทอาหารประเภทเนื้อเลยนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อวัวเนื้อควายพวกนี้กลิ่นจะแรงมาก
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าเป็นเนื้อปลาเนี่ยจะไม่แรงเท่าเนื้อวัวเนื้อควาย
0: ค่ะ
1: นะสำหรับความรู้สึกอยากถ่ายมีผลด้วยนะถ้าเรามีอุจจาระที่สมบูรณ์แบบควรเป็นดังนี้ข้อที่1เกิดความรู้สึกอยากถ่ายขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมเช่นทุกเช้าเป็นความรู้สึกที่กระตุ้นให้เราไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ถึงกับกลั้นไม่อยู่นะ
0: ค่ะ
1: แต่คือพอตอนเช้ามันอยากจะเข้า
0: เป็นปกติของชีวิตค่ะข้อ2นะคะเมื่อนั่งลงบนโถส้วมแล้วเนี่ยทุกอย่างควรเป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะอุจจาระควรจะออกของมันเองแล้วก็ออกมาแบบลื่นไหลไม่ต้องมีอะไรสะดุดนะคะ
1: คือพอนั่งแล้วเนี่ยไม่ต้องเบ่งนานม
0: ัน
1: จะเคลื่อนของมันเอง
0: ค่ะ
1: ข้อที่3ค่ะไม่ต้องเบ่งจนหน้าดำหน้าแดง
0: ค่ะและข้อที่4นะคะหลังจากถ่ายแล้วเนี่ยควรมีความรู้สึกสบายค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรกระตุ้นทวารหนักให้อึดอัดอีก
1: คือพอถ่ายไปแล้วต้องโล่งเลยไม่ใช่ยังรู้สึกเหมือนลำไส้ยังบีบตัวเลยเอ
0: ๊
1: ะไม่สุดไม่สุดอย่างนี้นะคะทำอย่างไรจึงมีลักษณะของอุจจาระที่ดีมีข้อๆด้วยอาหารเพื่อสุขภาพลำไส้ใหญ่เพื่อให้มีอุจจาระที่ดีนั้นปอมไม่แตกต่างไปจากอาหารเพื่อสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัดโดยทั่วไปนะคะก็มีอาหารที่เน้น
0: ค่ะข้อแรกนะคะอาหารที่กินเนี่ยต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะ
1: คือไม่ใช่พวกน้ำตาลชงแล้วนั่นเลยคือจะอยู่ในลักษณะที่เชิงซ้อนคือเป็นแป้ง
0: ค่ะ
1: คือมันจะโมเลกุลที่ไม่ได้เอาไปดูดซึมทันทีเลยไม่ใช่โมเลกุลเดียว
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นนะคะ
0: แล้วก็ต้องมีเส้นใยสูงนะคะ
1: ได้แก่
0: เขากล้องผักสดผลไม้สดค่ะโดยชีวิตคนเนี่ยต้องทานผักแล้วก็ผลไม้ให้ได้5ส่วนอาหารนะคะพี่ผู้และข้าวกล้องเนี่ยให้ได้5ทัพพีต่อวัน
1: จริงๆตัวข้าวกล้องเนี่ยมีเส้นใยค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: วันนึงนะคะไม่ใช่ต่อมื้อนะอย่าเข้าใจผิดนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะจะได้เส้นใยอาหารประมาณ20กรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณเส้นใยที่ควรบริโภคต่อวันนี่ระบุไว้เลย WHO นี่ก็บอกเอาไว้เลยต้องทานให้ได้ขนาดนี้ฝรั่งนี่มีปัญหาเพราะพวกนี้เส้นใยไม่ค่อยถึงแล้วก็จะมีปัญหาที่เป็นมะเร็งทางลำไส
0: ้เยอะ
1: ใช่ข้อที่2ค่ะอย่ากินเนื้อสัตว์มากเกินไปควรเลือกอาหารโปรตีนที่มีเส้นใยสูงเลี่ยงไปแทนเต้าหู้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าเลี่ยงอาหารไขมันสูงด้วยนะคะ
0: ส่วนข้อ3นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน
1: 1-2 ลิตรนะคะก็ควรเป็นน้ำเปล่าด้วยไม่ใช่น้ำหวาน
0: ค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะเลือกอาหารที่มีฤทธิ์ระบายเพื่อให้ถ่ายได้สะดวกประเภทอะไรล่ะมะละกอกล้วยมะขามลูกพรุนมะเดื่อแห้งอันนี้อันสุดท้ายพี่ไม่รู้จักมะเดื่อ
0: มะเดื่อไม่รู้จัก
1: ค่ะใบขี้เหล็กสมอไทยสตอโอ้โหตัวสตอนี่กลิ่นเยอะนะตอให้ทายดีก็เลี่ยงเป็นไอ้พวกอย่างนี้แต่ได้ผลนะเพราะพี่ทานมะละกอกล้วย
0: มะขาม
1: พรุนมะขามนี่ได้เลย
0: ค่ะ
1: ได้เลยไม่ต้องข้ามคืนเลย
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ข้อ5นะคะเลี่ยงอาหารกลุ่มที่ทำให้ท้องผูกค่ะเช่นชากาแฟ
1: พวกนี้ทำให้ท้องผูกนะอย่าลืม
0: อย่าดื่มเยอะ
1: บางคนทานเยอะเอ๊ะทำไมท้องผูกแต่ตัวเขาเป็นตัวขับปัสสาวะนะจะปัสสาวะดีแต่ท้องผูก
0: ต้องคือต้องมีวิธีคือต้องรู้ขั้นตอนการชงค่ะอย่างเช่นชาเนี่ยค่ะถ้าทิ้งไว้เกินกี่นาทีจะทำให้ท้องผูกคุณต้องรู้นะ
1: กี่นาทีนะหมูมิ่ง
0: ไม่เกินประมาณ 3-5 นาทีค่ะ
1: คืออย่าชงชา
0: อย่าให้เข้ม
1: เกินอย่าเข้มอย่าชงนานเกิน
0: ค่ะ
1: ข้อที่6ค่ะควรขับถ่ายเป็นเวลาโดยใส่ใจในสัญญาณเตือนคือมันจะมีอาการปวดถ่ายอย่า กลั้นหลายๆคนชอบกลั้นปวดแล้วกลั้นไง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเวลาปวดแล้วให้รีบเข้าห้องน้ำโดยเร็ว
0: ส่วนข้อ7นะคะอารมณ์ก็มีผลต่อการขับถ่ายค่ะพี่ผู้เช่นในภาวะเครียดจัดก็จะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้อย่างรุนแรงค่ะปวดมวนท้องนะคะหรือว่าท้องเสียหรืออยู่ในภาวะเร่งรีบนี่ก็ทำให้มีผลนะคะ
1: ถ้าเป็นเด็กนักศึกษาที่พี่เจอเวลาตื่นเต้นเนี่ยวิ่งเข้าห้องน้ำปวดท้องถ่ายอย
0: ่
1: างเงี้ยจะไปอยู่แล้วขอเข้าห้องน้ำเนี่ยท้องถ่ายอย่างเงี้ยนะคะข้อที่8ค่ะการออกกำลังทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้น
0: ค่ะข้อ9ค่ะชี้กงนะคะสามารถช่วยเสริมการทำงานของลำไส้ได้
1: คือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักแต่มีการเคลื่อนไหวตัวตลอดตรงนี้ก็ลำไส้เคลื่อนไหวอุจจาระก็จะเคลื่อนตามด้วยแล้วคุณหมอก็บอกว่าครั้งต่อไปหลังจากขับถ่ายแล้วกรุณาเลี้ยวกลับไปดูผลผลิตของตนเองสักนิด
0: ค่ะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้ดีทีเดียวนะคะ
1: ให้กันไว
0: ้ดีกว่าแก้ค่ะ
1: ค่ะก็ตรงนี้ก็เราสองคนนำเรื่องสำหรับอาทิตย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากผู้ฟังนะคะมาสู่ช่วงท้ายแล้วค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะ
0: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะรักเขยยานาคตังพยัง
1: แปลว่าพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงเห็นไหมใช้ป้องกันดีกว่านะคะข้านำมาจากนะคะคุตกะนิกายชาตกะจตุกะนิปาตะเล่มที่27หน้าที่136ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมอบให้พวกเราเพื่อนำเสนอเป็นธรรมทานค่ะ
0: ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000ค่ะ
1: ท่านสามารถพบกับเราสองคนได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทําวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโก

0: ต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680

0: อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันนี้ก็คงมาได้มาปารภกับญาติโยมผู้ใคร่สนใจปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้ขาดนะว่าวิธีการทำสมาธินี้เป็นยอดของจิตใจที่จะทำจิตของคนให้ทำได้ง่ายเป็นอุปสรรคในชีวิตถ้าใครทำได้คนนั้นจะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเมื่อสมัยก่อนอาตมาก็เคยอยากได้ความสงบตอนเป็นคฤหัสถ์ก็ดี มาบวชเป็นพระพอดีก็สนใจแต่ครั้งแรกรู้สึกว่ามันทำยากแต่ญาติโยมจะเหมือนอาตมาหรือเปล่าไม่ทราบเมื่อตอนอายุน้อยๆนั้นรู้สึกว่าสงบใจง่ายตอนระดับตอนอายุ16 17ขวบเนี่ย17ปีรู้สึกว่าถ้ามีคนแนะนำให้จิตมันให้ภาวนารู้สึกว่านึกอะไรมันก็จะได้พอย่างวัยเขา20รู้สึกว่าจิตฝึกยากไม่ใช่ว่าจิตจะฝึกได้ง่ายจิตนี่ฝึกยากขึ้นทุกทียิ่งอายุมากขึ้นนี่มันจิตมันได้รับรู้รับเห็นกับโลกีไปเยอะก็เลยเป็นเรื่องฝึกยากพรรษาแรกเนี่ยอาตมาไม่รู้จักสมาธิเลยไม่รู้จักคำว่าสมาธิเป็นยังไงแต่อยากได้สมาธิรู้ว่าสมาธินี่ทำแล้วจะต้องมีความสุขสงบอยากจะค้นคว้าอยากจะหาสมาธิให้ได้นั่งอยู่วัด ก็ไม่สงบออกไปอยู่ตามวัดต่างๆก็ภาวนาก็ไม่สงบถือจะพุทโธพุทโธจิตมันลอยไอ้จิตลอยนี่ใครเคยเป็นไหมคงเคยเป็นนะจิตมันลอยออกไปตะพุทมันไม่ยอมเข้ามาหากายหาใจแล้วต้องเอาวิธีด้วยการทรมานทรมานกิเลสตัวเองด้วยการหาทางทำยังไงดีจะไม่จิตของเรานี่ลอยออกข้างนอกให้จิตมันมาอยู่กับกายกับใจ ตอนนั้นรู้สึกว่าขาดครูอาจารย์เป็นที่พึ่งอาศัยตำรามั่งอาศัยถามผู้รู้แต่ก็ไม่ค่อยมีสมัยนั้นก็เลยได้อาศัยออกธุดงค์กรรมฐานออกธุดงค์อยู่7เดือนออกพรรษาแล้วออกธุดงค์ตมาเคยนั่งเพื่อต้องการได้สมาธินั่งจนตัวชาครึ่งตัวแต่นั่งที่สกลนครนั่งยังไงจิตมันก็ออกข้างนอกเราไม่รู้จะไปจับเอาตรงไหนมันอยู่จิตเนี่ยเรามันไม่อยู่เลยจับไม่ได้จริงๆไอ้หมอลำมันลำตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืนเราก็นั่งยันเที่ยงคืนเหมือนกันจิตของเรามันไปอยู่กับเสียงหมดมันไม่ไปกับเสียงมันก็ไปโน่นนี่มันไม่รู้หลักจริงๆเรื่องจิตเหนื่อยหน่ายกับการภาวนาแต่ก็สนใจมันสงบได้ยากเหลือเกินตอนหลังได้กลับมาใช้วิธีสติปัฏฐาน4มาวิธีการเข้าสติปัฏฐาน4อาจารย์หลวงพ่อสวานสอนให้วิธีการไม่พูดคือไม่พูดเลยสมาทานฉันข้าวมือเดียวไม่พูดแล้วก็ค่อยๆเดินสมัยนั้นสอนให้ทำหนอที่จริงเราเล่นพุทโธไปแล้วล่ะนี่ท่านสอนให้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหยิบอะไรก็หยิบหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนอท้องกำหนดที่ท้องเวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอทำไปมันสงบเหมือนกันเกิดได้หลักขึ้นมาพอได้หลักขึ้นมาแล้วทำไปจนลมนี่มันละเอียดจนเหมือนลมเราเนี่ยไม่มีหายใจไปต้องมือมาคำท้องไอ้ท้องเราหายมาดูเอามือมารอที่จมูกมันไม่หายใจเอามาจับที่ท้องไอ้ท้องมันยุบพองหรือเปล่าแต่ทำขนาดนั้นเลยนะมันจะเกิดอารมณ์วิจิกิจฉาขึ้นมาอีกสงสัยขึ้นมาเลยเอ๊ะทำอะไรมันจะไม่สำเร็จสักทีแต่เราอยากได้มากอยากจะได้เข้านิโรธสมาบัติเลยนะอยากจะไม่หายใจเลยอยากอยู่สัก7วัน15วันไม่ต้องกินข้าวเลยจิตเรามันอยากมากทั้งที่อาการอย่างนั้นเราก็ดีเรียกว่าดีกว่าไอ้เราทุดงต้อง 7-8 เดือนอีกความอยากมันมากอยากได้บุญอยากได้สมาธิจนทำจนลมละเอียดแล้วก็นั่งดูลมเอ๊ะลมเนี่ยมันเหมือนไม่หายใจทุกวันต้องเอามือมารอจมูกถึงจะรู้ถ้าแม่มือรอจมูกก็ไม่รู้ทำไปนะเข้าก็สงสัยว่าพุทโธจะสำเร็จหรือหนอจะสำเร็จแน่ๆ นอเนี่ยวิจิกิจฉาเกิดเลยถามอาจารย์องค์ที่สอบอารมณ์อีกองค์นึงไม่ใช่หลวงพ่อใหญ่แต่หลวงพ่อใหญ่นั้นท่านตัดสินอะไรเก่งมากท่านจะไม่กังขาให้ลูกศิษย์เลยพอมาถามองค์รองบอกหลวงพ่อผมปฏิบัติพุทโธมาแล้วมาเอาหนอเนี่ยมันอะไรมันจะเร็วกว่ากันตรงนั้นผม เราอยากได้เร็วท่านก็เอ๊ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็เคยทำพุทโธมาก่อนเหมือนกันแหละอาจารย์ให้หนอผมก็หนอเกิดมาเจอกันสงสัยด้วยกันทั้งคู่อย่างนี้วุ่นเลยเกิดวิจิกิจฉาก็ไม่สงบแต่ว่าอาการไม่สงบของเรานั้นไม่ใช่ไม่สงบแบบชาวบ้านชาวบ้านมันวุ่นวายอย่างนั้นเราเพียงแต่คิดว่าจะเอาอย่างไรดีเนาะเนี่ยจะเอาอย่างไรดีจะเอาพุทโธหรือจะเอาหนอดีอยากจะรู้เร็วๆอยากจะสำเร็จเร็วๆเนี่ยผลสุดมาตีกันโยมพุทโธก็นี่พุทโธมั่งเอาพุทโธไม่สงบมั่งเดี๋ยวเอาหนอมั่งมันเข้ามาเกิดสองครูสองอาจารย์สองบรรณาตีกันเกิดความโทสะขึ้นมาเลยนั่งนั่งดีนะทะลึ่งลุกทุดขึ้นมาเลยโกรธขึ้นมาโกรธไม่มีเหตุผลคนโกรธไม่มีเหตุผลเนี่ยมันมีโยมคนที่ว่าฆ่าเขาโดยไม่รู้ตัวหรือฆ่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีอารมณ์แบบประเภททุบเดียวขึ้นมาทันทีจิตมันจะเป็นอย่างนั้นอาจารย์มันด่าเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันโกรธมาเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมก็โกรธพระธรรมนึกถึงอาจารย์ด่าอาจารย์เลยไออูไออีมึงกูขึ้นมาเลยจิตชนิดนี้มันร้ายจริงๆโยมโอ้มันพุทธขึ้นมาเราก็รู้นี่ทำไมพอดับปุ๊บทำไมเราจึงด่าครูบาอาจารย์ทำไมเราจึงโกรธไปหมดเลยนี่มันบาปนี่นะเนี่ยเราเนี่ยไม่พ้นนรกแน่นอนใจจริงๆเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันเป็นได้คนเราในเรื่องใต้ห้วงสำนึกที่มันอยู่ในลึกอนุสัยกิเลสเนี่ยถ้าศีลสมาธิมันไม่เต็มที่เนี่ยมันเกิดมาอยู่ได้อารมณ์พวกนี้มันจะผ่านมาทุกระยะและพอครูบาอาจารย์มาแก้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้เลยอ๋อท่านถามแล้วว่าเป็นไงปีติดับไปหรือยังนั่งใหม่ๆนี่ปีติมันเกิดปีติมันอิ่มอกอิ่มใจมันสุขที่สุดไม่มีอะไรจะสุขตัวเบาจิตเบาใจมันเป็นสุขมากในชีวิตแต่พอนั่งๆไปแล้วมันก็จืดเฉยๆแล้วเราก็ไม่รู้มันเป็นอย่างไรพอเราไม่ได้พิจารณาสุขก็ไม่รู้ว่าสุขเป็นอย่างไรทั้งๆที่มันมีสุขปีติเกิดก็ไม่รู้ปีติมันเป็นอย่างไรทั้งๆที่มีปีติเนี่ยเพราะเราไม่ได้เข้าสมาธิออกสมาธิได้พิจารณาเราเลยไม่เข้าใจพอเราไปเล่นแบบพิธีคนคว้ามาเสียมากทำให้เราไม่เคยรู้ทันเรื่องของจิตตัวเองตอนหลังพอครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างนี้เป็นปีติอย่างนี้เป็นสมาธิเราก็เข้าใจเริ่มน้อมจิตเข้ามาก็เล่นวิปัสสนาคู่กับสมถะเวลาเห็นอะไรพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดใบไม้ร่วงใบนั้นก็ใบไม้มาพิจารณาจิตคิดไปถึงบ้านดึงปุ๊บกลับเข้ามาเลยใครเล่นดูจิตตัวเองจิตคิดอะไรกลับมาดูจิตจิตไปคิดถึงใครรู้ว่าคิดถึงใครจิตมาอยู่กับตัวก็รู้ถึงตัวทำไปพยายามจับจนจิตให้อยู่กับตัวเองทำอย่างนี้นั่งเข้ามันก็เริ่มใจเย็นลงก็รู้เลยรู้อ๋อคนที่มันไม่สงบสมาธินี่เป็นเครื่องเหมือนก้อนหินทับหญ้าไว้วิปัสสนานี่เป็นที่รับรู้ดับจิตดับอารมณ์ตัวเองได้พอเรามารู้เรื่องจิตเรื่องใจตอนนี้จะไปไหนก็ไปไม่ไปก็ได้จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้จะโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้แต่ตอนนี้ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อวิธีการทำใจตัวเองเนี่ยสำคัญมากเราต้องรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันนะถูกนิวรณ์ครอบงำถูกสังขารปรุงแต่งฉาบตาจนไม่เคยเจอความสุขไม่เจอความสงบวิธีการปฏิบัติในสำคัญโดยมากจิตเรานี่คอยจะออกข้างนอกมันคอยจะลอยออกข้างนอกวิธีภาวนาเนี่ยสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานั่งแต่อย่างเดียวนะเราต้องหัดเดินด้วยหัดเดินจงกรมด้วยหัดยืนด้วยหัดนอนด้วยหัดกินภาวนาด้วยเราจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดวันตลอดคืนแล้วก็นั่นจิตมันจึงจะดีขึ้นถ้าเรานั่งอย่างเดียวมันจะได้ฐานเดียวแต่ถ้าเรามีสติปัฏฐานถึง4อย่างเนี่ยกายานุปัสสนาพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นกับจิตใจของเราอยู่เรื่อยจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตของเราคิดนึกอยู่เรื่อยๆพยายามดึง

0: มาก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเรามีธรรมะอะไรพิจารณาร่างกายพิจารณาจิตใจของเราเห็นความเกิดความดับความเสื่อมไปอยู่เรื่อยๆพิจารณาให้น้อมมาเป็นสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะเริ่มสงบลงเริ่มรู้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็รู้จักทางถูกต้องอันนี้อารมณ์ของสติปัฏฐานสี่เนี่ยดีมากใช้ได้ตลอดวันตลอดคืนจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระอะไรก็ไม่เหลือวิสัยวิธีการทำสมาธิแบบสติปัฏฐานเนี่ยช่วยได้เร็วมาก3วัน7วันดีขึ้นเยอะเลยดีกว่าเราไปค้นคว้าอยู่เป็นเดือนๆแต่โยมคงไม่มีเวลาเนาะเราแค่นั่งนี่ก็ยังดีแค่ทำที่บ้านแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นต้องใช้เวลาว่างเลยเวลาไปอยู่คนเดียวแล้วก็ให้มีอาจารย์สอนให้เราสติปัฏฐาน4แบบจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยช้าๆทำจนใจเย็นคนใจร้อนๆคนที่โกรธจะหายเร็วคนที่คิดอะไรวุ่นวายฟุ้งซ่านแล้วพอมาเข้าสติปัฏฐานเนี่ยมันรวบรัดตัดใจความมันเดินทางตรงเลยเดินทางถูกเดินทางตรงภายใน3วัน7วันคนที่ไม่สงบนี่สงบเลยปฏิบัติอย่างนี้กันไม่ช้าเลยไม่ต้องไปค้นคว้านานเลยได้หลักเร็ว3วัน7วัน3เดือนถ้าทำให้ได้ดีๆก็เข้ารอบเลยจิตมันจะบางทีถ้าเราไม่เป็นสติปัฏฐานนะเราเวลานั่งเราสงบเวลานั่งเฉยเฉยอยู่เรื่อยไม่ปรุงแต่งอะไรแต่เวลาเราไปกินไปเดินไปนั่งไปนอนจิตมันไม่อยู่จิตมันเกิดเอาไม่อยู่เลยแล้วพอเราเป็นสถานเดียวแต่ถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ในยืนกำหนดรู้นั่งกำหนดรู้นอนกำหนดรู้กินกำหนดรู้คิดนึกกำหนดรู้ทันอยู่เรื่อยเนี่ยมันได้สี่ฐานและนี้คุมได้ตลอดเลยได้ทุกช่องเลยตอนนี้รู้เท่าทันเลยรู้เท่าทันอายตนะรู้เท่าทันจิตตัวเองจิตก็เย็นลงคนนี้จะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะเป็นอะไรก็รู้เท่าทันจิตตัวเองนี่วิธีการทำใจแบบลัดๆเร็วๆไม่ช้าเลยเรื่องใจนี่สำคัญโยมฝึกต้องพยายามฝึกให้รู้เรื่องของตัวเองให้ได้เห็นความโกรธได้สักครั้งหนึ่งก็นับว่านั่นเห็นไฟนรกเห็นทางดับนรกได้ใจที่เราอยู่กับการงานอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันกระทบแล้วให้มันรู้มันรู้ว่ามันอย่างไรรู้ว่ามันโกรธรู้ว่ามันดับความโกรธได้ชอบใจมากไม่ชอบใจมากไม่รู้ทันสมาธิจะช่วยได้อย่างนี้ช่วยไปแก้ทุกข์ทางใจได้ทุกคนมีทุกข์เรื่องความคิดมันคิดจนเป็นทุกข์คิดจนเป็นเรื่องกังวลคิดจนเป็นเรื่องไม่มีความสุขได้มันสร้างขึ้นมาทุกเวลาที่เห็นที่ได้ยินเราต้องเอาวิธีนี้เนี่ยเอาวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปช่วยเข้าไปแก้ให้จะดีมากภาวนาอย่างเดียวยังไม่พอต้องเดินภาวนาด้วยเวลาเดินก็ฝ่าพุทซ้ายโทเดินพุทโทไปจนเพลินเวลาทำงานทำการอะไรก็พุทโทเรื่อยกินก็พุทโทนั่งก็พุทโทนอนก็พุทโทขยับกายก็นึกถึงพุทโทจนจิตของเรานี่เพลิดเพลินนั่นแหละเรียกว่ารู้เท่าทันเรียกว่าสติสัมปชัญญะของเราทุกข์ก็ไม่เกิดกับใจเราทุกข์ก็น้อยลงทุกข์ที่จะตามมาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเราตัดใจได้ละความวุ่นวายละความกังวลละความปรุงแต่งได้และใจมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเวลานั่งเวลาเดินเวลายืนใจมันก็ไม่ล่องลอยออกที่อื่นถ้าเกิดความสุขสงบกับตัวเองวิธีการปฏิบัติเราต้องพยายามอย่าปล่อยจิตออกข้างนอกแต่ถือจะสงบก็ให้รู้จิตตัวเองเวลาไม่สงบให้รู้เท่าทันหนึ่งถ้าเรารู้จิตเห็นจิตพระเจ้าบอกภิกษุผู้ใดรู้จิตเห็นจิตย่อมเข้าใกล้ถึงพระนิพพานเชียวภิกษุที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองเห็นความคิดนึกเห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยดูรู้อยู่ด้วยเกิดดับเรื่อยบอกย่อมใกล้พระนิพพานแหละเพราะดูแล้วมันว่างได้เวลาเราเห็นความโกรธแล้วโกรธมันดับได้ถ้าไม่เห็นมันโกรธก็มันต้องปีเนี่ยโกรธตลอดชีวิต ไม่สงบก็ไม่สงบนี่ถ้าเห็นแล้วมันสงบถ้ารู้แล้วมันสงบถ้าไม่รู้แล้วมันไม่สงบแล้วก็อีกวิธีสมถะท่านบอกว่าภิกษุเข้าฌานออกฌานย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าฌานออกฌานเนี่ยย่อมใกล้พระนิพพานเพราะวิธีสงบนี่มันเป็นการทำลายความคิดตัวเองที่ไม่ดีที่ไม่สงบด้วยว่าทำลายความเศร้าหมองออกให้หมดทำลายกิเลสนั่นเองวิธีการเข้าสมาธิออกสมาธิพยายามเล่นให้ได้เล่นความสงบให้ได้ทำให้ถึงความสงบพอเธอถึงความสงบแต่นี้เราก็ลองดูใจตัวเองดูความคิดดูความเคลื่อนไหวของตัวเองวันนั้นที่มาบอกโยมพยมพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมเรื่องจิตใครตามดูได้ไหมให้โยมใครตามดูจิตตัวเองได้ไหมลองยกมือขึ้นสิยกมือขึ้นอยากจะสอบซ้อมดูใครตามดูจิตตัวเองได้ไหมเวลานั่งเนี่ยเอาแค่นั่งเนี่ยนะจิตคิดอาจจะอะไรรู้ทันไหมให้โยมสงสัยรู้ทุกคนนะจึงได้เงียบให้โยมรู้ทุกคนไหมไม่รู้เหรอต้องให้รู้สิไม่รู้ไม่ได้ต้องให้รู้ให้รู้ทางรู้จิตตัวเองนั่นคือรู้มรรคทำขยันให้รู้โยมขยันให้รู้ให้ได้เรื่องนี้โยมจะเป็นผู้ปกครองตัวเองตนและตนเป็นที่พึ่งของตนจะได้ไม่โกรธใครจะได้ไม่เกลียดใครจะไม่ต้องร้องไห้เพราะเรื่องคนอื่นไม่ต้องไปเสียน้ำตากับใครเพราะเรารู้ใจตัวเองที่เราทุกข์นี่ทุกข์เพราะเราตามใจตัวเองไม่ตามใจคนอื่นแต่พออะไรมันไม่สมใจมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความทุกข์ยากในใจอันนี้พูดเรื่องใจนะโยมนะเราต้องให้รู้ให้รู้เรื่องของตัวเองให้ได้กรรมฐานนี่เรียนรู้เรื่องใจอย่างเดียวไม่ใช่สงบอย่างเดียวสงบนั่นเป็นบุญแล้วบุญอยู่ชั่วขณะแต่เราต้องตามดูใจเราให้เห็นชัดเราจะได้รู้เรื่องของศาสนาพุทธรู้เรื่องของจิตพุทธะพุทธะรู้อะไรพุทธะรู้จิตเจตสิกรู้เรื่องความเกิดความดับเกิดมันเป็นทุกข์ดับมันเป็นสุขเกิดมันเป็นทุกข์ดับมันเป็นสุขเกิดมันเป็นทุกข์ดับมันเป็นสุขก็มันเกิดเป็นทุกข์อยู่ตลอดวันไม่ใช่เหรอมันไม่เคยดับเป็นสุขสักทีใช่ไหมมันมีแต่เกิดแต่เกิดแต่เกิดอย่างเดียวเดี๋ยวโรคเกิดเดี๋ยวโกรธเกิดโกรธมันเกิดไม่ได้เกิดทีเดียวถ้าเกิดเลยดับเลยมันก็มีสติมันเกิดไม่ดับทำไงดีไม่เกิดไม่ดับก็ต้องออกสิออกทางวาจากับกายแสดงออกมาทางหน้าแสดงออกมาทางปากอันนั้นแหละความเกิดที่มันเกิดขึ้นเป็นทุกข์ถ้ามันเกิดที่ใจดับที่ใจเป็นอันนั้นแหละคนสติปัญญาที่มีสมาธิพอรู้เท่าทันสังขารแต่ว่ารู้เท่าทันสังขารปรุงแต่งก็รู้ว่ามันดับไปแล้วดับไปแล้วก็เป็นสุขสิไม่ใช่ดับไปนิพพานนะโยมดับทุกข์นะไม่ใช่ว่าดับศูนย์เปล่าศูนย์จากความวุ่นวายศูนย์จากความเร่าร้อนใจดับทุกข์ที่ใจมันดับตรงนี้เองดับโดยการกินเดินนั่งนอนในดับเป็นๆนี่เองดับที่เรามีสติสมาธิรู้ทันเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมโยมเราจะได้ไม่คุยกันมากทำความเข้าใจมันเร็วขึ้นเรียนรัดๆน่ะนะโยมเก่งทุกคนนะเนี่ยเก่งคิดเก่งเกิดไม่เก่งดับนะถ้าคนไหนเก่งดับก็ดีเลยถ้าโอ้ได้ทีต้องตัวรู้อาจก็ไม่ได้มันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ปัญญาเข้าไปรู้ลักษณะความโกรธของมันมีอย่างใดลักษณะนามธรรมใช่ดับด้วยความขมดับด้วยความเรียกว่ากลั้นหายใจอย่างนั้นมันได้แต่ว่ามันไม่ใช่ดับพ้นทุกข์มันดับแล้วยังต้องมาเกิดต่อไปอีก แต่ถ้าดับอย่างที่อาตมาจะพยายามบอกโยมเข้าใจนี่ดับแบบเบาบางดับแบบว่างดับแบบเย็นดับแบบเป็นผู้มีปัญญาไม่มีปัญหาอะไรเลยให้ดับให้รู้เรื่องแต่เราต้องผ่านสมถะไปก่อนจะต้องผ่านสมถะ
1: วิธีปักกรดในบ้านจะต้องอธิษฐานอย่างไรวิธีปักกรดถอนกรดต้องทานอาหารมื้อเดียวหรือไม
0: ่ถ้าจะให้มันดีมันก็ต้องมื้อเดียวจึงจะขลังดีมันจึงจะมั่นคงทุดงมันต้องมื้อเดียวจะปักกรดก็ได้แขวนก็ได้แต่ก็ควรจะเป็นมื้อเดียวเพราะว่ามันทุดงมันเหมาะกับมื้อเดียวแล้วก็ไม่หิวหรอกเราจะได้รู้มีขันติจะได้ขัดไม่ต้องกังวลก็ตั้งใจว่าเราจะฉันมื้อเดียวแล้วเราก็จะบำเพ็ญเพียรภาวนาก็ทำใจให้สงบก็อธิษฐานเอาในใจก็แล้วกัน
1: เวลาจะแขวนกรดอย่างนี้จะต้องไม่บอกอะไร
0: ไม่ต้องบอกอะไรหรอกไม่ต้องบอกอะไรเพราะอยู่ในบ้านไม่มีอะไรถ้าไปอยู่ป่าก็ต้องบอกนิดหน่อยถ้าสมมติป่ามันป่าก็ดีถ้ำก็ดีน่าเกลียดน่ากลัวเราก็บอกเจ้าที่เจ้าทางก็บอกว่าวันนี้ลูกจะมาขออาศัยอยู่นะขอให้คุ้มครองป้องกันเนี่ยเทพารักษ์ทั้งหลายทุกผู้ที่เป็นเจ้าของที่นี่ใครก็ดีขออาศัยอยู่อย่าให้อะไรมารบกวนนะแต่เราก็บอกเขาจริงๆก็ดีถ้าเราไม่กลัวเราก็ไม่ต้องบอกถ้าเรากลัวก็จะมากวนเราก็บอกซะก่อนแต่อยู่บ้านนี่เราเป็นเจ้าของบ้านเลยไม่ต้องบอกใครแต่ก็ให้เป็นทุดงเพียงมื้อเดียวได้ดี
1: ข้อที่สองอยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องโลกิยชาและโลกุตระชา
0: โลกิยฌานก็พวกฌานที่เป็นสมาธิขั้นต้นเช่นปฐมฌานไปจนถึงตุติยฌานตติยฌานนี่ก็เป็นโลกิยฌานทั้งหมดแต่โลกุตระฌานนั้นหมายถึงว่าผู้เจริญวิปัสสนาด้วยโสดาบันเนี่ยโสดาบันที่ทำปฏิบัติปฐมฌานได้เนี่ยก็เป็นโลกุตระฌานคือนี่ฌานของโลกีเนี่ยหมายถึงว่าผู้ไม่บรรลุธรรมผู้ได้แต่สงบอย่างเดียวผู้ปุถุชนผู้ทำฌานก็เป็นโลกียฌานถ้าพระอริยเจ้าทำฌานก็เป็นโลกุตระฌานฌานที่มีวิปัสสนาเจือปนหรือว่าฌานที่เข้าญาณวิปัสสนาแล้วโดยการพิจารณาเห็นพระไตรลักษณญาณผ่านพระไตรลักษณญาณไปเรียกว่าโลกุตระฌานตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโลกียฌานก็เป็นพวกปุถุชนธรรมที่ไม่บรรลุอะไรฌานพวกโลกีนี่เสื่อมได้เห็นเหมือนกันกับโลกุตระฌานรู้เห็นเหมือนกันสามารถแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ไม่แจ้งเรื่องรูปนามไม่แจ้งเรื่องพระไตรลักษณ์ไม่แจ้งเรื่องพระนิพพานแต่รู้เรื่องสวรรค์ได้รู้เรื่องนรกได้รู้เรื่องเห็นได้หูทิพย์ตาทิพย์ได้นี่เป็นโลกียฌานระลึกชาติได้เหมือนกันแต่ว่าไม่สิ้นอาสวะกิเลสได้คือไม่มีวิปัสสนาญาณนั่นเองเรียกโลกียฌานฌานที่กลับมาเสื่อมมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วก็ตายได้แต่เป็นพรหมกลับเป็นพรหมมาเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าโลกุตระฌานได้ตายจากมนุษย์แล้วไปเป็นพรหมจากพรหมแล้วไปถึงอนาคาไปถึงพระอรหันต์เป็นไปนิพพานบนอนาเอปสุทาวาสพรหมพวกโลกุตระฌานนี่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคือไม่มีการเสื่อมไม่ถอยหลังไม่เข้าท้องไข่แต่ว่าโลกียฌานนี่ต้องกลับมาเป็นลูกชาวบ้านต้องกลับมาเกิดอีกนับอย่างนับชาติไม่ถ้วน
1: นักวิชาการหลวงพ่อที่นักเรียนสูงกระผมเขาเรียนถามหลวงพ่อสามข้อครับหนึ่งกระผมได้อ่านหนังสือพบว่าคารวะที่ปฏิบัติธรรมถ้าบรรลุถึงอรหันต์แล้วถ้าไม่ไปบวชแล้วจะต้องตายจริงหรือเปล่าครับทำไมถึงต้องตายด้วยครับน่าจะอยู่เพื่อสอนคารวะด้วยกันนะครับ
0: ก็กิเลสมันตายพรหมจรรย์มีแล้วไม่ตายหรอกคือพวกที่ คนที่บรรลุอยู่ที่บ้านเนี่ยเขามีพรหมจรรย์เขาก็จะไม่แสดงตัวเขาก็อาจจะโกนผมก็อาจจะเปลี่ยนรูปเสื้อผ้าแล้วเขาก็มีพรหมจรรย์การที่มีพรหมจรรย์เนี่ยเขาอยู่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ยังโลกีเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าสามีรู้ว่าคนนี้บรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วนางจะอยู่อย่างไรก็อยู่เถอะเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวขอให้ถือพรหมจรรย์ก็อยู่ได้พอเว้นจากพรหมจรรย์นางก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องนิพพานแต่ถ้าบังคับให้อยู่อย่างนี้นางก็อยู่ไม่ได้จะต้องนิพพานภายใน7วันนี่เป็นความเห็นของอาตมานะจะไม่ให้เชื่อนะให้โยมพิจารณาแต่ว่าตำราเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่อยู่ภายใน7วันแต่ลักษณะที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยอยู่ได้แต่ว่าอยู่แบบพรหมจรรย์ถือไม่ออกบวชเป็นภิกษุณีเป็นพระก็อยู่ได้แต่เขามีพรหมจรรย์อยู่แต่ถ้าพรหมจรรย์นั้นถือไม่ได้นะเขาจะอยู่ไม่ได้นี่โยมเข้าใจใช่ไหมถ้าถูกบังคับในนั้นเขาจะอยู่ไม่ได้
1: ข้อสองนะคร
0: ับ
1: ปัจจุบันนี้มีคนจิตใจตกต่ำและไม่ชั่วผิดศีลธรรมมากขึ้นอบายมุขทั่วบ้านทั่วเมืองคงเป็นเหตุเพราะว่าวิญญาณของเดรัจฉานและพวกนรกหมดกรรมมาเกิดมากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมส่วนมากแล้วปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นนิพพานไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันหมดน่าจะให้วิญญาณคนดีมาเกิดมากๆนะครับบ้านเมืองจะได้สงบ
0: คือเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้วิญญาณดีมันก็ไปเกิดกับพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าก็เก็บเอาไปนิพพานหมดแล้วไอ้เหลือนี่ก็ต้องงอกต่อไปใครก็ผัดกันไงตัวตายตัวแทนมันเป็นวัฏจักรอันนี้ก็ดีแล้วที่เขาเกิดมาในยุคนี้แต่มันก็เหมือนดอกบัวสีเหล่านั่นแหละคนไหนที่เป็นผู้ฉลาดที่มาจากภูมิธรรมดีเขาก็มาสนใจปฏิบัติธรรมคนที่มาจากเดรัจฉานมาจากเปรตเขาก็ไม่สนใจสมถะไม่สนใจการปฏิบัติธรรมและอีกอย่างหนึ่งก็โลกีย์เนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันย้อมใจคนน่ะบางทีมันก็มาจากเทวดามันก็โดนย้อมได้เหมือนกันนะบางคนไม่ใช่มาจากเปรตมันโดนเทวดาไม่เคยมาอยู่มนุษย์มันโดนย้อมได้เหมือนกันน่ะมนุษย์นี่มันนักย้อมอยู่แล้วน่ะถ้าย้อมก็เสียคนเหมือนกันนะเสียคนเหมือนกันน่ะเพราะว่าโลกีย์นี่มันย้อมเก่งอ่ะแล้วสิ่งทุกอย่างในธรรมะเห็นว่ามันเป็นพิษภัยถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาอยู่กับโลกนะเพราะว่ามันวิทยาการวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามันมีเครื่องย้อมได้ดีกว่าสมัยก่อนนี่แค่ขมิ้นทาหน้าก็สวยแล้วสมัยนี้มันยิ่งกับขมิ้นอีกนะมันปรุงแต่งได้ยิ่งกับขมิ้นอีกก่อนจะร้องเพลงก็ตะโกนร้องโอ้โหเดี๋ยวนี้มันใช้เสียงเอ็กโคแหมดังเพราะคลิ้งไปเกินเนี่ยกลองก็กลองลำมันนาตีตึงตึงตึงตึงสนุกแค่นั้นเนี่ยตีก็ตีกลองก็กลองทีนี้อะไรแล้วโอ้โหมันทำได้ตะกี้เสียงตะกี้เสียงเนี่ยเด็กๆที่ใส่หูไม่ยอมถอดเลยข้ามถนนยังใส่เลยเนี่ยสิ่งนี้อันนี้ยอมใจคนอาตมาว่าคนดีก็กลายเป็นคนเสียได้แต่ว่าอาตมาก็นึกว่าท่านก็บอกว่าคนที่ไม่สนใจในบุญกุศลเลยเนี่ยดึงไม่ขึ้นเลยเนี่ยท่านบอกมาจากภูมิต่ำมากินเหล้าเมายาเล่นการพนันอย่างที่ไม่ยอมถอนตัวออกเลยเนี่ยบอกจิตใจเข้ามาจากภูมิต่ำแต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางคนมาจากสุนัขก็มีแต่มาสำนึกบุญบาปได้มาทำตัวเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้ก็มีเพราะปุเรตชาติเขาสร้างดีไว้อาตมาว่าโลกีย์เนี่ยมันสำคัญมันใกล้ที่ไหนก็เป็นที่นั่นถ้าอยู่กับคนดีมันจะดีอยู่กับคนชั่วมันจะชั่วอยู่ภูมิประเทศไหนมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะทำอะไรหาคนดีๆโอ้ยมันมีอยู่มากๆแล้วมันจะได้ดึงไอ้คนที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นก็เด็กสมัยนี้นะมันมีเครื่องย้อมใจเยอะเลยที่เที่ยวที่ไปมันมากมันทางออกมันมากอ่ะสมัยก่อนมันโรงหนังไม่มีกี่โรงนี่ไอ้ที่เต้นที่รำมันไม่มีกี่ที่เนี่ยสมัยนี้มันจะไปช่องไหนได้หมดเลยนั่นแหละเครื่องย้อมใจเด็กมันมากอาตมาว่ามันมาสร้างภูมิให้ต่ำในชาตินี้มากกว่า เห็นกันในชาตินี้เลยเขาปล่อยตัวให้ต่ำเอง
1: ข้อที่สามนะครับว่าข้าราชการบาง

0: คอรัปชันมากบ้างน้อยบ้างตายไปแล้วจะมีโทษทางนรกอย่างไรถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะตกอยู่สภาพใดครับ
1: อันนี้เขาบอกตายแล้วไปเป็นช้างไปกินน้ำไผ่น้ำแทงปากทั้งวันมงวงก็ไปรูดในน้ำไผ่อย่างอื่นก็ไม่อร่อยแล้วต้องกินน้ำไผ่จึงจะอร่อยฉีกไผ่กินแล้วก็บาดงวงบาดปากอร่อยเนี่ยพวกที่กินไม่ได้พิจารณาพวกโกงกินเที่ยวเอายาวๆอ่ะมือยาวสาวได้สาวเอาเลยมีมือยาวคืองวงนั่นเองอันนี้ก็ตายแล้วก็ไปเป็นช้างกินน้ำไผ่ต้องไปลงนรกก่อนพวกนี้ต้องไปเสวยกรรมในนรกก่อนเพราะความโลภไม่มีดวงใจพอ

ก็ตายแล้วก็ไปเป็นช้างกินหนามไผ่ต้องไปลงนรกก่อนพวกนี้ต้องไปเสวยกรรมในนรกก่อนเพราะความโลภไม่มีดวงใจผ่องใสพอตายแล้วก็มีเวทนาครอบงำเห็นตภาพที่ไม่ดีเหมือนคนฝันร้ายเพราะพวกนี้มันจะไม่ฝันดีเวลาตายแล้วจิตมันจะขวัญร้ายตายแล้วก็ไปลงนรกกลับมาเกิดก็มาเกิดเป็นพวกนี้เองกินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขเขาบอกว่าคนตีนลงตีนสามกินของสินบาทค่าสินบนเนี่ยตายแล้วไปเป็นช้างกินน้ำไผ่แล้วเนี่ยไม่มีความสุขแต่เขาไม่เชื่อเราหรอกพวกนี้เขาขอให้ได้อย่างเดียวก็แล้วกันเขามาตั้งหัวล่อเยาะพวกเราซะอีกด้วยแต่รู้พวกเราโง่ไม่เอาอ่ะมันก็ยากที่จะไปเป่าปีให้ควายฟังดีไม่ดีก็เกลียดเราซะอีกแต่คนพวกนี้ก็ไม่ใช่เด็กๆด้วยมันคนโตๆแล้วทั้งนั้นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยแต่เราตัวเล็กๆไปพูดเดี๋ยวมันเหยียบเราแบนเลยถ้าพระลั่นชั้นต้นเด็ดทั้งนั้นเนี่ยพระอย่างเราไปพูดเดี๋ยวปิดสถานีซะเลยอ่ะเดี๋ยวสั่งลูกศิษย์ปิดสถานีเรียบร้อยไปเลยให้ได้หรอกทั้งโลกทั้งทางธรรมเราพูดไม่ได้อำนาจก็เยอะเราก็ต้องอาศัยแบบประเภทข้างหลังเท่านั้นเก่งข้างหลังข้างหน้าก็ทำอะไรกันไม่ได้เขาเก่งกว่าเรามันอยู่ในอำนาจคนพวกนี้ถ้าผู้ใหญ่ดีสักอย่างเดียวนายโยมรับรองบ้านเมืองนี้จะไม่ยุคเข็นเลยจะเป็นเมืองสิริวิไลแต่ตอนนี้นั่นเด็กกำลังนำผู้ใหญ่มันค้านกันการกระทำของพระพวกเราเนี่ยกำลังทำอะไรแบบฟ้องให้เห็นอะแกไม่เอาฉันเอาอะแกโกงไปฉันจะไม่โกงอะแกกินฉันกินไปฉันไม่กินแกรวยเอาเงินฝากธนาคารฝากไปฉันจะไม่ฝากฉันจะสร้างอย่างเดียวฉันจะเอาเงินบำรุงศาสนามันต่อต้านกันในตัวแต่ว่ามันไม่บอกกันเดินใต้ดินกันเขาเดินมาบนดินเราเดินใต้ดินแล้วงานมันไปจบกันแล้วผลที่สุดพวกนี้ก็ต้องยอมต้องยอมมันความจริงต้องเป็นความจริงพยายามเราสร้างคนดีรุ่นใหม่ๆให้เกิดขึ้นเถอะเราเกิดมาจะเอาไปทำไมเงินทองทำบุญทำกุศลให้มันสนุกดีกว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นเกมกีฬาที่มันสนุกในตามสร้างความดีดีกว่าโลกโมทุสันก็ตายอิ่มเดียวเหมือนกันแม้บ้านใหญ่บ้านโตกันก็นอนแค่วาเดียวไม่เห็นนอนเต็มบ้านเลยใช่ไหมจะกินอะไรกินสักกี่พันกี่หมื่นก็อิ่มเดียวนั่นแหละแม้นายกไปกินอะไรราคาเป็นแสนรับมันก็อิ่มเดียวนั่นแหละพอถ่ายไปก็เหม็นนึงก็เราถ่ายเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปกินราคาเป็นแสนแล้วถ่ายแล้วหอมฉุยเป็นน้ำหอมเนี่ยเราก็ต้องไปกินด้วยมันก็ไม่จริงอะถ้าอินราคาเป็นแสนสั่งเหล้านอกออกมาพอกินแล้วตดก็หอมเยี่ยวก็หอมขี้ก็หอมเราก็เอาเลยนะโอ้โหนายศนายกตดหอมอ่ะมีราคามากเลยอย่างนี้นี่เราพูดเรื่องจริงนะตั้งไอ้ยิ่งกินดีมันก็ยิ่งเหม็นมากอยู่นั่นเนี่ยคนมีกิเลสนะเหม็นมากเขาบอกคนมีกิเลสตายเนี่ยนะมันเหม็นจริงๆไอ้คนไม่มีกิเลสตายไม่เหม็นนักยอมเอาเพียงแค่นี้แล้วกันให้กินราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็เหม็นอาจารย์เขาอาตมาหลวงพ่อสงฆ์นะแกอายุ80กว่าปีแกปฏิบัติก็ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรจริงๆเงินเนี่ยให้มาไว้ในกุฏิต้องไล่ออกจะเอามาไว้ในกุฏิท่านห้ามเด็ดขาดแล้วเงินนี่ไม่มาไว้ในกุฏิท่านตาไม่เห็นรู้ว่าเงินไว้กุฏิไม่ได้ของอะไรนี่ผิดไม่ได้เลยท่านระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านท่านเป็นพระปฏิบัติแท้จริงๆแต่คนที่สุดท่านทุดงมาตลอดไม่เอาใครให้เป็นใหญ่เป็นโตไม่เอาทั้งนั้นหน้าที่อะไรไม่เอาทั้งนั้นไม่เอาสอนนิพพานอย่างเดียวใครมาฟังท่านฟังแต่เรื่องนิพพานเรื่องอื่นท่านไม่เทศท่านบอกอยากฟังเรื่องอื่นไปฟังอื่นท่านถ้ามาหาท่านท่านฟังเรื่องนิพพานเสร็จแล้วท่านก็บอกกับเจ้าคุณบอกนี่นะพระผู้ปฏิบัติดีหรือพระผู้บริสุทธิ์เนี่ยตายแล้วเหมือนเทียนดับมันไม่มีกลิ่นเหม็นหรอกว่างั้นบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นเหม็นเก็บศพไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีก็ไม่เหม็นท่านก็พูดให้เจ้าคุณฟังเจ้าคุณก็สงสัยอาจารย์สงฆ์เนี่ยพูดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังสงสัยไม่รู้สิ้นนะศรัทธาได้สงสัยพอสิ้นปุ๊บแต่หลวงพ่อสงฆ์นี่นะสมเด็จญาณทั้งวรนับ

0: แต่ก็เคยเอาเทปไปฟังแล้วก็ราชินีก็นับถือบรมราชินีเนี่ยเคยเอาเทปไปฟังแล้วก็พอตอนท่านเจ็บก็ให้ในแพทย์หลวงเนี่ยมารักษาท่านขอตัวไปเป็นแพทย์ขอตัวไปเป็นคนไข้หลวงหลวงพ่อสมบอกรักษากันเล่นๆกันแล้วกันอย่าไปเลยคือท่านเห็นว่าถ้าท่านเข้าวังเข้าไปรักษาเป็นคนไข้หลวงถ้าสิ้นปุ๊บลูกศิษย์บ้านนอกก็เข้าไม่ถึงก็ต้องเป็นศพหลวงพวกเราก็มีโอกาสเข้าใกล้พระสงฆ์ท่านไม่ไปท่านอยู่กับคนจนๆมาอยู่กับคนธรรมดามาตลอดท่านก็เมื่อจะสิ้นท่านก็ยอมอยู่อย่างนั้นท่านบอกรักษาเอาบุญเฉยๆท่านก็รู้ว่ามันไม่หายรักษาเอาบุญอันนี้และรักษาเอาบุญรักษากันเล่นไปในแพทย์ก็เลยเอาออกซิเจนเอาอะไรต่ออะไรไปรักษาที่กุฏิท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วท่านก็สิ้นตอนท่านจะสิ้นท่านบอกว่าอีก7วันให้มาฟังธรรมประชิมโอวาทอาตมาอยู่โน่นอยู่ชุมพรตอนนั้นอยู่ที่ถ้ำกระเปาะในภาษาพอดีได้ยินข่าวว่าจะมายังไงพวกไม่ชีพวกพระที่อื่นเขาก็มากันเขามาเอ้ยหลวงพ่อสงฆ์ยังนั่งเทศเจ้าเจ้าจะมาประชิมโอวาทยังไงพอฟังทีเดียวกลับกันหมดเลยนึกว่าหลวงพ่อยังไม่สิ้นเนี่ยนั่งเทศได้พอกลับไปถึงถนนบอกสิ้นแล้วท่านบอกให้มาฟังคนละ7วันท่านจะเทศให้ฟังประชิมโอวาทวาระสุดท้ายท่านจะสิ้นน่ะลูกศิษย์พอมาเห็นท่านนั่งเทศได้หลวงพ่อไม่ตายหรอกเทศยังมีแต่โยมต้องไปฟังบ่อยเพราะท่านพูดเป็นราวๆอ่ะพูดเร็วพูดเป็นราวแล้วฟังยากแบบฟังแล้วพอเข้าใจได้ดีมากเลยธรรมะของท่านล้วนจริงๆเนื้อจริงๆพอสิ้นแล้วเจ้าคุณพวกหมอเขาบอกเจ้าคุณก็บอกไม่ต้องฉีดยาเก็บเลยเก็บใส่โรงเลยอาตมาเข้ามาตัดสหะมาตอนนั้นรู้สึกจะร่วม7วันแล้วเสร็จแล้วแม่ชีคนหนึ่งมือบอลความจริงพระเนี่ยเขาห้ามผู้หญิงจับแต่แล้วก็โอ้หลวงพ่อไม่เน่าไม่เปื่อยนั้นนอนหลับเฉยไปจับเลยพอจับตรงที่จับกระดำเลยท่านนอน7วันมันนอนหลับเฉยผ่องใสด้วยท่านเป็นคนผ่องใสมากขาวนวลเป็นละเอียดอ่อนมือเท้าท่านจับไม่นิ่มหมดเลยท่านเป็นคนสะอาดมากกระทับเสร็จแล้วก็เราก็เข้ามาพระที่มาอาตมาพอเปิดโรงออกมาจากนอกจากกุฏิของหลวงพ่อเขาเอาน้ำอบน้ำหอมมาใส่ละมั้งเนี่ยว่างั้นสงสัยเขาเอาน้ำศพน้ำหอมมาประพรมศพบอกศพพระเขาไม่น้ำอบน้ำหอมใส่หรอกก็ถามพระลูกศิษย์บอกใครน้ำอบน้ำหอมพรมหลวงพ่อก่อนบอกไม่พรมไม่ได้พรมเลยดอกไม้ก็ไม่ใส่เลยเขาทำตามหลวงพ่อสั่งบางคนไปดมหอมได้บางคนก็เฉยเฉยแต่เหม็นไม่มีบางคนที่หอมเลยถ้าคนมียานสัมผัสนะหอมทันทีเลยแล้วเก็บไว้โยมเก็บไปเป็นปีไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่ามีขมวนขึ้นแต่ร่างของท่านนี่ไม่มีเหม็นเลยสักนิดเดียวทุกคนมาพิสูจน์ได้ดมได้เลยไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นสางไม่ถือว่าหนูตายตัวยังเหม็นอยู่ปลาตายตัวไอ้จกไอ้แกตายตัวยังเหม็นก็นี่คนต้องร่างใหญ่ๆไม่เหม็นนี่เถอะคนไม่มีกิเลสไม่เหม็นจริงๆนี่อาตมาได้ดมมาแล้วยืนยันได้หรอคนไม่มีกิเลสไอ้คนมีกิเลสไอ้คนกินเหล้าตายอาตมาเคยเจอทีโอ้โหตกใจเลยตอนนั้นเป็นคารวาสตอนรุ่นแกเสียใจอ่ะแกมีเมียมากเลยแกคนรวยแกก็เป็นคนอมหิตนะไปขัดคอก็เมียน้อยไงไปตบเมียน้อยคอหักก็ไงกันไอ้เมียน้อยตายไอ้ลูกเลี้ยงมันก็จะเอาเรื่องสิบอกเนี่ยพอจับน้ำศพมันก็ท่านเนี่ยคอมันอ่อนลูกๆก็เอ๊ะทำไมคออ่อนทำไมศพต้องคอแข็งก็สงสัยมันก็แจ้งความมันแกก็กุ้มเลยอ่ะตัวคนนี้กุ้มเลยกินเหล้าให้ตายเลยคันนี้พอเมียตายปุ๊บพอเมียตายเผาได้สักเจ็ดวันแกก็ตายอีตอนที่ตายนะแกมานอนที่วัดตอนนั้นอาตมายังเป็นฆราวาสเดี๋ยวก็ไปเอ๊ะใครมานอนโกนโครกโครกอยู่ข้างเจดีย์เราก็ไปดูหมดขึ้นเลยสิเนี่ยหมดขึ้นเราก็สองคนกับลูกเขยแล้วเราก็จับขาและคนหนึ่งก็จับหัวขึ้นวางไว้บนศาลาเอายกขึ้นไปวางบนศาลาตัวแดงเลยกินเหล้าไม่โขงไปสองถึงสามขวดเนี่ยกินกระดกกินเลยจะกินให้ตายแกเป็นคนติดเหล้าด้วยและคนดุด้วยคนเคยฆ่าคนมาแล้วแล้วร่างกายก็ใหญ่โตตัวก็นี่ขนเนี่ยแต่แล้วก็ ขาก็ไปล้างท้องพอตอนบ่ายเขาบอกใครว่ากินเหล้าตายไม่เห็นตายเรื่องนั้นแกนั่งมาคุยพ่อแดกก็แก่ท่านนั้นมาเลยมันสุกข้างในแล้วพอตอนบ่ายหน่อยก็ตายลุกมานั่งพูดได้แล้วใครกินเหล้าตายไม่เห็นตายเลยพอตายแล้วก็เมื่อวานนี้อาตมาอย่างตอนเช้าอาตมายังยกแกเอาไปไว้บนศาลาแล้วเขาก็เอาร่างที่แกป่วยนะไปรักษาพอรุ่งขึ้นเขาก็เอากลับมาไว้ที่ศาลามาไว้ข้างล่างมันมีทั้งน้ำเหลืองทั้งอะไรแมลงวันนี่เต็มเลยศพสมัยก่อนเขาไม่ฉีดยานะแต่แล้วเขาบอกตะลิ้นตายแล้วเขาบอกงั้นเมื่อวานนี้เรายังยกร่างแกอยู่เลยเราก็ไปเปิดดูดินึกว่าแกนอนธรรมดาเราจะดูคือจำได้ก็พอเราเปิดท่านนั้นจะอึกเลยอาตมาพระหงายเลยอ่ะคือเลยแมงวันมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแมงวันนี่มันบินแล้วก็ศพเป็นนี่น่าเกลียดที่สุดเลยขึ้นเขียวหมดเลยตามปากตัวเนี่ยคนใหญ่ๆเลยโอ้แค่คืนเดียวเท่านั้นโยมน่ากลัวน่าเกลียดอาตมาพังอ่ะโยมผู้หญิงอาตมาใครๆสังเกตดูอาตมาอยู่ตอนนั้นก็ยังไม่บวชทีก็ขำเลยว่าพังอ่ะหงายอ่ะเพราะมันไม่นึกว่าสภาพมันจะเป็นในขนาดนั้นคนกินเหล้าตายนี่มันสุกขึ้นทันทีเลยเหม็นโอ้โหมะเร็งวันหัวเขียวนี่เต็มมาเลยนี่จึงว่าคนใจบาปตายแล้วเหม็นคนใจบุญตายแล้วไม่เหม็นอย่างที่อาตมาเคยเล่าเรื่องโยมผ่องนะนั่นแหละนี่มันเป็นจริงๆโยมไอ้คนพวกนี้เขาไม่รู้เขาไม่เชื่อหรอกฉะนั้นเราทำบุญทำกุศลไว้ดีกว่าไม่ต้องไปเอาอะไรนอกชาตินี้เราไม่จนหรอกคนจนคือคนไม่รู้จักพอคนที่ทำบุญทำทานได้เข้าวัดได้นะคนรวยมหาเศรษฐีเรารวยทางใจไว้ก่อนไม่ใช่หลวงพ่อสงฆ์วัดสารลอยองค์หนึ่งหลวงพ่อสงฆ์องค์นี้เป็นพระที่ไม่มีใครรู้จักรู้จักอยู่ในวงของพวกลูกศิษย์หลวงพ่อสงฆ์องค์นี้อายุ80กว่าปีเหมือนกันเป็นพระที่ไม่มีอะไรทั้งหมดไม่ทำน้ำมนต์ไม่เสกไม่เป่าใครทั้งหมดปฏิบัติล้วนๆเลยพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวใครมาขอศีลหลวงพ่อโอ้ไปขอที่วัดนู้นใครมาขอก็มาถามโน่นไปขอก็อุปชายะนู่นแต่ท่านจะเทศน์ให้ฟังอย่างเดียวแต่หลวงพ่อสงฆ์วัดจาระลอยนั่นก็พระดีอาตมาเคยไปคุยด้วยอาตมาเคยไปคุยท่านครั้งหนึ่งเมื่อตอนท่านมีชีวิตอยู่ตอนนั้นท่านไปอยู่ตอนนั้นก็รุ่นเดียวอาตมาก็ไปอยู่ที่ถ้ำกระป๋อน่ะ3ปีอาตมาก็เลยไปเยี่ยมท่านเห็นว่าท่านปฏิบัติดีพอไปท่านลงเลยนะพอเราไปนั่งเนี่ยท่านรับแขกผู้แขกไม่มีอะไรไปขอหวยไหนว่าหลวงพ่อสงฆ์จะเล่านิทานอะไรท่านก็เล่านิทานเก่งนะจับไปเป็นหวยแทงกันหมดสวนหมดอะไรกันจนกันตามๆกันอ้าวพวกกรุงเทพขี่รถเก๋งไปจับหวยหลวงพ่อสงฆ์คนมันมีลาภนะคนกรุงเทพนะไปจับได้เอามาแทงถูกเป็นแสนเป็นหมื่นก็ส่งข่าวว่าถูกหวยไอ้พวกแถวบ้านก็ยากถูกอีกขายสวนแทงก็หมดลูกศิษย์จนโยมพระให้หวยเนี่ยไปดูข้างๆวัดแต่จนหมดนอกจากแม่ค้าขายของก็จะรวยไอ้คนลูกศิษย์คนกุฏิเล่นเจ๊งๆนั่นแหละแต่มารวยคนกรุงเทพนานๆเล่นทีเนี่ยเป็นเรื่องอาตมาเลยไม่เห็นด้วยอาตมาเข้าไปดูว่าท่านปฏิบัติดีท่านไม่เอานะเงินทองท่านไม่เอาหรอกท่านไม่เอาอะไรทั้งหมดแต่ท่านวาจาศีลพระสงฆ์ท่านพระศักดิ์สิทธิ์คนนับถือมากท่านมีสัจจะมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเรื่องนี้เป็นจริงอาตมาก็เข้าไปพอดีสัตวแพทย์ที่คนกรุงเทพเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่โน่นเขาก็อุปการะที่วัดเป็นสัตวแพทย์อำเภอแกก็ชอบพระแล้วก็เป็นอะไรตอนเป็นกรมทางอีกคนหนึ่งแกก็ชอบพระเข้าไปด้วยกันพอไปเห็นเราแกก็ลงไปนั่งข้างล่างเลยดั้งมันบอกแกนั่งลงล่างเลยแล้วก็กราบเราก็นึกในใจแหมหลวงพ่อสงฆ์นี่ดีนะอะไรๆก็ดีหมดเลยเสียอย่างเดียวให้หวยนึกในใจนะเสียเดียวให้หวยสติในใจนะทำไมถ้าไม่ให้หวยนี่เป็นพระอริยะเจ้าเลยเนี่ยคล้ายๆว่าเรายกย่องเป็นพระอริยะเจ้าเลยเนี่ยไม่ใช่พระธรรมดาเนี่ยต้องเป็นพระอริยะเจ้าไอ้ตอนนั้นเราก็ยังชอบติพระอยู่นะคือแต่ว่าไม่ติถึงกับแบบรุนแรงนะเพียงเล็กน้อย ท่านบอกผมไม่ได้ให้หวยนะเพราะงั้นบอกเลยบอกผมไม่ได้ให้หวยเพราะงั้นทางพูดภาษาใต้ผมเล่านิทานเพราะงั้นมันอยากฟังเราก็เล่าผมไม่ได้ให้หวยมันไม่ใช่พระให้หวยเสร็จเลยเราโดนพระสงฆ์ทายใจออกแล้วบอกท่านมารู้ใจเราได้แค่เรานึกว่าแหมถ้าไม่ให้หวยก็ดีเนี่ยท่านบอกท่านพูดเลยบอกผมไม่ได้ให้หวยเรายังไม่ทันถามทั้งเราท่านไม่พูดเราก็จะถามอยู่แล้วนะท่านลงมานั่งข้างล่างมาต้อนรับเลยไม่นั่งบนเบาะมานั่งพื้นเดียวท่านก็เคารพพระดีพระดีมากเราก็แหมเราไม่สงสัยได้แบบนี้เลิกกันทีเลิกตีหลวงพ่อสมทีกันนี้แต่ท่านเราก็ถามอีกข้อหนึ่งถามบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อว่ากรรมฐานเนี่ยทำอย่างไรจะดีจึงจะถูกทางจึงจะเร็วเราก็ต้องการถามให้พระท่านนั้นรู้ด้วยก็บอกอุปัชฌายะให้แล้วไงวันบวชเนี่ยอุปัชฌายะให้ตั้งแต่วันบวชนั่นเนี่ยใช้เอานั่นเนี่ยท่านอธิบายทั้งหมดเราก็นึกโอ้ใช่เราก็ทำกันอยู่เราก็ทำกันอยู่เราก็หมดสงสัยพอหลวงพ่ออยู่ป่าปีปีบอก9ปีผมอยู่ป่าอยู่ถ้ำ9ปีจึงได้มาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็อยู่วัดล้างเหมือนกันไม่มีอะไรหรอกวัดสารลอยเนี่ยมันอยู่วัดล้างแล้วก็เลยเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาท่านมีเมตตามากสัตว์ชอบอยู่กับท่านพวกนกพวกเต่าพวกเก้งพวกกวางอะไรเงี้ยอยู่กับท่านแล้วท่านเอาผ้าผูกคอเนี่ยวิ่งไปในป่าครับปืนยิงก็ไม่ออกหรอกไอ้ในพรานมันหากวางยิงไม่ได้มันก็เลยเห็นกวางผสมมันปืนยิงยิงไงก็ไม่ออกมันก็เลยเห็นกวางมันเชื่องก็ไปจับไอ้เชือกที่ผูกคอเราออกแล้วมันก็ปืนยิงตายเลยพิงตายหลวงพ่อสงรู้บอกพระสงรู้ก็ว่ามันโอ้มันไม่ดีนี่มันไม่ดีทำไม่ดีแล้วกวางคนนั้นไม่มีใครกินเลยเนื้อมันไม่เป็นเนื้อกวางเลยคนรู้กวางพระสงตายไปขายไม่กินนะไอ้คนนั้นเวลาตายนิยมนะไม่มีเงินเผาตัวเองอ่ะมันจนยกใหญ่เลยผลสุดโรงยังไม่มีจะเผาโยมที่ข้างโยมทายกต้องไปซื้อโรงซื้อเอาไม้มาช่วยทำโรงเผาให้มันทำบาปจนไม่มีอะไรจะติดตัวเลยหลวงพ่อสงฆ์สระลอยก็เป็นพระดีมากพระศักดิ์สิทธิ์พระปฏิบัติดี
1: ถ้ามันเป็นอย่างไรจะแก้ไขได้อย่างไร
0: ก็ต้องอาศัยทำสุดท้ายมากขึ้นเพราะกรรมฐานด้านเนี่ยหมายถึงมันนั่งแล้วมันนั่งเหมือนเดิมมันไม่ก้าวหน้าหมายถึงต้องนั่งสับง่วงสับเงาอยู่นั่นเองไม่ไปไหนสักทีถ้าจะก้าวหน้าเราก็ต้องเพิ่มภาระขึ้นมาเพิ่มความเพียรคือเริ่มต้นใหม่คล้ายเหมือนคนแบบว่าทำเลขเนี่ยไปเรียกเรียนเลขแต่มันไม่ได้หลักเขาว่าไปเอาสูตรคูณมาตั้งใหม่แต่สมัยนี้เขาไม่เกิดเขาก็ไปตั้งพื้นฐานใหม่หมายถึงพื้นฐานมันไม่ดีก็ไปตั้งศรัทธาใหม่ตั้งศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำความเปลี่ยนขึ้นมาจากศรัทธาตัวนั้นคือเริ่มต้องว่าบางคนเช่นบางคนขาดบกพร่องบางคนเนี่ยทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยชอบให้ทานไม่ค่อยชอบรักษาศีลเนี่ยหรือไม่ค่อยชอบสวดมนต์ไหว้พระอะไรเนี่ยเราก็ไปหาอุบายด้วยการสวดมนต์ไหว้พระให้ทานแล้วก็ทำปิติให้เกิดขึ้นในกองบุญหยาบหยาบก่อนคือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านเป็นคนโทสะจริตท่านเป็นคนแบบประเภทดุคนดุคนร้ายเก่าๆมาบวชนะ พอมาบวชแล้วก็ใจก็โทสะจริตเวลาโมโหนี่คิดจะฆ่าเขาทั้งนั้นเลยแต่แล้วท่านก็บอกโอ้โหกรรมฐานนี่นั่งเท่าไรก็ไม่สงบมันพอนั่งแล้วมันโกรธคนโน้นแล้วก็โกรธคนนี้พอรวมใจมันโกรธจะไปฆ่าเขาอยู่เรื่อยเลยพระอะไรพูดไม่ดีโมโหทั้งวันนะท่านก็บอกเรานั่งกรรมฐานนี่ไม่สำเร็จอะไรเลยแย่เลยใจเรานี่ตกนรกทั้งวันเลยทำอะไรไม่ได้นั่งไม่ได้ก็ไปทำบุญอย่างอื่นไปหาพระพุทธรูปในโบสถ์ก็ไปตักน้ำล้างถูซะอย่างดีใช่ไหม ถูพระล้างพระสักเกลี้ยงเนี่ยคือเอาอะไรไม่ได้เลยโยมนั่งสมาธิมันก็ขี้โกรธญาณมันไปติดอยู่แค่นั้นเองพอไปล้างพระพุทธรูปทำสดิบดีแล้วแต่นี้ผมมานั่งบอกโอ้โหคราวนี้นั่งสว่างสวยนึกจะเห็นอะไรก็เห็นเลยคราวนี้ได้กรรมฐานมันนั่นเองให้กรรมฐานมันได้เราต้องไปหาอุบายใหม่ดังนั้นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นอุบายที่ชำระจิตใจเราได้กรรมฐานเป็นสิ่งเราไปแก้ตรงนั้นได้เช่นคนหนึ่งนะแค่เจ็บจะตายเลยนะเจ็บใกล้จะตายเลยโรงพยาบาลบอกว่าไม่รอดแหละโรงพยาบาลบอกไม่รอดแล้วโรคนี้พร้อมเสร็จแล้วภรรยาก็ไปหาหมอผ่าหมอหาหมอดูบอกทำไงเขาบอกว่าไปถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรให้ไปถวายอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นพอไปถวายก็หายเลยทีนี้อ้วนท้วนแข็งแรงไม่ต้องกินยาเลยกรรมที่มันชำระได้บางอย่างแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะจริงๆไอ้ภาวนามันไปตันอยู่แค่นั้นแต่กลับพอไปทำบุญกุศลมันกลับช่วยได้ทีนี้พอแกฟื้นขึ้นมาทุกวันนี่นะแกไม่ทำอะไรทำแต่บุญอย่างเดียวใครให้เงินให้ทองทำบุญทอดกฐินทอดประปาทำแต่บุญอย่างเดียวไม่ทำอะไรเพราะตนเองรอดตายมาจากบุญเชื่อเลยคนนี้เชื่อเลยว่าบุญนี้ช่วยจริงๆเลยก็โรงพยาบาลบอกไม่รอดแล้วอาการนี้ตายแน่นอนผอมดำลักษณะที่มันไม่อยู่กี่วันเนี่ยแต่พอรับฟื้นขึ้นมาพอทำบุญกลับมานี่คนไข้มันดีขึ้นมาเลยแล้วก็เลยเห็นว่าบุญนี่ช่วยได้เลยมั่นในบุญเลยกรรมฐานนี่จริงๆถ้าเรามันทำมันไม่เกิดจริงๆเราไปหาอุบายในการรักษาศีลสมาทานศีลแล้วก็ให้ทานตักบาตรทำบุญชำระใจให้ดีบางทีก็ว่าให้ไปกวาดวัดไปกวาดวัดล้างส้วมวัดอะไรเงี้ยกรรมฐานดีแต่คนโอ้โหหาว่าล้างส้วมเนี่ยมันต่ำเหลือเกินแต่พอไปล้างแล้วไปถูแล้วไปกวาดวัดแล้วพอมานั่งกรรมฐานนิวรณ์ดับหมดสมาธิเกิดได้กรรมฐานไม่ตันแต่นั่นจะไปนั่งอย่างเดียวก็ต้องอาศัยว่าแต่สติปัฏฐานสี่นี่ช่วยได้แต่ว่าถ้ามันสติปัฏฐานสี่ยังช่วยไม่ได้เราก็ต้องหาอุบายเอาบุญกุศลเข้ามาช่วยนั่งฟังธรรมบ้างคุยธรรมะบ้างไปหาผู้รู้แนะนำวิธีทำบ้างอะไรเงี้ยแต่จะใช้ไปเปลี่ยนกรรมฐานมากไม่ดีนะเอาอย่างโน้นบ้างเอาอย่างนี้มากลายเป็นคนผงซ่านเลยหนอบ้างพุทโธบ้างสัมมาหลังนี้เตะกันยุ่งเลยนี่พอมันนั่งแล้วโอ้มันทะเลาะกันอันโน้นก็จะดีอันนี้ก็ดีไม่สงบหรอกพุทโธก็พุทโธไปเลยพุทโธให้มันจริงจังมันก็เดี๋ยวก็สงบคนที่นั่งหลายอารมณ์นั้นไม่ค่อยสงบหรอกเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ไม่สงบฉะนั้นต้องเอาหลักเดียวพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอานาปานุสติเอสาโลมานาคาทันตาตะโจอาการ32ในภาวนาไปเถอะสงบเองเพียงไม่ให้จิตออกจากร่างนะมันจะต้องสงบบางคนไม่ต้องนั่งหรอกโยมบางคนเพียงยืนเดินนั่งนอนไม่ให้ใจไปคิดอะไรมันก็รู้ได้เห็นได้สงบได้ในกรรมฐานจะต้องรู้ตัวเองรู้ใจรู้กายได้ลึกดูนี่แหละกรรมฐานนะกรรมฐานดูตัวเองสมาธิดูตัวเองก็ต้องดูตัวเอาดูตัวหยาบเกสาโลมานาคาตันตาตะโจตะโจตันตานาคาโลมาผมขนเล็บฟันหนังไม่นึกให้ออกถ้านึกไม่ออกเราก็ลืมดูมันดูหรือบางก็ขลับตาตัวเองนึกไม่ออกดูสิถ้าเรื่องราวต่างๆนึกได้หมดเลยใจนิราจริงๆธรรมะเอาไม่ออกเนี่ยมันดูตัวเองจะลืมแล้วไปนึกโน้นไกลเลยไปทำอะไรไปแต่ครั้งไหนเอามาคิดหมดแต่พอมาดูตัวเองเอาลืมอีกเลยพอหลับตาไม่เห็นอีกแล้วเราก็พยายามฝึกให้มันอยู่กับตัวกับเนื้อเลยข้างหลังมันชินไปเองแม้แต่เรานึกอะไรไม่ออกก็นึกกับโลกที่เราชอบก็ได้โลกที่เราชอบนี่ก็ได้เสื้อที่เราชอบนี่ก็ได้เอาให้มันติดตัวก็ใช้ได้แต่พอจะเอาจริงๆมันก็ไม่เอาแล้วก็โลกไปนึกกับโลกตัวอื่นอีกแล้วไปหากับโลกตัวตำร้านอีกแล้วคนนี้ไอ้ตัวนี้

0: กลับไม่ไปด้วยกันเป็นอย่างนั้นใจคนเราเราก็ต้องพยายามฝึกฝึกได้มันก็สบายมันก็มีหลักถ้าสงสัยก็ถามมานะ เนี่ยเอารูปนามเอารูปงามเอารูปงามนามเพราะเอางั้นทำบุญเอาชื่อทำบุญเอาหน้าก็หมายถึงว่าทำบุญเอาหน้าก็เอารูปงามถ้าเอาชื่อเสียงดีก็เอานามเพราะอย่างคนชื่อไม่เพราะบางคนก็ไม่ชอบกันนะอย่างคนว่าคนชื่อไม่ดีมันก็ไม่ดูไม่ดีเหมือนกันนะดังนั้นคนเราก็ต้องมีรูปงามนามเพราะก็เป็นบุญบารมีที่เราทำมาแต่ชาติก่อนก็ได้รูปงามแห่นามก็เพราะเขาเรียกเลยก็สะดุดหูคนอะไรอย่างคนชื่อเมนนี่ใครไม่อยากหรอกเรียกว่านามไม่เพราะเนี่ยนามชื่อไม่เพราะคนที่เป็นโรคขี้กาขี้เคลื่อนโรคขี้ทูดขูดถังก็เรียกว่ารูปไม่งามทำบุญไว้ไม่ดีชาติก่อนไม่ได้ทำบุญไว้มาชาตินี้เลยกลายเป็นคนรูปไม่งามบุญทั้งนั้นน่ะที่ทำไว้เนี่ยรูปงามนามเพราะเขาอาศัยบุญเก่าทำมาถ้าไม่ใช่บุญน่ะมันมาไม่ได้หรอกคนเราจะแล้วตอนนี้ก็พอตกนั่นก็เขาก็จัดอาหารญาติโยมจะมาทำบุญกันโยมมาทำบุญก็เอาอาหารวางเป็นแถวพระก็ตักใส่บาตรเนงก็ตักตอนนี้โยมไม่ชีก็ตักทีนี้โยมก็ตักตามตักแล้วก็มานั่งฉันพิจารณาอาหารกันที่พื้นดินนั่นแหละพระก็นั่งฉันข้างบนนั่งบนอัศจรรย์แท่นอัศจรรย์โยมก็นั่งล่างฉันรวมพอฉันพอพระเริ่มฉันโยมก็ผู้คารวะเนี่ยหลายร้อยคนก็เข้าตักทีแรกเขาก็ไม่เป็นก็หยิบช้อนหยิบอะไรชงเชงแล้วก็อบรมถ้าฉันแบบขาดสติเราก็ไม่เรียบร้อยให้ถ้าคนไหนรีบฉันแสดงว่าหิวอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยเรียบร้อยหมดทุกคนก็อยากเป็นผู้ดีทั้งนั้นอ่ะผู้ดียิ่งกว่าผู้ดีก็พูดถึงผู้ดียิ่งกว่าผู้ดีก็ทุกคนก็หยิบช้อนไม่ค่อยหยิบจานไม่ค่อยหยิบอาหารทุกชิ้นนี่จะมีประโยชน์หมดเลยแล้วเศษอาหารนี่เขาจะไม่ทิ้งเลยเขาจะเก็บเอาไปทางขยะทุกคนจะต้องสะอาดหมดเลยมีความสุขมากกว่าเที่ยวไปเที่ยวดิ้นอยู่ตามหาดทรายอะไรเท่าไหร่จะไปเมาหัวตำดินอะไรเนี่ยมันปีใหม่บางคนก็โหลุกไม่ขึ้นน่ะแล้วนี่ยังไม่เพิ่งจะกลับเมื่อเช้านะโยมปีใหม่มาจากทางโน้นแล้วนะโยมมาหลายจังหวัดมาตั้งแต่สุราษฎร์มาจากนครมาจากภาคเหนือมาปีใหม่กันปีนี้มาแขวนกฎนี่กดให้นอนตามคนไม้ผู้ชายเราก็เอาไว้แถบผู้หญิงก็เอาไว้บริเวณวัดนิจุคนได้หลายร้อยคนปีใหม่ปีนี้ญาติโยมที่ไปมีความสุขมากไม่เสียเงินเลยเสียค่าเรือด่วนไม่กี่บาทเลยทำอย่างถูกที่สุดเลยแล้วก็สมดุลกันที่ว่าทางรัฐบาลต้องการให้ประหยัดด้วยแล้วเป็นไงโยมอาหารให้เราไม่ต้องไปซื้อโยมดีก็ที่เราซื้ออีกมีสารพัดกินเลยแล้วอาตมาอยู่วัดสังฆทานไม่เคยฉันบอระเพ็ดหวานมีบอระเพ็ดหวานด้วยมีมะระหวานด้วยมีพริกหวานด้วยมีมะดันหวานเนี่ยมีของหวานให้กินปีใหม่ปีนี้ของขมก็เป็นของหวานพวกอิสลามก็ทำไปเอาไปถวาย2วันบอระเพ็ดหวานกรอบเลยโยมเป็นไงปีใหม่ปีนี้โยมได้กินบอระเพ็ดหวานกรอบนะที่วัดสังฆทานมีบอระเพ็ดหวานกินเนี่ยข้าววัดมันดีอย่างนี้โยมบางคนก็ไปหมดทั้งครอบครัวเลยไปทุกวันเลยติดใจไปทุกวันเนี่ยตกตอนเช้าแล้วไปแล้ว บางคนนอนนี่เพิ่งจะกลับนะเนี่ยคนที่ทางนครทางที่อยู่ภาคใต้เพิ่งจะเริ่มกลับมาเนี่ยบางคนก็ค้าง4วัน3วันตั้งแต่เริ่มวันศุกร์เลย แล้วก็สบายโยมมีความสุขมากมันไม่ต้องไปห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ต้องไปห่วงความกังวลอะไรทั้งหมดมันตัดภาระไปหมดในปีใหม่ปีนี้แต่ถ้ามาอยากให้โยมเป็นอย่างนี้กันทั่วๆไปแล้วจะได้มีความสุขอารมณ์ที่มันจะต้องไปหมกมุ่นอยู่กับบ้านกับเรือนกับการเที่ยวเตะหาทั้งหมดไปอาตมาว่าไม่ควรไปเที่ยวไกลปีใหม่ควรจะเข้าวัดแบบนี้จะได้ไม่เสียการงานและอันตรายก็ไม่เกิดกับเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ป่างามด้วยความเพียรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรคำของเธอทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยเหตุนั้นๆแต่เธอทั้งหลายจงฟังคำของเราหากมีคำถามว่าปาโคสิงคสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไรเราจะตอบว่าสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นและไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้เพียงนั้นสารีบุตรปาโคสิงคสารวันพึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาโคสิงคสูตรที่สองจบ

3. มหาโคปาลสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรใหญ่เหตุแห่งความไม่เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้ 1. ไม่รู้รูปโค 2. ไม่ฉลาดในลักษณะโค 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5.ไม่สุมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำ 7. ไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย

สุประกอบด้วยธรรม11ประการข้อฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ธรรม11ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่รู้รูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟ6. ไม่รู้ท่าน้ำ 7. ไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในโคจร 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง

ภิกษุไม่รู้รูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่คำจัดไข่ค้างเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รับกามวิตกที่เกิดขึ้นไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปรับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นรับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุไม่คำจัดไข่ค้างเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสี่ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจักขุนสี่ไม่ถึงความสำรวมในจักขุนสี่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินทรีย์ไม่ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แล

ภิกษุไม่สุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นโดยพิสดารภิกษุไม่สุมไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรม

ภิกษุไม่รู้ธรรมที่เดิมแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ความปราบปลื้มอิงอัตไม่ได้ความปราบปลื้มอิงธรรมไม่ได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุไม่รู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้อริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงภิกษุไม่รู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดสติปัฏฐาน4ประการตามความเป็นจริงภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารที่ผู้คหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆปิฎรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แล

ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้นายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้ 1. รู้รูปโค 2. ฉลาดในลักษณะโค 3. กำจัดไข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำ 7. รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8.รู้ทาง 9. ฉลาดในที่หากิน 10. รีบนมให้เหลือ 11. บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลจึงเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการข้อฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ธรรม11ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้รูป 2. ฉลาดในลักษณะ 3. กำจัดไข่ค้าง 4. ปกปิดแผล 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำ 7. รู้ธรรมที่ดื่มแล้ว 8. รู้ทาง9. ฉลาดในโคจร 10. รีดนมให้เหลือ 11. บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆปิฎรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง

ภิกษุรู้รูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาพุทธรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปสี่ภิกษุรู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุกำจัดไข่ค้างเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุกำจัดไข่ขางเป็นอย่างนี้แลภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจักขุนสีถึงความสำรวมในจักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แล

ภิกษุสุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุสุมไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างนี้แล

ิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราปลื้มอิงอัตได้ความปราปลื้มอิงธรรมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองค์แปดตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางเป็นอย่างนี้แลภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดสติปัฏฐานสี่ประการตามความเป็นจริงภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่ผู้ข้าพดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างนี้แล

ภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการนี้แลเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาโคปาลสูตรที่3จบ

4. จูละโคปาลสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองอุกกะเจลาแคว้นวัชีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคธเป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าครั้งนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนโง่มาแต่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่าแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่ของมารไม่ฉลาดในธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน

นายโคบาลผู้ฉลาดภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวแคว้นมคธเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่เป็นท่านายโคบาลนั้นต้อนเหล่าโคที่เป็นจ่าฝูงซึ่งเป็นผู้นำฝูงให้ข้ามไปก่อนโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไปโคเหล่านั้นว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีจากนั้นจึงต้อนเหล่าลูกโคที่มีกำลังน้อยให้ข้ามไปโคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่แม้ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้นเป็นคนฉลาดมาแต่กำเนิดในศาสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนพิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ใช่ท่าฉันใดสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนาน

ฝูงโคข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเหล่าโคผู้ที่เป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำฝูงว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันตขีณาสพก็ฉันนั้นเหมือนกันอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคที่มีกำลังและโคที่ฝึกไว้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะโอรัมภาคียสังโยชน์5ประการสิ้นไปจึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหล่าโคหนุ่มและโคสาวว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสกทาคามีก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเราลูกโคที่มีกำลังน้อยว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปจึงไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอย

ไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เป็นธรรมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารีก็ชื่อว่าจักว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ฉลาดในโลกหน้าฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจะเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้น

ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุชนเหล่าใดจะเข้าใจถ้อยคำของเรานั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรฟังควรเชื่อความเข้าใจของชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารผู้มีใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดจุลโคปาลสูตรที่4จบ

0: 5
1: จูลสัจกะสูตรว่าด้วยสัจกะนิครนธบุตรสูตรเล็กอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีในสมัยนั้นสัจกะนิครนธบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลีเป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขากล่าวปราศัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อโต้ตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้ต้นเสานั้นโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยครั้นในเวลาเช้าท่านพระอัสสชิครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีสัจกะนิครนธบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ในกรุงเวสาลีได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกลจึงเข้าไปหาได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ถามว่าท่านพระอัสสชิพระสมณะโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมที่เป็นไปในพวกสาวกโดยส่วนมากเป็นอย่างไรท่านพระอัสสชิตอบว่าอัคคิเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้สัจกะนิครนธบุตรกล่าวว่าท่านพระอัสสชิข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้ชื่อว่าฟังเรื่องที่ผิดทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะพบพระสมณะโคดมนั้นและสนทนากันสักครั้งทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะปลดเปลื้องพระสมณะโคดมจากทิฏฐิชั่วนั้นได้

ัจจกะนิครนทบุตรชวนเจ้าลิชวีไปฟังการโต้วาทะสมัยนั้นเจ้าลิชวีประมาณ500พระองค์ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสัจกะนิครนทบุตรเข้าไปหาเจ้าลิชวีเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นอย่างนี้ว่าขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจักยืนยันตามคำที่พระอัสสชิซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักฉุดกระชากลากพระสมณะโคดมไปมาด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับแกะที่ขนยาวที่ขนแล้วฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้นหรือให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวางเสื่อลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห้วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักสลัดฟัดฟาดพระสมณะโคดมด้วยคำต่อคำให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับถ้วยที่หูแล้วสลัดฟัดฟาดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณะโคดมเหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาซักป่านให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ปีลงสู่สระโบกขรณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาซักป่านฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมจะกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะได้อย่างไรที่แท้ท่านสัจจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสมณะโคดมบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสัจจกะเป็นอะไรจึงกล่าวแย้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจะทรงกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะครั้งนั้นสัจจกะนิครนทบุตรมีเจ้าลิชวีประมาณ500พระองค์ห้อมล้อมได้เข้าไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวันสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นสัจจกะนิครนทบุตรเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านผู้เจริญบัดนี้พระสมณะโคดมอยู่ณที่ไหนพวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณะโคดมพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นจึงตอบว่าอาคิเวสนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจจกะนิครนทบุตรพร้อมด้วยเจ้าลิชวีจำนวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวันถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรแม้เจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลปราศัยแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ณที่สมควร

ัญหาของสัจกะนิครนทบุตรสัจกะนิครนทบุตรครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่งถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอัคคิเวสนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิดท่านพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรคำสั่งสอนของท่านพระโคดมที่เป็นไปในพระสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างไรเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตาวิญญาณไม่ใช่อัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านพระโคดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิดท่านพระโคดมพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลต้องทำด้วยกำลังการงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดบุรุษบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีรูปเป็นอัตตามีเวทนาเป็นอัตตามีสัญญาเป็นอัตตามีสังขารเป็นอัตตามีวิญญาณเป็นอัตตาต้องดำรงอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงจะประสบบุญหรือบาปได้อคิเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรือท่านพระโคดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริงและหมู่ชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรืออคิเวสนะหมู่ชนเป็นอันมากจักช่วยอะไรท่านได้เชิญท่านยืนยันคำของท่านเถิดท่านพระโคดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณเป็นอัตตาของเรา

ทรงย้อนถามสัจกะนิครนทบุตรด้วยอุปมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคคีเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจักสอบถามท่านในข้อนี้แลท่านเห็นควรอย่างไรท่านควรตอบอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโคศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือสัจกะนิครนทบุตรกราบทูลว่าท่านพระโคดมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโคศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธมีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่คณะผู้ปกครองเหล่านี้คือเจ้าวัชีเจ้ามัลละก็มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่าริบสมบัติคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศในพระราชอาณาเขตของพระองค์ทำไมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโคศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธจะไม่มีอำนาจเล่าพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วนั้นต้องมีอำนาจแน่และควรจะมีอำนาจอัคคีเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนทบุตรก็นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสัจกะนิครนทบุตรเป็นครั้งที่สองว่าอัคคีเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาของเรานั้นท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนทบุตรก็นิ่งเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสัจกะนิครนทบุตรว่าอัคคีเวสนะบัดนี้ท่านจงตอบไม่ใช่เวลาที่ท่านจะนิ่งผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึงสามครั้งแล้วไม่ตอบศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นนั่นเองขณะนั้นยักษ์วชิรปาณีถือกระบองเพชรมีไฟลูกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจกะนิครนทบุตรคิดว่าหากสัจกะนิครนทบุตรนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรมถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แลพระผู้มีพระภาคกับสัจกะนิครนทบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิรปาณีนั้นในทันใดนั้นสัจกะนิครนทบุตรตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งได้กราบทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพเจ้าจะตอบณบัดนี้

หลักไตรลักษณ์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอาคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือสัจกานิครุฑบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสัญญานั้นว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราท่านมีอำนาจในวิญญาณนั้นว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญท่านจงมนสิการเถิดครั้นมนสิการแล้วจึงตอบเพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ตรงกันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข

เป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายละถึงท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปแล้วจึงอยู่มีบ้างหรือจะพึงมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรามิใช่หรือจะไม่มีอย่างไรได้ข้อนี้ต้องเป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญ

สัจกะนิครนทบุตรยอมจำนนอัคคีเวสนะบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่ามีต้นตรงกำลังรุ่นยังไม่ออกปลีเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้นแล้วตัดยอดลิดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้จากที่ไหนแม้ฉันใดท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันถูกเราซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าวปราศัยนี้ในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโต้ตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียวหากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจแม้เสานั้นโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยอคิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงไปยังผ้าห่มแล้วตกลงที่พื้นส่วนหยาดเหงื่อในกายของเราในบัดนี้ไม่มีเลยดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดพระวรกายอันมีพระชวีวันดุจทองคำในที่ชุมชนนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจกะนิครนทบุตรถึงกับนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณครั้งนั้นเจ้าลิชวีนามว่าทุมะมุขะเห็นว่าสัจกะนิครนทบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุมะมุขะขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิดเจ้าลิชวีนั้นกราบทูลว่าในที่ใกล้บ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งพวกเด็กชายหญิงเป็นจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็ลงไปจับปูขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นสายก้ามไปทางใดเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยตีทุบก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลง

อุสะบุครณีนั้นเหมือนก่อนได้แม้ฉันใดทิฏฐิที่เป็นเสี้ยนน้ำที่เข้าใจผิดและที่ขวัดแขวงบางอย่างของสัจจคนิครนบุตรถูกพระองค์หักโค่นลบล้างเสียแล้วบัดนี้สัจจคนิครนบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพื่อโต้วาทะอีกฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจ้าลิชวีนามว่าทุมะมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วสัจจคนิครนบุตรจึงพูดว่าเจ้าทุมะมุขะท่านหยุดเถิดหยุดเถิดท่านพูดมากนักข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าพูดกับท่านพระโคดมต่างหาก

พระสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนสัจกะนิครนทบุตรขั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญคำพูดนี้เป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นหยุดไว้ก่อนถ้อยคำนั้นอาจเป็นแต่คำเพ้อเจ้อพูดเพ้อกันไปด้วยเหตุเพียงเท่าไรสาวกของท่านพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของพระศาสดาของตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาคิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์นั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลสาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดาของตนข้าแต่พระโคดมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุชื่อว่าเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอัคคิเวสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์นั้นทั้งหมดคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเห็นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจึงหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยม3ประการคือ 1. ความเห็นอันยอดเยี่ยม 2. ข้อปฏิบัติอันยอดเยี่ยม 3. ความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมเมื่อมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกตนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อให้ข้ามพ้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพพานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อ

จัจจกะนิครนทบุตรถวายภัตตาหารเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกะนิครนทบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นคนคอยคำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่าตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนบุรุษมาปะทะช้างซับมันเข้าก็ดีพบกองไฟที่กำลังลุกโชนก็ดีพบงูพิษที่มีพิษร้ายก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่พอมาพบท่านพระโคดมเข้าแล้วไม่มีใครเอาตัวรอดได้เลยข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่าตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นสัจจกะนิครนทบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าฤาวีเหล่านั้นว่าเจ้าฤาวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไว้แล้วเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นพวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าจงเลือกอาหารที่ควรแก่ท่านพระโคดมเถิดเมื่อล่วงราตรีแล้วเจ้าฤาวีเหล่านั้นได้นำภัตตาหารประมาณ500สำรับไปให้แก่สัจจกะนิครนทบุตรเขาจึงให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาอันควรภัตตาหารจัดเตรียมสำเร็จแล้วครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอารามของสัจจกะนิครนทบุตรแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วจากนั้นสัจจกะนิครนทบุตรได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มน้ำด้วยมือตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์จากบาทแล้วสัจจกะนิครนทบุตรจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอบุญและผลบุญในทานครั้งนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัคคิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิณายบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจักมีแก่ทายกทั้งหลายบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิณายบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจักมีแก่ท่านจุลสัจจกะสูตรที่5จบ

6. มหาสัจกะสูตรว่าด้วยสัจกะนิครนตบุตรสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่คูตคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีขณะนั้นสัจกะนิครนตบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปที่กูตคา

พรรษาลาป่ามหาวันท่านพระอานนท์ได้เห็นสัจกะนิครนตบุตรเดินมาแต่ไกลจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัจกะนิครนตบุตรนี้เป็นนักโต้วาทะพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตชนจำนวนมากยอมยกว่าเป็นผู้มีลัทธิดีเขาปรารถนาจะติเตียนพระพุทธเจ้าปรารถนาจะติเตียนพระธรรมและปรารถนาจะติเตียนพระสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งสักครู่หนึ่งเถิดพระผู้มีพระภาคจึงประทับอยู่บนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วขณะนั้นสัจกะนิครนตบุตรเข้าไปถึงที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า

ปัญหาของสัจจกะนิครนธบุตรข้าแต่พระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมันประกอบกายภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบจิตตภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางกายเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางกายกระทบเข้าแล้วความขัดย่อขาจักมีบ้างหัตถ์ไทยจักแตกบ้างเลือดอุ่นจักพุ่งออกจากปากบ้างจักถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างจิตอันหมุนไปตามกายของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจกายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมจิตมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมันประกอบจิตตภาวนาอยู่แต่หาได้มันประกอบกายภาวนาไม่สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมประสบทุกขเวทนาทางจิตเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลถูกทุกขเวทนาทางจิตกระทบเข้าแล้วความขัดย่อขาจักมีบ้างหัตถ์ไทยจักแตกบ้างเลือดอุ่นจักพุ่งออกจากปากบ้างจักถึงความมีจิตฟุ้งซ่านจนเป็นบ้าบ้างกายที่หมุนไปตามจิตของผู้นั้นก็เป็นไปตามอำนาจจิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้อบรมกายข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีความคิดว่าหมู่สาวกของท่านพระโคดมมันประกอบจิตตภาวนาอยู่โดยแท้แต่หามันประกอบกายภาวนาอยู่ไม่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอัคคิเวสนะท่านได้ฟังกายภาวนามาอย่างไรสัจจกะนิครนธบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญท่านนันทะวัชโคตท่านกิสะสังกิจโคตท่านมัคคลิโคสารก็ท่านเหล่านี้เป็นอเจลกะประพฤติเปลือยกายเป็นคนไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่ที่แมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำละถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเจ็ดวันถือการบริโภคภัตตาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้บ้าง

้มีพระภาคตรัสถามว่าอาคิเวสนะบุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยพัดเพียงเท่านั้นอย่างเดียวหรือสัจกะนิครนทบุตรทูลตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นดังนั้นพระโคดมผู้เจริญบางทีท่านเหล่านั้นเคี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีบริโภคโภชนะอย่างดีลิ้มของลิ้มอย่างดีดื่มน้ำอย่างดีให้ร่างกายนี้มีกำลังเจริญอ้วนพีขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวสนะบุคคลเหล่านั้นละทุกขกิริยาที่ประพฤติมาแล้วบำรุงกายนี้ในภายหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นกายนี้ก็มีความเจริญและความเสื่อมไปพระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่าอคิเวสนะท่านได้ฟังจิตภาวนามาอย่างไรสัจกะนิครนทบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามในจิตภาวนาไม่อาจทูลตอบได้

กายภาวนาและจิตตภาวนาขณะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับสัจจกนิครนทบุตรว่าอัคคิเวสนะกายภาวนาที่ประพฤติมาก่อนซึ่งท่านอบรมแล้วนั้นไม่ใช่กายภาวนาที่ถูกต้องในอริยวินัยท่านยังไม่รู้จักแม้กายภาวนาจะรู้จักจิตภาวนาได้อย่างไรบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตและบุคคลผู้ได้อบรมกายผู้ได้อบรมจิตมีได้ด้วยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววิธีนั้นสัจจกะนิครนทบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า

บุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบแล้วมีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็เศร้าโศกเสียใจรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตอคิเวสนะบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้

0: บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้วไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกแล้วก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ได้อบรมจิตอาคีเวสนะบุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้สัจกะนิครนทบุตรกราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณะโคดมเพราะท่านพระสมณะโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาคิเวสนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระทีบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังพอหนวดเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่สัจกานิครนทบุตรกราบทูลว่าสุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระสมณะโคดมผู้เจริญโดยแท้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาคิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองนั้นจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก่อนการตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เรามีความคิดว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดมิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิด
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วส้นขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆปล่อยพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4

ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2

ทรายทาวทรายกดสามส้นทรายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองทรายทาวกดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสอง

0: กด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวา

0: เดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแท้แต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติประฐานสี่ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างภาคอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราเลยว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่คนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวถึง7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
0: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายใน
2: กายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานมรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

พระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปชาท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวก็เริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

บัดนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ

เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในรายการชมรมพุทธศาสตร์วังพญาไทยที่รู้จักกันง่ายก็คือโรงพยาบาลพระมกุฏวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปารภธรรมะกับท่านผู้ฟังที่สนใจในด้านประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็คงมีโอกาสได้บรรยายในเรื่องความเป็นจริงที่เราเอาธรรมะมาใช้เราได้ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์อะไรไปบ้างในชีวิตประจำวันของเราผู้ฟังก็ขอให้ตั้งใจฟังในการปฏิบัติธรรมไปด้วยเอามือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็สงบตั้งใจฟังหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ใช้บริกรรมที่เราเคยบริกรรมมาที่ครูบาอาจารย์เราเคยสอนหรือใช้คำบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกทำสมาธิในการฟังธรรมเวลาลมหายใจเราเข้าเราก็นึกพุทธเวลาลมหายใจออกเรานึกว่าโทนึกถึงหน้าของเรานึกถึงลมหายใจของเรานึกถึงตัวของเรานึกน้อมมาที่หน้าของเราที่ตัวของเราเรียกว่ามีสติจะมีสมาธิกันความหลงแล้วเราจะได้รู้ความจริงของความสงบเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้ความสงบแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงว่าใจเราเป็นอย่างไรใจเราเข้าถึงธรรมะแค่ไหนเราลองปฏิบัติธรรมทำใจสงบสักพักหนึ่งภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกสังเกตลมหายใจที่สองช่องจมูกของเราผ่านเข้าออกทุกระยะลมตั้งแต่เกิดมาแล้วลมไม่เคยหยุดเลยจะหลับก็ดีจะตื่นก็ดีจะกินเดินนั่งนอนก็มีลมอยู่ทุกระยะที่เรายืนเดินนั่งนอนแต่เราขาดผู้รู้ขาดผู้พิจารณาจึงลืมลมหายใจเราใจเราจึงไม่สงบวันนี้มีโอกาสได้มาบรรยายกับทั้งหมอและพยาบาลและเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยและผู้ที่สนใจธรรมะคนเรามีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัวไปได้คนที่กลัวเพราะอะไรเพราะขาดหลักธรรมะจึงกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวยากลำบากกลัวพลัดพรากจากกันกลัวความจนเข้ามาบีบคั้นทุกคนกลัวกันทั้งนั้นทำยังไงเราจึงจะกำจัดความทุกข์คือความกลัวกลัวผิดหวังกลัวเสื่อมลาภกลัวเสื่อมยศกลัวถูกนินทากลัวไม่มีใครสรรเสริญไม่ใช่กลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนอย่างเดียวกลัวมีอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้มีลาภกลัวเสื่อมลาภมียศเกลือกลัวเสื่อมยศมีความสุขก็กลัวว่าความสุขจะหมดไปทุกคนมีความกลัวเป็นอารมณ์ทำไงจะกำจัดความกลัว
ความกลัวนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรความกลัวนี่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจหรือเป็นไข้ใจไข้ใจในที่นี้ใครเป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างมีโอกาสจะเป็นได้ทุกคนไม่ว่าเจ้าว่านายไม่ว่าหมอว่าพยาบาลไม่ว่าคนไข้มีโอกาสจะเป็นไข้ได้ทุกคนไข้เพราะความเป็นทุกข์ใจไข้เพราะความกังวลใจไข้เพราะความไม่สบายใจไข้เพราะกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมีลาภกลัวจะเสื่อมระยะลาภมียศกลัวจะเสื่อมยศมีความสุขกลัวจะหมดความสุขกลัวเขาจะให้ร้ายกลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่สรรเสริญนี่แหละคือไข้ใจคนเป็นไข้ภายนอกหมอรักษาได้แต่ไข้ภายในนั้นหมอรักษาไม่ได้เพราะขาดยาธรรมะเขาเรียกว่าขาดยาคนที่จะหายุกยารักษาโรคไข้ใจได้นั้นต้องมีธรรมะคือมีแนวทางรู้ทางปฏิบัติใจต้องสร้างพลังคือสติให้รู้ตัวให้รู้กายรู้ใจเรียกว่าภาวนาหรือทำสมาธิให้เกิดขึ้นคนเราทุกวันนี้เป็นไข้ใจกันมากทุกใจเนี่ยไม่มีใครจะหักห้ามได้นอกจากเอาธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติความกังวลความกลัวไม่สำเร็จทำไรแล้วอดที่จะมาคิดนึกไม่ได้ทำดีก็ดีทำไม่ดียิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทั้งจะทำที่คนรู้มากก็ดีคนไม่รู้มากก็ดีถ้าเห็นยิ่งทำคนเดียวยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะมันเป็นโรคมันเป็นโรคภายในคือเรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายด้วยยุกยารักษาโรคบางคนนี้ไม่มีสาเหตุอะไรหมอมาตรวจแล้วว่าไม่มีอะไรแต่ไม่มีแรงไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้แต่จะกินแล้วก็นอนไม่มีกำลังทั้งหมดอ่อนเพลียลงไปอ่อนเพลียลงไปหาสาเหตุไม่ได้ตรวจอย่างไรก็ไม่พบถ้ามาค้นหาสาเหตุของหัวใจก็คือเป็นไข้ใจเพราะความไม่สมหวังเพราะความไม่สมหวังที่ตนเองเอามาคิดตั้งแต่อดีตมากลับมาเป็นทุกข์กับเรื่องเก่าๆกับความผิดหวังเก่าๆนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าไข้ใจรักษาไม่หายคนที่จะรักษาหายได้ก็คือบุคคลที่นำธรรมะเข้ามาปฏิบัติทุกวันคนเรานี่ไม่ใช่ทุกแต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ทุกแต่เพียงเจ็บไข้ได้ป่วยทุกไม่สบายใจนี่ทุกมากที่สุดจากการเป็นหนี้เป็นสินจากการใช้จ่ายไม่พอจากการคลองเรือนไม่ถูกใจจากการทำงานกับหน้าที่ไม่ถูกใจในหน้าที่ไม่ถูกใจกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่พอใจในงานหรือไม่พอใจในลูกน้องหรือไม่พอใจในนายหรือไม่พอใจกับเพื่อนที่ทำงานอันนี้เรียกว่าทุกข์ถ้าเป็นมากๆแล้วจะทำไงเป็นมากๆก็กลุ้มร้อนเครียดไม่สบายใจเราจะมองเห็นหน้าจากคนที่ทำงานเครียดมากๆเวลาเครียดมากเราจะเห็นมันหน้าไม่สบายหน้านิ้วคิ้วกระมวดแล้วแสดงอาการออกมาก็คือการไม่สุภาพจะพูดจาอะไรก็กระทบกระเทียบจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่สงบแสดงอาการกระทบกระแทกตึงตังเช่นนั้นเรารู้แล้วว่าคนนั้นเป็นไข้ใจคนนั้นไม่สามารถจะรักษาหัวใจตัวเองได้เพราะปล่อยตามอารมณ์ที่เคย
ฉะนั้นถึงว่าทุกวันนี้คนเรามีปัญหาเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่คนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ก็คือไม่เอาธรรมะนั่นเองคือยังคิดว่าทางอื่นแก้ได้อยู่เป็นการไปเที่ยวเกเรฮะกินเหล้าเมาสุราไปทางอื่นๆก็คิดว่านั่นน่ะคือทางแก้ใจได้แต่เมื่อแก้แล้วก็กลับเพิ่มทุกข์มากขึ้นไม่เคยสบายใจพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสะสมกิเลสให้เศร้าหมองมากขึ้นทำให้ความโลภเพิ่มมากขึ้นความโกรธเพิ่มมากขึ้นความหลงไม่รู้จักความจริงเพิ่มมากขึ้นคือหลงอะไรคือหลงในสังขารว่าเรายังไม่แก่ไม่เท่าแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าคนเรานั่นน่ะจะเอาอะไรไปได้ในเมื่อเราเกิดมาแล้วไม่สร้างความดีคนเราเมื่อไม่เกิดมาแล้วไม่สร้างความดีไม่ทำใจให้สงบแล้วย่อมทำลายตัวเองย่อมทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดไปเช่นความโกรธเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้เลยความโกรธกันความเกลียดกันความอิจฉาริษยากันความให้ร้ายกันไม่เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราได้เลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทุกคนเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเองด้วยการรู้จักการควบคุมอารมณ์เราทำงานทำการเราจะอยู่ในฐานะใดเราต้องรู้จักคำว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เกิดความตึง

ครียดไม่ให้เกิดความไม่พอใจกับการกระทำของผู้อื่นก็ดีการกระทำของเราก็ดีฉะนั้นถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเรารู้ได้ว่าวิธีพึ่งตัวเองวิธีพึ่งอย่างไรหมอถ้าเป็นทุกข์ทางใจหมอจะพึ่งตัวเองจากอย่างไรหมอก็ต้องพึ่งจากการมีธรรมะทำให้ใจสงบคนไข้ถ้าจะพึ่งตัวเองทำอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาหมอมาพึ่งทั้งหมดไม่ได้ถ้าเราไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตแล้วย่อมหายป่วยยากแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราต้องหายเราต้องพยายามฝืนความเจ็บปวดให้พ้นไปจากเราให้ได้นั่นเนี่ยเรียกว่าพึ่งตัวเองเมื่อเรามีความไม่สบายใจเรามีความโกรธเรามีความเครียดเราจะทำไงให้หายเราต้องพึ่งตัวเองด้วยการยึดหลักธรรมะพยายามปล่อยพยายามวางพยายามปรงพยายามละให้มากขึ้นดังที่เราได้มาเริ่มต้นในการภาวนาพุทโธเมื่อก่อนเราไม่มีคำว่าพุทโธมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่พอใจเราแสดงออกโกรธไปเกลียดไปว่าไปแสดงออกทั้งกายวาจาใจก็เรียกเพราะเราไม่มีสติก็คือขาดธรรมะแต่เมื่อเรามีธรรมะแล้วเราก็ตั้งสติมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พุทโธไว้พุทลมเข้าโทลมออกหรือเราพยายามยึดหลักการปฏิบัติของเราทำใจของเราให้ดีให้ได้ถ้าใจเราดีไม่ได้แล้วเสียหมดเสียทั้งใจเสียทั้งกายเสียทั้งงานเสียทั้งการเพราะใจเราเสียนี่จะเรียกว่าทุกคนเรามีโอกาสที่จะเป็นไข้ใจได้ไข้อื่นรักษาหายได้เป็นตรงไหนก็ผ่าตัดหรือกินยารักษาตามที่หมอสั่งแต่ไข้ใจนี่เป็นกันทุกคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเกิดความไม่สมหวังแล้วจะเป็นไข้ใจอันใดที่ทำไม่ถูกใจนั้นเรียกว่าทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความตึงเครียดกลับเอาเก็บมาคิดมานึกจนกลายเป็นทุกข์ใจเสมอไปคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะทำให้มีความสุขตลอดชีวิตคนที่จะหาความสุขได้ตลอดชีวิตนั้นไม่มีเลยแต่เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเราจะให้ความทุกข์มันดับชั่วขณะหนึ่งความทุกข์ทางกายนั้นดับได้เพียงเปลี่ยนอิริยาบถเช่นปวดท้องกินยาหิวข้าวกินข้าวหิวน้ำกินน้ำห่วงนอนแล้วนอนร้อนแล้วเข้าลมเมื่อยแล้วขยับปวดเมื่อยแล้วหาหยุกยารักษาโรคความทุกข์ของสังขารร่างกายนั้นเป็นเพียงบำบัดชั่วขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแต่ความทุกข์ทางใจนั้นจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะกินจะอยู่ในยาบทใดมันไม่เคยดับมันไม่มีเคยดับเลยเพราะความคิดของเรานั้นยิ่งโตยิ่งคิดมากยิ่งโตมากยิ่งคิดมากคิดไปมากเท่ากับอายุตัวเองโตมากยิ่งปรุงมากยิ่งรู้เรื่องมากยิ่งจำมากยิ่งคิดมากยิ่งสร้างสรรค์มากในใจตัวเองไม่ใช่โตแล้วมีสติปัญญาเลิกคิดได้แต่เราเมื่อตอนเด็กเราไม่คิดอะไรเลยถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนพ่อแม่ให้ทำยังไงครูบาอาจารย์ให้ทำไงทำตามได้หมดแต่เมื่อโตแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำจะกินเราจะห้ามคิดก็ห้ามไม่ได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราห้ามใจเราไม่ได้มันติดขวางอยู่ในใจความโกรธก็ห้ามไม่ได้ความโลภความหลงก็ห้ามไม่ได้มันไม่เคยหยุดคิดได้เลยเพราะมันรู้มากมันเห็นมากมันจำมากมันประสบการณ์มากแต่ที่ความรู้คิดมากๆนั้นมันทำมาให้เราเนี่ยเกิดความไม่สงบเกิดความพุ่งสร้างพุ่งแต่งจนกลายเป็นเครียดเหมือนกับคนเราที่ว่าถ้าเราไม่มีรักเลยเราก็ไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลย
แต่ถ้าเรามีรักหนึ่งรักเราก็รู้จักความทุกข์มากในความรักหนึ่งรักแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ขออีกรักหนึ่งเราก็ทุกข์เพิ่มมาอีกสองรักเหมือนกับเราแบก50 กิโลเราก็เพิ่มมาอีก100 กิโลแต่ถ้าเรามีพยายามรักมากขึ้นรักมากขึ้นเราจะไม่มีหัวใจที่ว่างเลยเช่นเดียวกันเราโกรธเพียงวันละครั้งเดียวเราก็ร้อนใจเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเราโกรธวันละหลายละ10 ครั้งเราก็ร้อนใจวันละ10 ครั้งแต่ถ้าเราโกรธเกลียดตลอดวันเราไม่มีหัวใจว่างเลยเพราะหัวใจเราเนี่ยหนักด้วยความโกรธความโกรธจึงเข้ามาทำลายจิตใจเราไม่เคยมีความสุขเลยตลอดวันไหนเลยความโกรธก็เข้ามาลุกกุ้มลุมในหัวใจไหนเลยความรักก็เข้ามากุ้มลุมในหัวใจความโลภความหลงก็เข้ามาเต็มในหัวใจหัวใจในน้อยเราเนี่ยคิดมากเหลือเกินเหมือนกับรถที่คันเล็กๆแต่กระทุกเกินน้ำหนักไม่ช้ามันก็พังไม่ช้ามันก็ต้องเป็นอันที่เสื่อมสลายไปเพราะอะไรเพราะมันกระทุกเกินน้ำหนักใจเรานี่เนี่ยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทที่ต้องเข้ามาหาหมอเพราะเราไม่เลยละความทุกข์เพราะเราไม่มีวิธีดับทุกข์เพราะเราคิดไม่น้อยเลยเพราะเราไม่หยุดคิดเลยการที่หยุดคิดไม่เป็นนั่นเนี่ยเราจึงต้องทุกข์หนักต้องทรมานจิตใจกระสมกระสานไม่มีความสบายใจเลยตลอดวันตลอดคืนทำอย่างไรเราจะมีความสุขในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไว้บ้างเราต้องรู้จักหลักสงบคำว่าสงบนั้นที่พุทธเจ้าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเลยทำไมพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสนุกกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องพุทธเจ้านั่นมันเป็นเพียงคลายอารมณ์หรือระบายอารมณ์แต่ถ้าติดยึดแล้วสิ่งนั้นคือทุกข์แต่ที่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสุขใดไม่เกินความสงบโยมลองสงบเพียง5 นาทีลองละความคิดเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่มันมีปัญหาในหัวใจเราเธอได้ครั้งละ5 นาทีเนี่ยจะรู้ว่าสมองของเรานี่โล่งโปร่งหมดหัวใจของเรานี่ว่างเบาเหมือนกับหยิบยกความหนักอกหนักใจเหมือนกับเอาภูเขาทั้งลูกเนี่ยออกจากอกเราแต่ถ้าเราทำใจให้ว่างให้สงบไม่ได้แล้วเราแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยหนักไม่เคยสบายใจเลยฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงชื่อว่าทำเพื่อช่วยตัวเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถทำเพื่อช่วยตัวเองไม่ให้ทุกข์มากเราเป็นหน้าที่ที่ช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่เราช่วยแต่เพียงกายเพียงกิริยาแต่ใจเรายังไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเราจะช่วยให้ถึงใจนั้นเราต้องรู้จักคำว่าความสงบความสงบนี่มีมากเท่าไรเมตตาสงสารตัวเองก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราเมตตาสงสารตัวเองมากเท่าไรความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็จะมากเท่านั้นเช่นมีคนมาพูดให้เราไม่สบายใจพูดทางหูซ้ายพูดทางหูขวามีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจทุกเวลาทั้งที่เราเนี่ยพยายามจะทำดีพยายามจะใจดีแต่คนพูดให้เราไม่สบายใจตลอดเวลาถ้าคนพูดให้เราฟังอย่างนั้นไม่สบายใจถ้าเราบ้างล่ะถ้าเราพูดให้คนอื่นไม่ให้เขาฟังอย่างที่เขาพูดให้เราฟังให้เราไม่สบายใจเราก็พูดคำนั้นให้คนอื่นไม่สบายใจเหมือนกันใจเขากับใจเราเหมือนกันไหมฉะนั้นเมื่อบัณฑิตผู้รู้ว่าใครทำทุกข์ให้กับเราเราทุกข์ไม่ชอบใจเราก็ไม่ควรทำทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะเมื่อทำแล้วเขาก็ไม่สบายใจเราก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนจึงชวนกันไปชวนกันไปสู่ความดีชวนกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมชวนกันไปสงบกายวาจาใจไม่ว่าไม่ด่าไม่เคี่ยนไม่ตีไม่เบียดเบียนให้ทุกคนเป็นทุกข์ด้วยวาจาของเรา
ถ้าทุกคนรู้จักสำรวมวาจาแล้วเป็นสัมมาวาจาซะแล้วโลกนี้ย่อมเป็นสุขส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่ว่ากันไม่เสียดสีกันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่พยาบาทอาฆาตกันเพราะทุกคนมีน้ำใจประเสริฐด้วยคุณธรรมเพราะเข้าใจว่าทำให้เขาทุกข์ก็เหมือนกับทำให้เราทุกข์เขาทำให้เราทุกข์เท่าไรเราก็รู้เลยว่ามันไม่ดีเลยไม่น่าทำเลยทุกคนเราเมื่อมีธรรมะอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นโทษทุกข์จึงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองว่าอ๋อนี่อย่างหรือที่พุทธเจ้าจะบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนและตนเป็นที่พึ่งของตนคือไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนช่วยตัวเองจะได้แล้วทุกคนเราเนี่ยถ้าคนไข้ทุกคนเราเนี่ยมีความสามารถมีจิตใจเข้มแข็งมีธรรมะเป็นคนที่อดทนกั้นต่ออารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมากระทบได้นั้นย่อมสบายใจในเมื่อหมอมาให้ยาและรักษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นหลักในหลักหัวใจของทุกคนแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยได้เข้าใจไม่เข้าใจธรรมะข้อนี้ก็เลยมองเลยข้ามไปเมื่อเลยมองข้ามการปฏิบัติธรรมไปแล้วจึงไปยึดแต่ความทุกข์ใจที่เราเครียดที่เรามึนที่เราไม่สบายอกที่เราไม่สบายใจที่เราหงุดหงิดฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมแล้วปัญหาหัวใจอันนี้จะหมดไปใครว่าเราจะใจดีเราจะไม่โกรธเหมือนเก่าเราจะไม่หงุดหงิดเหมือนเก่าเราจะไม่ทำงานเครียดเหมือนเก่าคือบางคนเครียดจนต้องไประบายกับคนอื่นทำงานที่นี้ไประบายกับคนโน้นระบายที่นี่ไม่ได้ก็ไประบายที่คนที่บ้านเพราะอะไรเพราะมันมีความเครียดมากแต่ถ้าเรามีธรรมะนะเราไม่รับเลยเรามีธรรมะนี่เราไม่รับเลยใครจะดีใครจะชั่วเรื่องของเขาเราทำใจของเราให้หยุดยั้งได้เราทำให้ทันอารมณ์ของเราได้ควบคุมใจของเราไม่รับความไม่ดีของใครเลยใครจะด่าใครจะว่ามาเรื่องของเขาเราไม่สนใจทั้งหมดเพราะเรื่องของเราเราก็ทุกข์พอแล้วเรื่องของเราเราก็หนักอกหนักใจพอแล้วเพียงแต่ปัญหาหัวใจเราก็รับไม่ไหวแล้วไหนเลยเราจะไปอยากจะไปรู้อยากจะไปเห็นเรื่องทุกข์ของคนอื่นเมื่อเรามีธรรมะแล้วจึงว่าธรรมะที่ว่าธรรมะธรรมะแก้ทุกข์นั่นอะไรเป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมะทั้งหมดธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมไปแต่บอกชีวิตคนเราเปรียบธรรมะเหมือนกับการแสดงละครการแสดงละครในเป็นฉากชีวิตทำเหมือนเรื่องจริงแต่เมื่อแสดงไปแล้วแสดงไปแล้วบุคคลคล้อยตามหลงกับบทนั้นไปทำให้เสียใจร้องไห้ทำให้โกรธทำให้เกลียดทำให้รักให้ชังคล้อยตามหลงไปตามบทนั้นแต่พอได้สติพอละครปิดฉากแสดงแล้วไม่มีอะไรเลยโรงงานว่างเปล่าเหมือนอย่างที่โยมมาฟังธรรมะกันเนี่ยเหมือนกับเรามาพูดมาฟังกันเนี่ยพอเลิกแล้วโรงนี้ไม่มีใครมีแต่ของว่างเปล่าชีวิตที่ว่าเป็นธรรมะที่พระเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นของเกิดและดับเป็นธรรมดาฉะนั้นเรียกว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราอย่าคิดอย่างอื่นคิดว่ามันเป็นธรรมะธรรมะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเมื่อเราคิดอะไรอะไรมันเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแปรปรวนทั้งหมดร่างกายเราก็เป็นธรรมะร่างกายเราก็เป็นธรรมะธรรมะมันเป็นความมันเกิดขึ้นมันอยู่อย่างนี้เองธรรมะนี่มันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่สุดมันก็ไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันจะอยู่ที่ไหนที่ไหนโลกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งหมดคนด่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคนถูกด่าก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกวันนี้
ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งหมดเพียงแต่เรามายึดติดสมมุติว่านี่เป็นเรานี่เป็นเขามันจึงกลายเป็นว่าไม่รู้ธรรมะการที่เราหลงเราไม่รู้ธรรมะเราจึงเกิดความโกรธความเกลียดความรักความชังจึงเกิดปัญหาหัวใจเพราะเราไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนกับหมอที่ไม่เข้าใจโรคคนไข้แต่ถ้าหมอสามารถที่เอาเครื่องไปตรวจไปค้นเห็นโรคคนไข้สมุฏฐานแล้วว่ามีโรคอะไรสามารถวางยานั้นให้หายได้เหมือนกับคนเราที่เข้าถึงธรรมะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรมั่นคงมันไม่มีอะไรแน่นอนมันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเป็นของมันธรรมดาถ้าเรามองอะไรเห็นทุกอย่างเนี่ยมันจะรู้จักความว่าเกิดคำว่าเสื่อมคำว่าปรุงแต่งคำว่าหมดไปเสื้อที่เราใส่ถ้าเรามองเป็นธรรมะมันก็เป็นธรรมะเมื่อก่อนมันมาจากอะไรมันมาจากดินมาเป็นต้นหญ้าดินมาเป็นปอมาเป็นขว้ายปรุงแต่งขึ้นมาเป็นปอเป็นขว้ายเข้ามาสู่โรงงานมาทอมาถักมากลายเป็นเสื้อเรามากลายเป็นผ้าเราแล้วถ้าเรามองเป็นธรรมะบอกต่อมันใช้มันต่อไปมันก็กลับไปเป็นปอเป็นขว้ายหรือกลายไปเป็นดินดังเดิมนั่นเรียกว่ามองเป็นธรรมะถ้าเรามองใจเราเป็นธรรมะได้มันเกิดขึ้นมันโกรธเดี๋ยวมันก็หายโกรธมันไม่สบายใจเมื่อเราไม่ยึดถือไม่ยินดีมันความไม่สบายใจมันก็ดับไปถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วคนเราก็จะยึดถือน้อยลงเช่นเราเป็นโรคมะเร็งมันรักษาไม่หายเรามองตัวเราให้มันเป็นธรรมะโรคมะเร็งทำไงหมอบอกไม่เป็นไรหรอกทำใจดีๆหมอจะช่วยหมอก็บอกหายเรื่อยแต่ที่จริงมันไม่หายหรอกถ้าเรารู้ธรรมะล่ะเราไม่ต้องถามหมอไม่เป็นไรหรอกหมอเดี๋ยวฉันจะรักษาเองใครรักษาล่ะเดี๋ยวพระเพิงเขารักษาเองพระเพิงรักษาหายหมดโรคทุกอย่างพระเพิงรักษาหายหมดไม่ว่าโรคมะเร็งโรคปวดโรคอะไรพอเข้าถึงพระเพลิงแล้วเป็นธรรมะแล้วเนี่ยโรคหายหมดถ้าเราเป็นผู้ป่วยคิดได้อย่างนี้จะไม่ทุกข์เลยถ้าหายเราก็มีดีใจตายเราก็ไม่เสียใจเพราะเราใช้ชีวิตมาพอแล้วแต่คนเราไม่มีธรรมะก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายกระสับกระส่ายอยากแต่จะหายทั้งที่โรคนั้นไม่สามารถจะหายถ้าเรามีธรรมะได้ปฏิบัติกันทุกคนเนี่ยทั้งหมอทั้งคนป่วยจะมองเห็นว่าสุดท้ายเราก็ออกไฟรักษาไฟรักษาก็กลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพระพุทธเจ้าก็รักษามาแล้วเวลาทำสมาธิรักษาโรคผู้ป่วยย่อมรักษาตัวเองด้วยการเอาธรรมะเข้าไปกำหนดรู้ด้วยธาตุทั้งสี่เมื่อมันไม่หายมันก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่มันไม่ไปเป็นไหนเลยป่วยมันก็ไม่มีอีกต่อไปความเจ็บความปวดความร้องความล่ำลำไพความคร่ำครวญโอดโอยไม่มีกับเราอีกในเมื่อเราเอาธรรมะมารักษาถ้าไม่หายเราก็ออกไปรักษามันก็สิ้นสุดกันแค่นั้นเองไม่ว่าใครทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนี้แต่เราหลงในวิญญาณหลงในชีวิตว่าเรายังไม่ถึงข่าวตายแต่คนเรานี่ไม่มีใครรอดหนีพ้นไปได้เลยเพราะไม่อยู่กันถึง100 ปีจะรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็หายรักษาก็หายโรคบางอย่างไม่รักษาก็ตายรักษาก็ตายโรคบางอย่างถ้าไม่รักษาแล้วไม่หายเพราะอะไรเพราะสังขารยังอยู่ได้แต่โรคบางอย่างได้รักษาก็ไม่หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาไม่รักษาก็หายรักษาก็หายเพราะอะไรโรคนั้นไม่มีกรรมไม่มีกรรมมาเบียดเบียนไม่มีกรรมมาตัดรอนโรคนั้นมันเป็นกุศลที่เราสามารถทำจิตทำใจให้สบายแล้วก็หาย
โรคบางอย่างเช่นปวดหัวเรามานั่งสมาธิ

อย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิถ้าปวดหัวนั้นไม่รุนแรงเกินไปนั่งสมาธิก็หายเช่นเราหิวข้าวอาตมาเคยหิวข้าวอดเวลาถึง7วันพอสมาทานถึง7วันแล้วทำยังไงภายใน4วันมันหิวทำยังไงไม่หายก็ใช้เดินจงกรมเดินจงกรมไปจงกรมมาเนี่ยมันจะมีลมอัสสาสะปัสสะสะเย็นขึ้นเย็นขึ้นจนกลายเป็นลมละเอียดทั่วสะพังกายก็หายหิวหายหิวอิ่มเหมือนกับเรากินข้าวทุกกว่าอดถึง7วัน15วันเนี่ยกินข้าวทุกกว่าไม่กินข้าวสุกกว่าเพราะเรามีลมละเอียดฉะนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยมันเป็น

กินข้าวทุกกว่าอดถึง7วัน15วันเนี่ยกินข้าวทุกกว่าไม่กินข้าวสุกกว่าเพราะเรามีลมละเอียดฉะนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นของที่ละเอียดอ่อนคนทั้งหลายก็การอดข้าวจะมีความสุขอย่างไรแต่พระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมโยคีวจรก็อดข้าวแล้วกลับมีความสุขอดนอนมีความสุขอดข้าวมีความสุขอดคิดอดนึกมีความสุขอดสนุกมีความสุขตรงกันข้ามเรียกว่าทวนกระแสใช่ไหมอดได้เท่าไรหยุดได้เท่าไรกลับมีความสุขมากขึ้นถ้าวันนี้เราไม่โกรธใครเลยวันนี้เราอดละเลิกโกรธเขาจะทิ้งใครด่าใครว่าเราไม่สนใจทั้งวันเราหยุดโกรธตลอดวันเนี่ยวันนี้สุขมากแต่ถ้าเราอดโกรธไม่ได้เราทุกข์ตลอดวันเชื่อว่าอดของพระนั้นดีกว่าเช่นการอดใจของเราอดกั้นใจของเราไม่ทำอะไรให้เกิดความลำบากใจแก่เราและคนอื่นการอดกั้นใจของเรานั้นเรียกว่าอดทนนั้นทำให้เราเป็นสุขมากกว่าที่เราไม่อดฉะนั้นจึงว่าการอดด้วยการปฏิบัติธรรมจึงมีความสุขท่านมีอุบายที่จะช่วยตัวเองด้วยการไม่ต้องกินไม่ต้องนอนเพราะทำให้ลมละเอียดทำให้ใจละเอียดทำให้ใจไม่หยาบคนที่ทุกข์ไปเพราะมีความหยาบพูดหยาบเป็นทุกข์กับคนพูดคนฟังก็หยาบเป็นทุกข์กับคนฟังพูดละเอียดเป็นสุขกับคนพูดเป็นสุขกับคนฟังถ้าไม่พูดจะเลยยิ่งเป็นสุขมากขึ้นเพราะใจมันละเอียดกิริยาวาจาอะไรก็สุดแต่ถ้าเราทำละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเหมือนกับหมอที่ทำให้คนไข้เนี่ยต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนการทำด้วยความละเอียดอ่อนนั้นย่อมเป็นสุขแก่คนไข้แต่ถ้าทำไม่ละเอียดอ่อนแล้วย่อมเป็นทุกข์กับคนไข้ฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องอดทนต้องอดกลั้นการอดนั้นไม่ใช่เป็นความทุกข์เลยการไม่อดต่างหากที่เป็นความทุกข์เนี่ยวันนี้เราอดโกรธไม่ได้เราทุกข์มากแต่วันนี้เราอดโกรธได้เพราะเรามาฟังธรรมะเราไม่ทุกข์เลยดังนั้นพระจึงค้นคว้าว่าทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดนอนทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดกินทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดความโกรธทำไมพุทธเจ้าจึงให้อดความรักถ้าพูดถึงอดความรักเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากที่สุดเพราะใจจะไม่ร้อนเลยคนที่ไม่มีความรักในใจไม่ร้อนเลยไม่ผิดหวังเลยไม่เสียใจกับใครเลยเพราะอะไรเพราะใจมันจะปกติตลอดเวลาแต่คนที่อดต่อความรักไม่ได้เนี่ยใจมันตุบตุบต่อมต่อมเป็นห่วงกังวลใจมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหัวใจจึงเป็นระบบที่สูบฉีดมากที่สุดทำให้เป็นทุกข์ตลอดวันการอดใจได้นั้นคือว่าดีที่สุดเหมือนอย่างที่อาตมายกว่าเราอดข้าว7วันแล้วเดินจงกรมให้หายหิวได้เราอดคืออดนอน7วันทำจิตให้เกิดปีติให้ลมละเอียดแล้วใจสว่างมีความสุขมากกว่านอนหลับทั้งวันสิ่งนี้เมื่อพูดนี้ยังไม่ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจแต่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วย่อมเข้าใจว่าจะมองเห็นง่ายๆเลยว่าที่เราอดโกรธนั่นจริงแค่ง่ายๆว่าเราอดโกรธได้ทั้งวันนี่จริงแต่คนเราเนี่ยไม่ชอบอดโกรธชอบมีความโกรธเพราะเห็นว่ามันระบายได้แต่รู้ไหมว่ามันระบายนั้นมันไม่ระบายออกไปไหนมันกลับเพิ่มมาในใจเรามากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเพียรละเพียรพยายามให้เข้าถึงความสงบให้ได้แล้วเราจะเป็นตัวของตัวเองจิตคนเราเนี่ยนะจิตคนเราเนี่ยมันละเอียดอ่อนเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนสำหรับคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นวิญญาณนี่สำหรับคนตาธรรมดามองไม่เห็นคนที่มองเห็นได้นี่คือคนที่เห็นจักรู้จักความโกรธตัวเองรู้จักความโลภตัวเองรู้จักความหลงตัวเองได้นั่นเนี่ยเขาเรียกคนรู้จักวิญญาณตัวเอง

คนที่จะรู้จักขั้นนี้ได้เรียกว่าคนดับทุกข์ขั้นต้นแต่ถ้าเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นเราจะดับได้อย่างถาวรแต่เราต้องเห็นวิญญาณของเราอันละเอียดอ่อนคนที่จะเห็นวิญญาณของเราอันละเอียดอ่อนซึ่งเป็นวิญญาณ6ทั้งหมดนี้ต้องฝึกสติปัฏฐาน4เดินยืนนั่งนอนคิดนึกให้รู้ทันอาการ32ของเราเราจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนี่เราให้รู้เห็นเราอยู่เรื่อยแม้แต่ความคิดที่พอใจก็รู้ความคิดที่ไม่พอใจก็รู้ทันถ้าเราตามดูรู้เห็นวิญญาณของเราได้แล้วเนี่ยบุคคลนั้นเท่านั้นเนาะที่จะรู้จักเอาธรรมะมาดับทุกข์พอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมโยมเป็นไงโยมเป็นไข้ใจกันหรือเปล่าไหมโยมแหมคนไข้เนี่ยมันดื้อจริงๆหมอก็อารมณ์เสียคนไข้ไม่เป็นไรหมอไข้ใจเกิดแหละนะความโกรธเป็นไข้ใจใช่ไหมโยมความโกรธเป็นไข้ใจใช่ไหมความโกรธเป็นไข้ใจความเกลียดเป็นไข้ใจความไม่สบายใจเป็นไข้ใจความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นไข้ใจกินยาอะไรหายโยมเป็นกันทุกคนหรือเปล่าโยมนะถ้าเอาธรรมะรักษานะโหไข้กันทั้งบ้านเลยอย่างนี้โยมคนกรุงเทพเป็นไข้มากโยมพอรถติดนี่เป็นไข้ละโยมมาไม่ทันงานหงุดหงิดอีกแล้วไข้เกิดอีกแล้วกลุ้มความดันสูงโยมไปวัดประหลอดขึ้นกว่าเดิมกลับไปบ้านอ้าวหงุดหงิดอยากจะไปพักผ่อนอยากให้ถึงบ้านรถติดอีกไข้ขึ้นอีกแล้วโยมขึ้นทุกวันไหมโยมทิ้งๆหมอขึ้นมากกว่าพยาบาลอีกเพราะหมอจะต้องไปรักษาคนข้างนอกอีกต้องไปคลินิกคนมีเงินยิ่งทุกข์มากโยมเพราะอะไรไข้มันขึ้นมากเพราะมันคิดมากไข้ใจนี้ต้องรักษาด้วยธรรมะนะต้องใช้สมาธิถ้าไม่เอาสมาธิแล้วรักษาไข้ใจไม่ได้เป็นไข้ยันตายโยมเหมือนคนติดคุกนะไอ้คนที่ทำใจเป็นสมาธิมันไม่ติดคุกเลยไอ้คนที่ไม่มีสมาธิติดคุกตลอดชีวิตเพราะติดตารางชีวิตวันนี้ต้องทำอย่างนั้นพรุ่งนี้ยังทำอย่างนั้นปรุงต้องทำอย่างนั้นวันหน้าต้องทำงานติดตารางตลอดชีวิตเลยตารางสอนตลอดตารางทำงานก็เรียกตารางในหัวใจไข้ใจนี่เป็นตลอดชีวิตไหมโยมถ้าเราใจเย็นไม่ได้ไม่มีสมาธิแล้วเป็นไข้ไม่หายไข้ขึ้นทุกวันความโกรธขึ้นอีกแล้วขึ้นสูงปกติถ้าใจคนเรามีสมาธิเราสำรวจนะเราเป็นหมอเป็นนักพยาบาลพวกวิทยาศาสตร์ควรสำรวจว่าคนเวลาโกรธมากๆเนี่ยความดันสูงไหมใครขึ้นสูงใช่ไหมคนเวลาใจเย็นไม่โกรธเลยไม่กลัวนอนหลับเนี่ยไม่มีความดันใช่ไหมคนไข้ที่เป็นไข้เวลานอนหลับไม่เป็นไข้ใช่ไหมโยตื่นมาเป็นไข้เพราะใจสงบแต่ความสงบของธรรมะเนี่ยสงบทั้งตื่นตื่นสงบทั้งเดินสงบทั้งนั่งสงบทั้งนอนสงบเพราะมีธรรมะไม่มีใครขึ้นถ้าโกรธอะไรคิดขึ้นหัวสมองทันทีแล้วถ้าเป็นถึงขั้นนิรยมนะรักษาหายยากที่สุดเลยฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้จงรีบมาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้มันพุ่งขึ้นถึงขนาดเบื้องสูงขนาดนั้นอย่างนั้นหมอรักษาไม่ได้ต้องใช้ธรรมะอย่างเดียวแม้แต่ธรรมะก็ยังแก้ยากเลยถ้าถึงขั้นนั้นเป็นกันหรือเปล่าโยมฮะใครใจธรรมะเคยเห็นแล้วร้องไห้ไม่มีน้ำตาโยมร้องแล้วคือเป็นหนี้โยมพอเขาเอาหนี้มาคืนให้หายร้องเลยไข้ใจโยมไม่มีหมอไม่รักษาไข้ใจนี่หมอช่วยไม่ได้นอกจากคนมาปลอบใจนอกจากคนเอาใจใส่หรือเข้าถึงความสงบบางคนนี่ไปนั่งร้องไห้ที่วันเนี่ยสามี
ทิ้งไปนิดน้อยไปนอนไปนอนร้องไห้อยู่3วันอาตมาบอกโยมร้องให้มันหมดน้ำตาต่อไปโยมจะได้ไม่ต้องร้องร้องไปให้ภาวนาไปผลที่สุดโยมไม่ถึง7วันละยิ้มได้ไข้มันหายไอ้ที่ร้องแล้วไข้ใจมันเกิดความไม่พอใจความไม่สมหวังพอเข้ามาถึงธรรมะเขาหยุดร้องเลยโยมเขากลับไปทำมาหากินดีกว่าที่ครั้งก่อนที่เขาไม่ได้เข้าหาธรรมะไข้หายต้องเข้าไปหาหมอหมอคือพระธรรมนั่นเองนะหมอคือพระธรรมนะไม่ใช่หมอที่โรงพยาบาลนะโยมนะหมอเองก็เป็นไข้ใจเหมือนกันนะหมอคนหนึ่งโยมอยากรวยเปิดคลินิกเป็นหมอฟันรับคนไข้ไม่อั้นอยากจะรวยกำลังมีชื่อเสียงรับคนไข้นี่เข้าคิวเลยโยมไม่กี่ปีหมอเป็นหัวใจวายตายก่อนเงินเลยเอาไปไม่ได้เลยโยมเงินเลยเอาไปไม่ได้เลยยังไม่ทันแก่เลยตายก่อนดูสิเพราะไม่ได้รักษาหัวใจตัวเองเพราะเกิดความโลภกลายเป็นไข้หนักตายก่อนโยมไข้มีสาเหตุแต่ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมเพราะความหลงเงินเพราะความหลงงานไม่รู้สาเหตุไข้รักษาไม่ได้ไปเปิดรับทั้งวันทั้งคืนอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่รีบไปแล้วเอาคนไข้นี่เรียงคิวมาเลยหวังจะโกยเงินผลที่สุดหมอตายก่อนหัวใจวายโยมเครียดจัดพอไปวัดเป็นไงนึกแหมกูไปวัดใน1ชั่วโมงกูได้เงินตั้งหลายพันไปไม่ได้โยมเป็นหมอคิดแต่เงินอย่างเดียวไปวัดไม่ได้โยมโหนี่เราอยู่ที่คลินิกเราก็ได้เท่านั้นพันเท่านี้หมื่นวันหนึ่งเราหาเงินเป็นหมื่นไปวัดไม่ได้คิดแต่ว่ามันได้เงินมากโยมผลที่สุดตายแล้วเอาเงินหมื่นไปไม่ได้สู้กับหมอที่ปล่อยวางไม่ได้เอ้ยเอาเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเรายังอยู่ได้เอาความสบายใจเอาความสงบใจอายุยืนยาวนานไปสุขกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าคนฉลาดใช่ไหมรักษาโรคทั้งคนอื่นได้รักษาไข้ทั้งตัวเองได้อีกเวลามันมีนิดเดียวโยมเอานั่งสมาธิ5นาทีนะรักษาไข้ใจนะโยมนะกำหนดนึกน้อมระลึกสงบใจสักพักหนึ่งน้อมเห็นรูปนั่งตัวเองนึกสว่างที่ใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราสว่างกลมเป็นดวงใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดที่ใบหน้าของเรานึกพุทโธไว้ที่ใบหน้าของเราสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราพยายามนึกสว่างติดที่ใบหน้าของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างติดที่ใบหน้าของเราจำใบหน้าตัวเองให้ได้สว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นสว่างมากขึ้นชัดมากขึ้นเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่กลางหน้าผากของเราพยายามระลึกอยู่ที่กลางหน้าผากของเราเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่กลางหน้าผากจำใบหน้าตัวเองให้ได้เหมือนเราส่องอยู่ในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากเมื่อสว่างชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นเลื่อนมาไว้ที่ปลายจมูกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นที่ลมหายใจกระทบเข้ากระทบออก
ที่สองช่องจมูกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวพุทโธไปที่ปลายจมูกของเราสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้สว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวปล่อยละวางความคิดต่างๆให้เหลือแต่ลมหายใจของเราที่กระทบเข้าออกที่ปลายจมูก

พยายามนึกพุทโธนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าพุทเวลาหายใจออกโธติดไว้ที่ปลายจมูกของเราพยายามปล่อยละวางความคิดต่างๆให้ใจว่างสงบเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดพุทลมเข้าโธลมออกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้

ว่างที่ใบหน้าที่จมูกของเราพุทโธสว่างเป็นดวงกลมใจขานิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกเราเลื่อนขึ้นไปไว้ที่หน้าผากชัดขึ้นสักพักหนึ่งเราก็เลื่อนกลับมาไว้ที่ปลายจมูกการทำใจให้สงบเป็นยอดบุญกุศลที่จะบำเพ็ญธรรมของเราให้เกิดความสุขสงบเป็นทางดับทุกข์เป็นทางปลดทุกข์เครื่องทุกข์แก่ใจเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าการทำใจให้สงบสุขตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่จะพุทธปฏิบัติเอาธรรมะมาดับทุกข์ยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาของเรา

0: เอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ได้เวลาที่ได้บรรยายมาในรายการชมรมพุทธศาสตร์วังพญาไทก็นับว่าได้ประโยชน์ที่เราได้มาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญได้มีธรรมะคุ้มครองรักษาจิตใจเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข

0: กับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกับ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกของพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพธหายใจออกโธวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติและระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติ

ระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆ เมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึก
ตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินนิมิทะ
พราะตัวตินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในเพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกปุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรากจิต
มาตั้งอยู่กับโล

ข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหารปฏิกูลปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาดฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์นี่เมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็คอยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นนี่ใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้น
พราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นในคนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจน
แล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ผลเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้ยันที่เราพยายามมาสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรางจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึก

ทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารณ์มันจะเกิดขึ้นในบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารณ์กลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไป

อันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบนั้นใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากาย

มีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันจิตที่อาศัยกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อม

เมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยศจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคือลึกสอบกับมาเอาจิตตนเองที่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของรูปจิตเราไม่เห็นทุกข์ของรูปจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจ
อารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองในโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของประสงค์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

สติสังรวมเอานะสติเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นข้อปฏิบัติถ้าขาดสติแล้วใส่ไม่ได้มีจะผิดพลาดไปทั้งหมดนะถ้าขาดสติแล้วถ้ามีสติรู้ตัวได้ดีชั่วผิดถูกรู้ได้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรมันก็รู้ได้ขาดสติแล้วไม่รู้หลงไปทางกิเลสเนี่ยนี่ต้องตรวจดูเราขาดอะไรล่ะก็ปฏิบัติของเราขาดสติเราก็เพิ่มสติเข้าให้มากนะต้องฝึกเอาขาดสติเมื่อไรก็ลงโทษถ้าไม่เข็ดไม่ลาบมันจืดจางมาไหวถ้ามันมีการลงโทษมีแต่อารมณ์ตามกิเลสมันก็แย่แล้วเราเห็นว่าเราขาดสติเราก็ลงโทษเอาแต่ให้มันเข็ดมันลาบถ้าลงโทษอย่างนั้นนะมันจะมีสติทุกเมื่อนั่นแหละแล้วมันก็รู้นะนี่สิ่งที่ควรหรือไม่ควรนะ ขาดสติแล้วก็แปลว่ายังไงล่ะคนบ้าเขาก็ขาดสติไม่มีสติ เขาจะพูดจะทำอะไรเขาก็ไม่รู้คนบ้าเราขาดสติแล้วก็บ้าแล้วเตือนตัวเองนะเอาบ้ามาเตือนก็เตือนให้บ้าเตือนให้มีสตินั่นแหละนี่จะลงโทษเอานะจิตมันดื้อมันไม่ไปตามทางการฝึกจิตอย่างอุปมาจิตของคนเรามันฝึกยากกว่าฝึกสร้างมากวัวควายเองสร้างมากวัวควายว่าฝึกยากแต่มันก็ไม่ยากเท่ากับฝึกจิตของคนจิตของคนเนี่ยมันฉลาดมันยากกว่าดื้อกว่าสร้างมากวัวควายเหล่านั้น

สั่งมาวัวควายเหล่านั้นเขาลงโทษนั่นแหละเขาจึงยอมไปตามทางถ้าไม่ลงโทษเขาก็ไม่ยอมไปตามทางแหละถ้าพืชมีราคามีค่ามีราคาสั่งมาวัวควายตัวไหนไม่ผ่านการพืชเลยไม่มีค่ามีราคาเลยจิตของคนเราก็เส้นเดียวกันนั่นแหละการฝึกจิตต้องมีการลงโทษลงโทษให้ไม่เข็ดมันหลาบจิตจำมาไว้ถ้าลงโทษหนักกว่าเขาลงโทษสร้างมากวัวควายเลยฝึกสร้างมากวัวควายว่ายากก็ยังไม่ยากเท่าฝึกจิตของตัวเองแล้วก็ลงโทษก็ให้มากเลยถ้าฝึกดีแล้วก็มีค่ามีราคาแล้วจิตเนี่ยถ้าไม่ผ่านการฝึกมันไม่มีค่ามีราคาเลยนะขาดสติไม่มีสตินะครับอุปมาเหมือนคนบ้านั่นแหละเพราะคนบ้าไม่มีสติแล้วขาดสติแล้วก็บ้าแล้วคนบ้ามันจะมีค่ามีราคาอะไรว่ามันมีสติมันก็หมุนไปอย่างนั้นแหละนั่นสติเท่านั้นแหละควบคุมได้ทั้งหมดถ้ามีสติกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ควบคุมได้ต้องฝึกเอาตัวตัวเอาข้อวัดของเราไม่ขาดอะไรนะเห็นว่าขาดอันไหนแล้วก็เร่งทำความเพียรเข้าแหละฝึกเข้าให้มากแหละจิตออกนอกทางไม่ไปตามทางมันออกไปหาทุกข์ทุกข์ที่เรามีทราบนี่แหละมันจะเป็นของเราน่ะเราหมุนไปทุกข์ที่นั่นเราไม่สงสารเราหรือล่ะมันหมุนไปได้กิเลสพาให้หมุนมันหมุนไปได้ทุกทางแต่หมุนไปอย่างนั้นมันต่ำอย่างนั้นน่ะเราไม่สมเพศเวทนาไม่สงสารเราหรือล่ะถ้ามีเมตตาสงสารตนเมตตาตนมันก็มีสติทั้งรวมนั่นแหละขาดสติแล้วเมตตาตนก็ไม่มีแล้วน่ะหาเมตตาอะไรก็ไม่มีเลยก็เลยไม่รู้จักผู้มีบุญคุณนะนี่ผู้มีบุญคุณกับประมาทเห็นว่าเขาไม่ดีจะเห็นภายนอกเนินหลงว่าดีนะนี่สตินะรู้เห็นผู้มีบุญคุณมีจะตอบแทนคุณไม่ประมาทในคุณเพราะมีผู้มีบุญคุณต่อเรานะจิตสำนึกดูย้อนหลังไปดูก็มีบุญคุณต่อเราเขาก็มีเมตตาต่อเรานั่นแหละสงสารเลี้ยงดูแล้วสงเคราะห์แล้วถ้าเราไม่มีการตอบแทนกันหนักเลยนะเนี่ยเป็นบาปสังกะหอเขาส่งข้อเรายังไงเราก็ต้องส่งข้อเขาตอบแทนอย่างนั้นฉะนี้ประมาทผู้มีบุญคุณแล้วมันก็หาดีไม่ได้ฉะนั้นแหละจะเอาอะไรเป็นดีล่ะอยากอดเนรคุณน่ะมันไม่ดีแหละไม่รู้จักผู้มีบุญคุณเนรคุณมันมีการตอบแทนเลยนี่นั่นมันก็ไม่ดีแหละมีอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีแหละมันไม่มีความเจริญงอกงามแล้วความเจริญงอกงามน่ะรู้จักคุณมีการตอบแทนคุณถ้ามีประมาทผู้มีบุญคุณแล้วโอ้จะเอาดีมาจากไหนล่ะมีใครล่ะเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรามากอยากกิเลสความหลงผู้มีบุญคุณประมาท
เห็นเพื่อนโน่นแหละอันนี้ว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราเมตตาแล้วผู้มีบุญคุณกลับไม่ตอบแทนไม่สงเคราะห์นี่มันหาดีไม่ได้เลยนะสิ่งนี้บุญคุณแหละอันนี้นี่แหละกรรมนั่นจะจำแนกไปเกิดที่ไหนล่ะจากนี้ประมาทผู้มีบุญคุณแล้วบรรดาสัตว์เกิดมาไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยก็มีมากเกิดจากไข่เราเอาไข่สมบูรณ์ฝังไว้ในดินเกิดมาก็กินดินนั่นแหละอันนี้พ่อแม่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแหละมันได้รับความอบอุ่นเนี่ยอยู่ไปหากินไปตามกรรมแล้วเนี่ยเนี่ยกรรมเขามีบรรดาสัตว์เหล่านั้นพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาก็ไม่ตายเพราะเขามีกรรมนะถ้าเรามีประมาทผู้มีบุญคุณแล้วกรรมจะไม่จำแนกไปเกิดอย่างนั้นหรือเกิดจากพ่อจากแม่เนี่ยนะถ้าเกิดมาไม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเลยไปตามยถากรรมมันเนี่ยนี่แหละพวกนั่นเรียกว่ากรรมหนักบรรดาสัตว์ทั้งพวงพิจารณาดูถ้ากรรมไม่หนักก็ยังมีแม่เลี้ยงดูอย่างเช่นกายหนาวมาแม่กระตุ้มเอามีความอบอุ่นถ้าไม่แม่ไม่เลี้ยงล่ะมันได้ไก่เขาจะไม่ตายหรือเขาก็มีความอบอุ่นแต่ลูกใหญ่แล้วก็ตัวใครตัวมันไม่มีการสงเคราะห์เลี้ยงดูอีกแล้วเนี่ยไม่มีการตอบแทนเนี่ยซาดนะมันน่าสัตว์พ่อแม่จะยังดูยังไงก็ดีเขาก็ไม่มีการตอบแทนแต่เราไม่มีการตอบแทนผู้มีบุญคุณกรรมนั่นจะจำแนกไปเกิดที่ไหนล่ะกรรมจะแนกไปได้ทุกทางนั่นแหละอยากมีแม่เลี้ยงก็มีความสุขบรรดานกเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่หาเลี้ยงแต่สัตว์อื่นมีแต่แม่อย่างเดียวเลี้ยงลูกนี่แหละที่เกิดดูเอาเนี่ยกรรมจำแนกให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งหมดตามกรรมของเราเนี่ยแหละถ้าไม่อยากสงเคราะห์เลี้ยงดูผู้มีบุญคุณก็ได้ไปเกิดที่อย่างนั้นเนี่ยมีการสงเคราะห์ไม่มีการตอบแทนนะบรรดาสัตว์วัวควายวัวควายเขาก็มีแม่เลี้ยงดูอบอุ่นถ้าแม่ไม่เลี้ยงดูเขาก็ตายเกิดมาเขาก็ตายบรรดาสัตว์โอ้ก็รักลูกมากเขาเอาชีวิตแรกเอาอันตรายรักษาให้ลูกมีความปลอดภัยไก่ไม่ลูกอ่อนหมาไปฟังโอ้เขาดูเขาติดตีเอาเนี่ยต้องห่วงลูกหัวควายก็เส้นเยอะกันห่วงแล้วจะมาเอาลูกนี่ไม่ได้แหละเพราะสละชีวิตเขาเลี้ยงดูลูกแต่ลูกก็ไม่มีการตอบแทนนะนี่แม่แก่ได้ก็ไม่มีการตอบแทนเขาเป็นสัตว์มนุษย์จะไม่มีการตอบแทนถ้าไม่มีการตอบแทนน่ะกรรมจะจำแนกให้ไปเกิดอย่างนั้นหรือนะมันหมุนไปตามบุญตามกรรมนะดูเอาที่เกิดมันมากนะการจะแนกไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งหมดเราจะประมาทยังไงล่ะทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้มีการสงเคราะห์ให้รู้จักผู้มีบุญคุณ
ถ้าประมาทผู้มีบุญคุณนั่นก็มันหาดีไม่ได้เลยนะจะเอาอะไรมาดีล่ะฮะนี่ก็ว่าดีก็มีการตอบแทนผู้มีบุญคุณนั่นแหละไม่ประมาทผู้มีบุญคุณมนุษย์พระพุทธเจ้าให้มีการตอบแทนธรรมดาศาสตร์เนี่ยท่านไม่สอนเขาให้มีการตอบแทนดอกเขาเป็นศาสตร์สอนมนุษย์มนุษย์เอาอย่างศาสตร์เรียนแบบศาสตร์นั้นไม่ได้ถ้าที่เรียนแบบมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะหมุนไปเกิดเป็นศาสตร์อย่างนั้นแหละอันนี้จิตนี่เขาไม่ตายเขาก็หมุนไปตามกรรมอย่างนั้นอย่างกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่ไม่ดีแล้วเป็นของควรกลัวนี่แหละประมาททำพระพุทธเจ้าแล้วก็นี้จะไปเกิดเป็นสัตว์ยีรสารนั่นแหละพอจิตใจนะมันตามถ้าเคารพตามพระพุทธเจ้าก็สูงขึ้นจิตใจนั่นถ้าประมาณแล้วแบบนี้จะต่ำลงไปแล้วเนี่ยสมัยสัตว์เดรัจฉานหรือต่ำกว่าเขาไปอีกแบบนี้นี่ให้ดูที่ใจนั่นแหละอย่าไปดูที่อื่นนั่นภาวนากับตรวจดูทั้งหมดนะแล้วแบบมีภายในกายในจิตของเรานะของเรานี่เป็นของคนรู้แต่เราไม่รู้ของเรานี่เราจะไปรู้อะไรเอาอะไรเป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติของเรานะคือว่ารู้ธรรมก็รู้เห็นข้อปฏิบัติของเรานั่นแหละสิ่งที่เราทำแล้วก็รู้เป็นบุญแล้วก็รู้เป็นบาปแล้วก็รู้นี่ว่ารู้ธรรมก็รู้ข้อปฏิบัติแต่ไม่รู้จากข้อปฏิบัติแล้วนะจะอะไรเป็นรู้นะนี่แหละสติสังรวมตรวจดูอยู่เสมอนั่นแหละจึงเป็นธรรมนะขาดสติแล้วนะไม่เป็นธรรมไม่เป็นข้อปฏิบัติเลยอย่าสาธิตสารดูจิตของเขาเป็นยังไงล่ะจิตของเขาน่ะก็สอดยังไงล่ะเขามีการสงเคราะห์ไหมล่ะสัตว์ที่ได้สารเนี่ยมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนยังไงล่ะเนี่ยทำไมล่ะเราจึงไม่เคารพเราจึงประมาททำพระพุทธเจ้าเลยนี่แหละพระพุทธเจ้ารู้เห็นในเหตุในผลไปประมาทได้หรือมันไม่ได้มันไม่มีดีล่ะเนี่ยมันจะหมุนไปอย่างนั้นแหละมีจะหมุนไปทางตามให้หมุนขึ้นมันหมุนขึ้นไปไม่ได้สัตว์อินทรสารเขามีกรรมเขาเกิดมาใส่กรรมวัวควายเขาก็เป็นนี่เป็นดินเกิดมาใส่นี่เป็นดินทุกข์เขาก็ยอมทุกข์มาอยู่ใส่นี่ให้มันหมดมันสิ้นไปจะใส่เขายังไงเขาก็ยอมทำตามรากเอ๋ยรากไถเขาก็รากให้เขาอยากใส่นี่ของเขาให้มันหมดเป็นนี้บุญคุณก็เกิดมาเป็นสัตว์อย่างนั้นแหละต้องมาใส่นี่นี่ตัวดูที่ใจของเรานะสัตว์ที่รักษาเนี่ยมีไหมล่ะในใจของเรานะต้องตรวจดูอยู่เสมอเนี่ยมันตรวจดูไม่ได้เลยวันศาสตร์ของชาวพุทธจะมาถึงแล้ววันพรุ่งนี้แหละวันเดือนสิบเพ็ญวันศาสตร์ของชาวพุทธบรรดาชาวพุทธทั้งหลายได้ทำบุญรักษาศีลภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วให้ขอ

โมทนาเอาส่วนบุญจากเราถ้ายายของเราเหล่านั้นตกทุกข์เราก็แผ่เมตตาให้พ้นจากทุกข์ญาติของเราเหล่านั้นถึงสุขแล้วเราก็แผ่เมตตาให้ถึงสุขยิ่งขึ้นไปเรามีแต่ทานอย่างเดียวไม่มีศีลทานของเราก็อานิสงส์น้อยถ้ามีทานมีศีลด้วยมีสมาธิปัญญาด้วยทานของเราก็มีอานิสงส์มากเคยไปให้ได้ทั้งหมดเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนทุกข์เพื่อนตายที่เกิดมาร่วมกันในโลกนี้แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาอนุโมทนาเอาเมื่อเขาได้รับส่วนบุญจากเราแล้วให้เขาเลื่อนขั้นเลื่อนภพเลื่อนชาติของเขาขึ้นไปเพื่อนของเราที่เขาตกทุกข์ก็เพราะเขามีกรรมถ้าเขาพ้นจากกรรมก่อนแล้วเขาก็เลื่อนมาเกิดเป็นคนอย่างเราได้ทั้งหมดไม่ว่าเกิดจากที่ไหนแหละทุกดวงวิญญาณปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ทั้งหมดก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถสร้างเอาศีลพรหมจรรย์ได้เขาเป็นสัตว์เขาภาพบุญนั่นทานศีลของเราก็แผ่ไปทั้งหมดเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนทุกข์เพื่อนตายเหล่านั้นให้เขาอนุโมทนาส่วนบุญจากเราเพื่อนเหล่านั้นแหละที่เราเอาเขามาเป็นอาหารเราจะกินแต่เขาอย่างเดียวเราไม่ทำบุญอุทิศส่วนส่วนให้แก่เขาเขาจะไม่ผู้อาฆาตอยากกินเราเหลือนะเขาก็มีจิตเช่นเดียวกับเรานั่นแหละเขารู้อย่างเดียวกับเราแต่บรรดาสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นเขาไม่มีปัญญาเหมือนกับมนุษย์มนุษย์มีปัญญามากถ้าเขาผู้อาฆาตอยากกินเราเขาก็ได้กินแหละเรายังไม่ได้ตายเขาก็ได้กินเนี่ยเขาอยากกินตับกินปอดกินไส้กินอะไรกินได้กินทั้งหมดเขามาเกิดเป็นโรคเป็นพยาธิอยู่ภายในโน้นดังนั้นการกินเขากินเล่นกินสนุกสนานพระเจ้าห้ามกินก็ให้รู้จักประมาณกินเพื่อยังชีวิตพระเจ้าพระพุทธเจ้าไม่กินเล่นกินเพื่อสุขสนานแต่กินเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานนั่นแหละเขาจะผู้อาฆาตจองเวรน่ะเขาอยากกินเรามันก็ได้กินเนี่ยถ้าเขาผู้อาฆาตก็เลยเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันอาศัยอานิสงส์ทานศีลของเราที่เราแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยแหละถ้าเขาได้รับส่วนบุญเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนภูมิของเขาขึ้นไปแล้วเขาก็โหสิเขาไม่พออาฆาตเขาได้บุญเพราะเราเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนพบเลื่อนชาติของเขาขึ้นก็เพราะเขาสละเลือดเนื้อเขาเป็นทานให้แก่เราเขาไม่พออาฆาตแล้วเขาได้บุญจากเรานั่นทานของเราก็แปรไปทั้งหมดก็ว่าเพื่อนเกิดเพื่อนทุกข์เพื่อนตายให้เขาอนุโมทนาเอาส่วนบุญจากเรานั่นเรามีทานแล้วเราก็ต้องเป็นผู้มีศีลสังรวมกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เสื้อวันหนึ่งกับคืนหนึ่งการรักษาศีลนะคืนหนึ่งวันหนึ่งต้องสังรวมรักษาให้ได้ให้บริสุทธิ์นั่นศีลอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องให้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้บริสุทธิ์รักษาได้ไปหลายวันก็ยิ่งเป็นบุญในพุทธศาสนาก็อานิสงส์ทานศีลนั่นแหละสีเลนะสุขติยันติอานิสงส์ทานศีลนั่นแหละเกิดมาเป็นมนุษย์
ก็มีแต่ความสุขโรคภัยอะไรก็ไม่มีอายุก็ยืนยาวนี่อันนี้สงทานศีลผู้ไม่มีทานมีศีลเกิดมาก็อายุสั้นตายเร็วพันนี่ไม่ได้รับความสุขอะไรแหละสีเลนะโพกสัมปทาอันนี้สงทานศีลนั่นแหละเกิดมาก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์โพกทรัพย์มันสมบูรณ์มาแต่ทานแต่ศีลถ้าเสื่อมจากทานจากศีลนั่นก็หมุนลงแหละนี่สร้างความเกิดพระเจ้าหมุนลงไปเป็นคนทุกข์ยากอนาถาพอเสื่อมจากทานจากศีลมันจะได้หมุนไปอย่างนั้นกลับเป็นนั่งเศรษฐีกรรมบดีอะไรก็ดีนะอันนี้สงทานศีลนั่นแหละทานศีลสมบูรณ์เกิดมาเป็นเศรษฐีก็เพราะเป็นแต่ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีทานมีศีลแล้วนะจะไม่เห็นนะนะฮะนี่ความสุขความสมบูรณ์การทำปณิธานทำมาหยุดไม่อยากเกิดมาก็อายุสั้นตายเร็วพันโรคพยาธิอะไรก็มากฮะนี่เบียดเบียนเรายังไม่ตายก็กินแล้วอยู่ภายในนู้นอายุก็เลยสั้นฮะนี่นั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันก็ว่าเราอยากทำบุญอุทิศให้ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเราเห็นแล้วหรือล่ะเจ้ากรรมนายเวรเป็นยังไงล่ะเราได้แผ่เมตตาให้เขาไหมล่ะทีจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันกันพวกที่เราเอาเขามาเป็นอาหารนั่นแหละนะถ้าเราไม่แผ่สมบูรณ์ให้เขามันจะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันทานอย่างเดียวกับอานิสงส์มันก็น้อยสองเป็นผู้มีศีลด้วยศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำบาปอะไรนี่ทำแต่บุญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาภาวนาถ้าจิตสงบเนี่ยบาปกุศลมันก็สงบถ้าจิตนั่นไม่สงบบาปกุศลมันก็ไม่สงบกล้าทำได้ทั้งหมดที่แจ้งที่รับทำได้ถ้าจิตสงบแล้วที่รับก็ทำไม่ได้ไม่มีใครรู้ก็เห็นก็ละอายเทวดาเทวดามีหูทิพย์ตาทิพย์ท่านรู้ท่านเห็นกลัวท่านจะจดเข้าเป็นสีของท่านนี่เจ็ดวันจ่ายโยคีบาลเร่งยานดูสัตว์โลกใครทำบุญอะไรบ้างทำบาปอะไรบ้างรู้เห็นหมดจดเข้าบัญชีจ่าโยมพิบาลทั้งหมดสมมติจ่าโยมพิบาลเล่มใหญ่นะใครตายไปก็ต้องไปหาจ่าโยมพิบาลนั่นแหละจ่าโยมพิบาลจะเปิดบัญชีดูนี่ถ้าเอาไปผิดให้เอากลับคืนมาส่งคนที่เขาส่งกลับคืนมานั่นแหละเขาเห็นทั้งหมดเขาจำได้เขา ก็รีบเต้นทำบุญแต่ความชั่วก็ไม่ทำแหละนี่ประเทศเยอรมันโน้นเขาก็มีจ่าโยมพิบาลเหมือนพุทธนี่แหละคนนั่นเขาว่าเป็นเด็กชอบขึ้นต้นไม้เล่นตกต้นไม้น็อกเอาเขาว่าสลบตายมีคนนำไปนำไปหาจ่าโยมพิบาลไปเหมือนกับเข้าถ้ำมันมืดพอเข้าไปข้างในแล้วสว่างนี่เย็นมีหนังสือเล่มใหญ่จ่าโยมพิบาลก็เปิดหนังสือดูนะในบัญชีเนี่ยมีไหมล่ะคนนี้เปิดดูนะมีใส่คนนี้ยิบเอากลับคืนมาส่งนั่นแหละเขาเห็นทั้งหมดเขาไม่ทำความชั่วเลยฝรั่งคนนั้นเหล้าเบียร์เขาก็ไม่กินกินแต่น้ำ
ขอทำแต่ความดี

เมตตาสงเคราะห์เห็นหมาอะไรป่วยข้างถนนเขาเก็บออกมารักษาโอ้เก่งนะฝรั่งคนนั้นเขาเมตตาเนี่ยจะหมาเก็บเอาข้างถนนมาให้แพทย์รักษาหายแล้วบำรุงอ้วนพี่แล้วฮะนี่เนี่ยผู้ที่ไปถึงจ่ายพิบาลเอาไปผิดเขาส่งกลับคืนมาพวกเยอรมันโน้นกับนี้คนไทยนี่กับนี้เหมือนกันแต่คนไทยเขาไม่กล้าพูดให้ใครฟังนะเขาพูดแต่บุคคลที่ควรพูดบุคคลที่มีคนพูดเขาไม่กล้าพูดให้ฟังเขากลับมาแล้วเขาก็ทำด้วยความดีแล้วนี่ความชั่วเขาก็หลีกเว้นทั้งหมดเห็นแล้วกลัวนี่ใครทำบุญอะไรทำบาปอะไรก็จ่ายโยมพิบัติจำแนกมีผู้คุมไปแล้วนี่บุญก็มีรถมารับไปทางที่ดีถามว่าคุมไปเหมือนกับนักโทษนั่นแหละอันนี้เขียนตีไปกับนี้ทิ่มแทงไปกับนี้กรรมที่เขาทำเขาเคยทำยังไงล่ะทำบาปขโมยวัวควายเขามีดจิ้มก้นมันนั่นแหละไปถึงจ่ายอยู่พิบาลเขาเอาไปลงหม้อนรกลากจูงไปทิ่มแทงไปอย่างนั้นแหละอันนี้มันตามกรรมที่เราทำนะมันมีทั้งหมดมีใช่หรอมีเฉพาะพุทธสาวไทยเท่านั้นเยอรมันโน้นเขาก็เจอเหมือนการจ่ายอยู่พิบาลคนไหนไปถึงจ่ายโยมพิบาลกับพูดอย่างเดียวกันนั่นแหละประตูเหมือนกับประตูหินนั่นแหละก็ไปข้างในน่ะเย็นสว่างบนจ่ายโยมพิบาลอยู่นะทุกอย่างมันมีจริงทั้งหมดนะคนที่ไปเห็นเขาไม่กล้าพูดให้คนทั่วไปฟังหรอกหนูคนที่ควรพูดก็จังค่อยพูดที่เขาไปพบเห็นนะเห็นแล้วเขาก็กลัวแหละเนี่ยเขาทำแต่ความดีทางไหนเป็นบุญเขาก็ทำแล้วการเอาไปมันก็ไม่เหมือนกันแหละตามโทษตามกรรมของคนแต่ละคนขโมยวัวควายน่ะคนหนึ่งจูงคนหนึ่งก็ทิ่มแทงไปแล้วนี่มันไปเร็วนั่นเนี่ยจ่ายโยพิบาลเอาไปก็ดีลากจูงไปทิ่มแทงไปอย่างนั้นแหละอันนี้เขี่ยตีไปอย่างนั้นแหละถูกใครสร้างกรรมยังไงก็ได้รับอย่างนั้นแหละอันนี้เนี่ยจ่ายโยพิบาลมีหูทิพย์ตาทิพย์เจ็ดวันเล็งยานดูสัตว์โลกรู้เห็นหมดนั่นแหละอยู่ในมันสีจ่ายโยพิบาลทั้งหมดเอาไปก็เลี้ยงจำบัญชีจ่ายโยมพิบาลนั่นแหละบางคนเขาว่าเขาเป็นคนที่สิบเอ็ดไปหมดแล้วยังเหลือเขาสุดท้ายคนที่สิบเอ็ดก่อนเขาตายเขารู้บางคนนะนี่แหละพวกเราเนี่ยไม่ควรประมาทควรเคารพตามพุทธเจ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบาปทำกรรมอะไรไว้ล่ะอยู่ในบัญชีจ่ายโยมพิบาลทั้งหมดไม่มีใครสงสารเนี่ยลากจูงไปทิ่มแทงไปก็ดีพอแล้วทำบาปทำกรรมแล้วก็ไม่สงสารเขาลากจูงไปทิ่มแทงไปไม่มีเมตตาสงสารแล้วเราจะได้รับเมตตาจากใครล่ะฮะนี่ผู้มีเมตตาแน่ๆจะได้รับเมตตาจากคนอื่นแล้วให้ยังไงเราก็ได้รับผลอย่างนั้น
แต่เราไม่มีเมตตาแล้วบาปกรรมเราก็ทำอย่างนั้นไม่มีใครเมตตาเราแล้วนี่นะกรรมตามสนองกรรมเราไม่เห็นก็อย่าประมาทนะผู้ที่เขาไปถึงจ่ายโยมิบาลก็ไปผิดกลับมาส่งเขาเห็นทั้งว่าแต่เขาไม่กล้าพูดหรอกคนทั่วไปเขาไม่กล้าพูดอย่างบุคคลที่ควรพูดเขาจึงค่อยพูดตัวเห็นอย่างนั้นก็ย่านกลัวแหละไม่กล้าแล้วกล้ายังไงล่ะอย่างวันพระวันศีลเวลาจะยังให้เข้าวัดเข้ารักษาศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่าโยมบ้านเรื่องยานดูก็เราเห็นเราเข้าวัดเห็นเราเข้าวัดรักษาศีลภาวนาเขาก็จดเข้าบัญชีทางที่ดีนะถ้าเราทำบาปในวันพระวันศีลจะโยมบ้านเรื่องยานดูกันพบเห็นแล้วจดเข้าบัญชีหมดที่นั่นคำว่าศีลอย่างน้อยก็งดเว้นวันพระวันศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เป็นบุญอยู่นะถ้าไม่วันพระวันศีลก็ไม่งดเว้นทำเป็นอาเจนนี่นั่นน่ะนาคานี่ท่านเปรียบหาบสร้างสามแนวได้ว่าเล็กน้อยแต่มันมากมันก็นาคสร้างช้าก็สร้างตัวใหญ่ได้แหละแมวตัวเล็กก็ดีหากสร้างซาแมวเนี่ยชูปมาเปรียบเหมือนกับคนทำบาปนั่นแหละคนนั่นทำบาปใหญ่ที่เลี้ยงแล้วก็ยึดไม่ทำอีกต่อไปคนทำบาปเล็กน้อยก็ว่าไม่เป็นบาปถามเป็นอาเจนเนี่ยรวมแล้วน่ะมันหนักเท่าสร้างตัวใหญ่เสียแล้วนี่พอไม่มีการงดเว้นวันพระวันศีลก็ไม่มีการงดเว้นการเข้าวัดให้ทานรักษาศีลภาวนาวันพระวันศีลน้อมน้อมคุณของพ่อของแม่เข้าไปสร้างบุญธาตุดินเราได้มาจากคุณพ่อธาตุน้ำที่เป็นของเหลวได้มาจากคุณแม่ในร่างกายของเรานี่ถ้าเราเอาสมบัติของเขาที่ตกทอดถึงเราไปทำบาปทำความชั่วบาปกรรมของเราก็ยิ่งหนักนะเนี่ยแต่ละคนของเขามาสร้างทางบุญเขาก็อนุโมทนาบุญจากเราได้บุญจากเราเราก็ได้บุญด้วยพี่น้องไอ้พ่อแม่ของเราที่ลงรับไปแล้วเขาก็ได้บุญจากเราเนี่ยบาปนี่เขาไม่เอาแหละเขารังเกียจเขาคิดขลาบแล้วถ้าเอาคุณของพ่อของแม่ไปทำบาปยิ่งหนักเลยอันเนี้ยยิ่งจะตามซ้ำลงไปแหละควรเอามาทำบุญนะเนี่ยอย่างน้อยก็วันพระวันศีลต้องงดเว้นให้ได้สังรวมกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ในเมื่อมีทานมีศีลแล้วนะสมาธิภาวนาก็จะมีนี่อย่างนั่งภาวนาให้จิตสงบพอจิตสงบมีความสุขจิตไม่สงบแบบวุ่นวายนี่ไม่มีความสุขสมาธิเท่านั้นแหละให้จิตสงบให้มันได้รับความสุขนะถ้าไม่เข้าหาสมาธิแล้วนะไม่เห็นความสุขนะวุ่นวายอยู่นั่นแหละความวุ่นวายนั่นก็เป็นทุกข์ถ้ามันสงบแล้วก็มีความสุขนะพระพุทธเจ้าเตือนให้ประมาทในสังขารสังขารไม่เที่ยงต้องเคารพสังขารแล้วเคารพสังขารเคารพยังไงล่ะเคารพธรรมข้อห้ามพุทธเจ้านั่นแหละถ้าประมาททำประมาทก็ห้ามพระเจ้าสังขารเราเองเป็นผู้เสื่อมถ้าเราเคารพกับสังขารของเราจะเจริญอยู่ในธรรม
ประมาทแล้วก็

เสื่อมเลยนะให้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันจะหมุนไปยังไงล่ะเนี่ยการจำแนกจากโยมีบ้านก็จำแนกไปตามบุญตามกรรมนะสาวไปหาจากโยมีบ้านทั้งหมดจากโยมีบ้านก็จำแนกไปแล้วนี่ไปคนละทางเสียแล้วนี่นักโทษก็ไม่เหมือนกันแหละเนี่ยโลกมนุษย์นี้จะไงไงโลกนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับโลกมนุษย์นี่แหละเนี่ยคำว่าศีลวันสำคัญแล้วก็เตรียมแต่วันนี้แหละมีทานแล้วก็มีศีลถึงวันนี้วันพรุ่งนี้

เนี่ยโลกมนุษย์นี้จะง่ายไงโลกนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับโลกมนุษย์นี่แหละเนี่ยคำว่าศีลวันสำคัญแล้วก็เตรียมแต่วันนี้แหละมีทานแล้วก็มีศีลถึงวันนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นวันของชาวพุทธทำบุญศาสตร์ศาสตร์ของชาวพุทธแล้วก็เป็นผู้มีทานมีศีลอีกนี่เพื่อจะได้แผ่เมตตาให้ญาติของเราเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นแต่วันนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์สังรวมรักษาตั้งแต่วันนี้แหละให้ศีลของเราสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้แผ่เมตตาไปให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นอนุโมทนาเอาแผ่ไปได้ทั้งหมดพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องของเราตลอดเป็นเกิดแก่เจ็บตายนี่การแผ่เมตตาไม่ให้เป็นกรรมเป็นเวรต่อการให้เขาจองกรรมจองเวรต่อการให้เขาโหสิถ้าไม่มีการแผ่เมตตาน่ะเขาจะปวดอาฆาตจองเวรแหละนี่เอาฝูงอาฆาตจองเวรเอาแต่เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดเสียแล้วนี่ทานศีลเมตตาเท่านั้นแหละเมตตาก็ต้องให้มีนั่นแหละถ้าเราไม่มีเมตตาใครเราจะเมตตาเราแล้วนี่สัตว์นรกเขาไม่มีเมตตาก็เลยไม่มีใครเมตตาเขานี่อยากให้มีผู้มีเมตตากับไม่มีใครจะเมตตาเพราะเราไม่เคยให้เราก็ไม่ได้รับเนี่ยถ้าเราให้เราก็ได้รับถ้ามีผู้เมตตาเราก็มีความสุขถ้าไม่มีใครเมตตาเราก็ไม่มีความสุขเลยนะนี่ฝากกันเริ่มต้นแบบนี้นะศีลนี่แหละทำข้อปฏิบัติพุทธเจ้าเตือนในประมาทในสังขารสังขารมันไม่เที่ยงคำว่าประมาทสังขารก็ประมาทธรรมที่พุทธเจ้าสอนนั่นแหละถ้าเราประมาทธรรมที่พุทธเจ้าสอนแล้วนะความเสื่อมได้แก่สังขารของเราเองธรรมพุทธเจ้าเป็นเครื่องกั้นเรามาเป็นเครื่องกั้นกั้นไม่ให้มันเสื่อมนั่นแหละถ้าประมาททำแล้วมันไปตามกระแสเนี่ยกระแสกิเลสเราสังขารเราเองเป็นผู้เสื่อมพวกเราศึกษาธรรมศึกษาข้อห้ามนั่นแหละข้อห้ามทั้งปวงเป็นธรรมทั้งหมดผลมันไม่ดีพระเจ้ารู้ท่านจึงได้ห้ามพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งในความตายความเกิดทราบความเกิดนับไม่ถ้วนรู้เห็นหมดเคยเกิดหมุนไปยังไงบ้างนะรู้เห็นหมดอะไรเป็นเหตุจึงได้หมุนก็เนื่องจากประมาทธรรมนั่นแหละเมื่อก่อนยังไม่รู้แต่เมื่อตรัสรู้นี้เป็นพุทธเจ้าจึงรู้แจ้งเห็นหมดอดีตนับไม่ถ้วนรู้เห็นทั้งหมดสัตว์ที่เราสอนก็นับไม่ถ้วน มันหลายประเภทหมุนไปเกิดเป็นสัตว์ที่เราสอนก็ดีนะทุกข์ยากอนาถาอะไรพบผ่านมาทั้งหมดอะไรเป็นเหตุยังได้เป็นอย่างนั้นเนื่องจากประมาทธรรมจะเริ่มก็จะเริ่มในทานในศีลเสื่อมจากการจากศีลได้ก็เสื่อมเนี่ยอะไรทุกอย่างท่านกล้าไปนั่งเป็นเศรษฐีก็เพราะทานศีลสมบูรณ์เกิดมาเป็นเศรษฐีก็เพราะเป็นแต่ความสมบูรณ์ที่กล้าไปนั่งเป็นพระสัมมากัสสันสมบูรณ์มาแต่ทานแต่ศีลศีลพระมหากัสสันศีลเมตตาปุญญานปรารถนาให้มีความสุขทุกทั่วหน้าไม่ว่าคนว่าสัตว์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมีแต่เมตตาให้เขามีความสุขพอเสื่อเหลือเขา

าได้ยังไงเอาช่วยเหลือเขาไปนี่ไม่ทอดทิ้งเขาแหละเมตตาเนี่ยแหละใหญ่ครอบคลุมหมดทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์อยู่ในป่าในเขากับพึ่งบารมีพระมหากษัตริย์บารมีพระมหากษัตริย์คุ้มครองเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขถ้าบารมีพระมหากษัตริย์ไม่คุ้มครองเขาก็เดือดร้อนไม่มีที่อยู่แล้วนี่เมตตาบารมีนั่นก็เรียกว่าเป็นทานอันนี้สมทานนั่นแหละมันใหญ่ควบคุมหมดจึงได้มานั่งมาครองความเป็นใหญ่พวกเราก็เคารพยำเกรงบุญญาธิสภานของท่านท่านสร้างมามากกว่าเราสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นที่สร้างบารมีมามากจึงจะได้ไปนั่งไปครองสถาบันนั้นสามัญธรรมดานี่ไม่ได้ปรารถนาสร้างบารมีนะไปนั่งไปครองไม่ได้สถาบันเบื้องสูงฉะนั้นเบื้องสูงก็ไม่ควรประมาทแหละใครใครมินประมาทสถาบันเบื้องสูงเบื้องสูงจะปิดประตูเราแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ไปเกิดไปอยู่ไปพักอยู่ที่นั่นเลยมันจะไปแต่เบื้องต่ำอย่างเดียวนี่ฉะนั้นพวกเราศึกษาธรรมกับศึกษาข้อห้ามนั่นเองข้อห้ามทั้งปวงเป็นธรรมทั้งหมดธรรมที่พระพุทธเจ้าห้ามนี่แหละพระเจ้าสอนให้รู้เองเห็นเองไม่ต้องไปถามคนอื่นคนอื่นบอกให้มันก็ไม่เชื่อถ้ารู้เองเห็นเองแล้วก็เชื่อได้อย่างนี้เชื่อในเหตุในผลเหตุที่นี่ผลไม่ดีผลมันเป็นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นเราไม่ทราบใครล่ะจะเป็นกล้าทำนะแต่เราทำแล้วเราก็จะหมุนไปเกิดเป็นอย่างนั้นเลยเป็นรับผลอย่างนั้นเลยรู้เองเห็นเองแล้วก็เคารพประมาทไม่ได้นะแต่ผู้ที่ไม่รู้เองมีคนอื่นบอกให้มันไม่เชื่อกิเลสว่ารู้ก็ยังไม่เห็นนั่นทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยรู้ในเหตุในผลเหตุอย่างนั้นผลมันดีหรือไม่ดีผลไม่ดีเราก็ไม่ทำหลีกเว้นเอาเลยเหตุนั้นผลมันดีเราก็ยินดีทำเอานี่ความไม่ประมาทในสังขารเคารพสังขารของเราก็เคารพธรรมนั่นเลยเหตุที่ได้หมุนไปเกิดเป็นสัตว์ในสารกับพระประมาทธรรมข้อห้ามพระพุทธเจ้านั่นแหละประมาทแล้วก็เลยหมุนไปอย่างนั้นแหละนี่ข้อห้ามในศีลห้าศีลแปดพวกเราต้องศึกษาให้รู้เพราะเป็นของควรรู้แต่เราประมาทผลมันจะเป็นยังไงล่ะที่เราจะได้รับที่หมุนไปเกิดเป็นสัตว์ในสารก็อยู่ในศีลห้านั่นแหละหาเกิดตรวจดูเอาเราประมาทข้อไหนล่ะเราได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนหรือถ้าประมาทแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงนะสังขารของเราหมุนไปได้จริงๆนี่จะเสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็หมุนไปได้ถ้าประมาททำนั่นแล้วนะโลกาธรรมก็แยกออกจากกันไม่ได้เป็นของเนื่องด้วยกันต้องไปด้วยกันรู้แต่ทั้งโลกไม่รู้ทั้งธรรมก็ตัวไม่รอดศึกษาทั้งโลกหันมาศึกษาทั้งธรรมด้วยเพื่อเอาตัวของเรารอดทั้งโลกอะไรเขาก็สมมติว่าดีทั้งหมดแต่ทางธรรมพุทธเจ้าว่าดีหรือไม่ดีล่ะถ้าธรรมพุทธเจ้าว่าไม่ดีเราก็ไม่เอาเขาที่สมมติว่าดียังไงเราก็ไม่เอาถ้าเราจะหลงไปตามสมมติของเราสมมติของโลกนะสังขารเราเองนะเป็นผู้เสื่อมไม่ใช่อื่นใครแต่เสื่อมได้แก่สังขารของเราเองนี่อะไรทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดจะมีรับมีเกิดจะมีตาย
หมุนอยู่อย่างนี้แหละมันได้สัตว์ทุกประเภทไม่ว่าเกิดอยู่ที่ไหนแหละเขาก็มาปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราทั้งหมดมาได้ทั้งหมดมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันยังประมาททำอีกหมุนไปกลับคืนทางเก่าเนี่ยนะนี่สัตว์อินทรสารที่เขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยก็อานิสงส์ทานของเขานั่นแหละเขาไม่มีอะไรแหละเป็นทานสละชีวิตเลือดเนื้อของเขามนุษย์จะกินย่อมไม่กินจะฆ่าย่อมไม่ฆ่าขอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าพวกเรากินเนื้อเขาแล้วก็เนื้อเขาไปทานไปทำบุญให้เขาด้วยนั่นแหละเขาพ้นจากกรรมเขาไปแล้วนะถ้าเราจะกินแต่เขาอย่างเดียวไม่ทำบุญให้เขาเขาจะผูกอาฆาตและอันนี้อยากกินเราเนี่ยเพราะเขาก็มีจิตวิญญาณเหมือนกับเรานั่นแหละจิตอันเดียวรู้อย่างเดียวกันหิวเขาก็รู้อย่างเดียวกันกับคนเรานี่แหละทุกข์เขาก็รู้อย่างเดียวกันอะไรก็ว่าความตายน่ะเขาก็กลัวเหมือนกับคนเรานั่นแหละอันนี้รู้อย่างเดียวกันนี่แหละถ้าเราประมาททางพุทธเจ้าแล้วมันจะหมุนหมุนไปตามกระแสกิเลสตัณหาของเรานั่นแหละมันไม่เที่ยงสังขารของเราสังขารพระพุทธเจ้าเคยหมุนมาจากง่ายพระเจ้ารู้เห็นหมดมองดูสัตว์โลกก็หมุนอย่างเดียวกันเพราะความไม่รู้จึงได้พาให้หมุนรู้แล้วพระเจ้าก็เมตตาเที่ยวโปรดเที่ยวสอนพระพุทธเจ้าก็สุนิพพานไปแล้วทำคำสอนพระเจ้ายังอยู่พวกเราศึกษาทำก็ศึกษาก็ห้ามนั่นแหละเอาก็ห้ามนั่นแหละเป็นธรรมบุญก็เราเองเป็นผู้ทำเนี่ยบาปก็เราเองเป็นผู้ทำศึกษาธรรมก็ศึกษากรรมที่ใจของเราเนี่ยที่เราทำมันเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือไม่เป็นบุญเป็นบาปต้องรู้มาก่อนถ้าเห็นว่าเป็นบุญแล้วก็ทำรู้ว่าเป็นบาปแล้วก็ไม่ทำเนี่ยอะไรทุกอย่างข้ามธรรมไปเสียไม่ได้ต้องอาธรรมตัดสินโลกธรรมไปด้วยกันแต่แยกธรรมออกจากโลกแล้วโลกมันก็เดือดร้อนเป็นภัยเลยนะนี่แต่โลกอยู่กับธรรมมีความผาสุกไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแหละนี่มีแต่เมตตาต่อกันอย่าสร้างความเกิดของเราเราจะเวียนตายเวียนเกิดเอากองทุกข์นี่มากน้อยแค่ไหนเราจะเอาอะไรนะมาเป็นเครื่องวัดดูนะท่านให้เอากิเลสตัณหาของเรานั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดดูแต่กิเลสตัณหาของเรามันยังมีมากอยู่สร้างความเกิดของเราก็จะมากแหละถ้ากิเลสตัณหาของเรานี่ลดน้อยลงถ้าความเกิดของเราก็จะลดน้อยลงถ้ากิเลสตัณหาของเราหมดสิ้นไปเราก็สิ้นภพสิ้นชาติกิเลสตัณหาของเราเขาหลงหาไปทางไหนล่ะนั่นแหละมันหมุนนะนะเนี่ยสังขารมันไม่เที่ยงเนี่ยหมุนไปได้ทุกทางอย่างที่เพื่อนเกิดที่เราเห็นนั่นแหละหมุนไปได้ทุกทางนะเขาก็หมุนมาเกิดเป็นคนอย่างเราได้ลูกมนุษย์เป็นศูนย์กลางทางที่จะไปใครจะไปทางไหนก็ไปจากโลกมนุษย์นี่แหละทางสูงก็มีทางต่ำก็มีเราจะไปทางไหนล่ะแต่เราจะไปทางสูงก่อนเดินตามรอยพุทธเจ้านั่นแหละบารมีพุทธเจ้ายังอยู่พุทธเจ้าเดินทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีพวกเราก็เดินตามนี่แหละเราไม่ประมาทในทานในศีลแหละทุกอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้บุญมาแต่ทานแต่ศีล
เสื่อมจากการจากศีลก็เสื่อมอะไรทุกอย่างสังขารของเราก็เสื่อมทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าสร้างบารมีดังหมุนไปทุกทางหูหนวกตาบอดอะไรทุกอย่างได้พบผ่านมาทั้งหมดอะไรที่มีอยู่ในโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าผู้ปรารถนาสร้างบารมีนะได้พบผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้แจ้งทั้งหมดรู้แจ้งในเหตุในผลที่ไหนพวกเราศึกษาทั้งศึกษาก็ห้ามนี่แหละผลไม่ดียังไงล่ะพระพุทธเจ้าจะได้ห้ามผลมันดียังไงล่ะพระพุทธเจ้ายังสอนให้ทำเอาทำตอนนั้นแหละที่พวกเราจะเอามาเป็นเขื่อนกั้นเอาไว้ไม่ให้ไปทางต่ำเพราะจิตใจของคนเราท่านเปรียบเหมือนกระแสน้ำน้ำทุกสายก็ย่อมไหลไปทางต่ำนั่นแหละไหลง่ายสะดวกสบายถ้าจะให้น้ำไปทางสูงต้องมีเขื่อนกั้นเอาไว้น้ำจึงจะไปได้นั่นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้ายังให้เอาธรรมมาเป็นเขื่อนกั้นเอาไว้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเขื่อนกั้นเอาไว้ก็มีแต่จะไหลไปทางต่ำเหมือนกับกระแสน้ำนั่นแหละเราจะไปทางไหนอนาคตของเราเราจะไปทางสูงหรือจะไปทางต่ำถ้าไปทางต่ำอยากไปทางต่ำไปตามกระแสกิเลสของเรานั่นแหละไม่เอาธรรมพระเจ้ามาเป็นเครื่องตัดสินแหละกิเลสว่ายังไงดีก็เอาตามกิเลสเป็นนั่นอะไรทุกอย่างต้องหันมาหาธรรมพระเจ้าธรรมพระเจ้าว่าดีหรือไม่ดีล่ะถ้าธรรมพระเจ้าว่าไม่ดีเราก็เลิกเราไม่เอาถ้าธรรมพระเจ้าว่าดีเป็นคุณต่อเราเราก็สร้างเอาแหละเนี่ยมันเป็นของทุกคนนะปัจจุบันก็เรียกว่าของเก่าทั้งหมดที่เราได้อาศัยถ้าอานิสงส์ทานศีลเราสร้างมาจากอดีตประเพณีนั่นแหละของเก่ามีจึงได้พึ่งถ้าของเก่าไม่มีก็เลยไม่มีที่พึ่งแหละของเก่ามีแล้วท่านให้เคารพให้รักษาให้มันเสื่อมของใหม่ยังไม่เกิดไม่มีก็รีบแสวงหาเอาให้เกิดให้มีขึ้นได้มีแล้วก็ต้องเคารพรักษาเนี่ยถ้าไม่รักษาน่ะเสื่อมได้อะไรได้เป็นเหตุมันจึงได้เสื่อมเหตุที่มันจะเสื่อมก็ต้องรู้กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละพาให้เสื่อมนะกิเลสมันแรงมันมีน้ำหนักกิเลสโทสะโมหะหลงไปตั้งกิเลสความโกรธแล้วก็เสื่อมหมดแล้วนี่บุญของเราที่เราได้เรามีตกไปเสื่อมไปเนี่ยเราก็รักษาตัวนั่นแหละรักษาตัวกิเลสนั่นแหละกิเลสมีอยู่แล้วก็รู้จักประมาณเราไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสให้มีพอประมาณจะมีพอประมาณกับพอเป็นธรรมอยู่นะถ้าไม่รู้จักประมาณแล้วไม่เป็นธรรมน่ะนะพอกิเลสจึงไม่พ้นทุกข์มีด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นพวกเราก็ยึดพอประมาณยึดเอาพอประมาณนั่นแหละเมื่อมันเกินขอบเขตมันจึงเป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติจิตนี่แหละมันเขาไม่ตายแต่จิตมันตายมันดับมันสูญเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแหละเป็นแล้วส่วนบุญส่วนบาปจิตตัวนี้แหละไปเสวยผลของบาปของกรรมมันทุกข์ไม่มีประมาณแล้วกันหวนมาระลึกถึงบุญจะระลึกถึงบุญได้ก็พอมีความสุขบุญตัวนั่นแหละบุญราชสัตว์นรกเขามีความสุขเนี่ย
ถ้าระลึกถึงบุญไม่ได้แล้วก็หนีแต่ทุกข์แหละนี่ฉะนั้นบารมีน่ะเป็นที่พึ่งของเรานั่นแหละเราสร้างเอาแล้วก็จะไม่ลืมฐานของเราที่เป็นบุญน่ะเราจดจำได้ทานศีลเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีทานมีศีลแล้วแหละไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะเกิดมาอีกก็ดีนะนั่นเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้าเที่ยวโปรดสัตว์กับโปรดให้มีทานมีศีลถ้าไม่มีทานมีศีลแล้วพระพุทธเจ้าเมตตายังไงก็ช่วยไม่ได้วิญญาณมันทุกข์ที่ท่องเที่ยวแสวงหาที่เกิดมันทุกข์พระเจ้าเห็นว่าวิญญาณนั่นทุกข์ช่วยไม่ได้เพราะวิญญาณไม่มีตัวมีตนช่วยเมื่อยังมีตัวมีตนอยู่นั่นแหละสอนให้มีทานสอนให้มีศีลโปรดคนทุกข์คนจนก็โปรดให้มีทานจะให้เขาอะไรเป็นทานน่ะเขาจนเขาไม่มีอะไรทรัพย์สมบัติเขาไม่มีแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงเขามีพุทธเจ้าให้เขาเสียสละของที่เขามีนั่นแหละตัวเองจนเห็นสมบัติของคนอื่นก็อย่าไปรักขโมยของเขาให้สละเป็นทานถ้าเราสละเป็นทานได้เราเองก็มีความสุขคนอื่นเขาก็มีความสุขความสุขที่เขาได้เขามีปัจจุบันนั่นแหละเขาจะได้ติดตัวเขาไปไปเบื้องหน้าเขาก็มีแต่ความสุขนั่นแหละเกิดมาก็ดีนะถ้าเบียดเบียนเพื่อนบ้านให้เขาเป็นทุกข์ตัวเองได้มากก็เป็นทุกข์อีกนะก็ทุกข์นั่นแหละเป็นปัจจัยที่เขาจะได้รับอนาคตของเขายิ่งหนักนะเนี่ยถามพระพุทธเจ้าก็ห้ามศึกษาดูที่ใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าเอาที่กายที่ใจของเราทั้งหมดมาบัญญัติเป็นธรรมสอนธรรมสอนลงที่กายที่จิตของเรามีอยู่ในกายในจิตของเราเราไม่เห็นอะไรหรอกเป็นเหตุมีใส่กิเลสตัณหาของมืดของดำนั่นเหลือละหุ้มห่อจิตใจของเราจึงไม่เห็นบรรดาสาวกพระพุทธเจ้าพบเห็นได้ก็อาศัยความเพียรนั่นแหละเพียรเข้าไปทำความเพียรขัดเกลาพอกผลอยู่ในป่าในเขาเพียรขัดเกลาทั้งกลางวันกลางคืนนี่แหละของมืดของดำไม่มาหุ้มห่อแล้วก็รู้เองเห็นเองทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เองเห็นเองให้รู้ในเหตุในผลถ้าพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลปัจจุบันเราสร้างเหตุอย่างนี้อนาคตเราจะได้รับผลยังไงล่ะให้มันรู้ผลที่เราจะได้รับมันดีหรือไม่ดีถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ทำเลยเหตุนั่นถ้าผลมันดีแล้วก็ยินดีทำเอาแหละถ้าประมาทได้เลยเสื่อมแล้วอันนี้ศรัทธาความเชื่อไม่มีประมาทว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าประมาทจะได้อะไรเสื่อมใหญ่เลยอันนี้น่าจะไม่พบเห็นและความเจริญนะเนี่ยมีแต่ความเสื่อมเพราะประมาทแล้วนะความดีมันปิดทางแล้วทางบุญมีแต่ทางความชั่วเนี่ยจะเปิดทางให้เราจิตของเราจะหลงไปหาทางไหนล่ะมันจะหมุนแหละเนี่ยเพราะความประมาทไม่เชื่อธรรมพุทธเจ้าธรรมพุทธเจ้าสอนก็ดีนะสอนลงที่กายที่จิตของเรานั่นแหละเอาของมีอยู่ในกายในจิตของเรามาบัญญัติเป็นธรรมการศึกษาทั้งหมดศึกษากรรมที่กายที่จิตค้นหาเอาแหละเรายังไม่รู้เห็นก็ดีหาที่กายที่จิตของเรานั่นแหละ
นี่แหละพระพุทธเจ้าเตือนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกาย

หลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตจงยังคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะทุกขสัจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนหรือว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวปรากฏ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์เลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราไปจนตลอดขอกราบคารวะแต่สรีระหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ที่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีหรือที่ฟังรายการหรือที่รับชมทางทีวีอยู่ก็ดีก็ให้พวกเรานั้นได้สงบจิตสงบใจนั่งกันตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตให้ว่างทำจิตของเราให้สว่างทำจิตของเราให้สงบถ้าจิตเราไม่ว่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ๆนะเพราะว่าจิตใจเรามันก็ยังว้าวุ่นวุ่นวายอยู่กับความคิดความนึกความปรุงแต่งของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายหาที่จบไม่ลงทุกวันนี้ที่เราทุกที่เราลำบากที่มันยากกันก็เพราะความคิดความปรุงแต่งนี่แหละโยมทั้งหลายแต่ถ้าเราทำจิตให้ว่างแล้วก็วางให้มันเป็นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแค่ระยะสั้นๆแต่ก็ยังดีกว่าที่เรานั้นไม่ได้พบความสงบเลยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาดูว่าอะไรมันทำให้เราวุ่นวายไม่ใช่สิ่งภายนอกนะแต่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเรานั่นแหละที่มันคิดที่มันปรุงแต่งที่มันพอใจไม่พอใจอดีตอนาคตมันปรุงแต่งไปเรื่อยแหละนะจิตนี่แหละจิตเจอแต่สิ่งที่ปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งจิตของเราให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่มันเป็นบุญเป็นกุศลบาปอกุศลอย่าให้เข้ามาในจิตใจของเราอย่าให้มันประทับรอยหรือตีตาบาปในจิตใจของเราถ้ามันมีบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันลบยากอยู่นะมันจะลบได้ยังไงก็ต้องอาศัยศีลธรรมการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราข่มจิตข่มใจของเราให้มันมีความสงบอย่างเราเป็นนักปฏิบัติจะเป็นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดี

หรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดสังฆทานอยู่เป็นประจำก็ดีเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรฉะนั้นคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะเมื่อมีเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบนะแต่ถ้าเราไม่มีเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีโยมโยมก็ยังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำกิจวัตรหรือว่าการงานของเราเริ่มต้นยังไงนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสงบของชีวิตเราแล้วเราก็สะสมความสงบความสงบก็คืออะไรเราให้เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งถ้าเรามีสติอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ทุกขณะของความคิดนึกของความปรุงแต่งของตัวเองให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองโยมเราไม่ต้องไปดูจิตคนอื่นไม่ต้องไปดูกายคนอื่นไม่ต้องส่งจิตไปสู่ข้างนอกพยายามดึงจิตหรือตัวรู้ให้อยู่กับกายกับใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยมันจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสมมติว่าเราเป็นนักบวชเราก็ทุกหน้าที่ของเราว่าเราเป็นนักบวชเราต้องทำอะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรเร่งทำจิตทำใจของเรานั้นให้มันมีบุญให้มันมีกุศลเกิดขึ้นอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านคารวะญาติโยมก็ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนะฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เช้าตามที่วัดสังฆทานได้กระจายภาพกระจายเสียงออกไปก็คือเราก็ได้ปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจิตใจของเรามันก็จะน้อมมันจะโอนเอียงไปในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะโยมจิตใจเรามันก็กระด้างเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมันจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีโยมสิ่งที่ดีๆมันคิดยากทำยากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าเราหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งไปสักระยะหนึ่งให้เป็นพื้นฐานให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราอย่างญาติโยมที่อยู่ในวัดสังฆทานที่ประพฤติปฏิบัติก็ต้องการอะไรโยมต้องการความสงบด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักความสงบทั้งที่สถานที่เขาก็สงบอยู่แล้วแต่เรายังหาความสงบของจิตใจตัวเองไม่ได้เลยค้นหาจิตของตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องดูจิตของเราว่าจิตของเรามันเป็นจิตอย่างไรจิตที่มันชอบคิดชอบนึกที่มันคิดอาฆาตพยาบาทริษยานะท่านมีแต่ความละโมบโลภมากคิดอยากจะได้ไม่เป็นผู้เสียสละจิตอย่างนี้ไม่ใช่ใฝ่ในกุศลแล้วโยมถ้าจิตคิดนึกอย่างนี้มันจะใฝ่ในการแสวงหาบางครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถามว่าแสวงหามาแล้วทรัพย์สินเงินทองมันช่วยอะไรโยมได้เมื่อยามเราทุกเมื่อจิตใจเราทุกเนี่ยโยมทรัพย์สินเงินทองมันช่วยเราไม่ได้หรอกไอ้ที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะนี่แหละสัจธรรมก็คือความเป็นจริงสัจจะก็คือความจริงธรรมก็คืออะไรล่ะก็ธรรมชาติความเป็นธรรมดานั่นเองฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะละหมดความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกื้อประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเลยเมื่อมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมืดบอดจิตใจของเราก็จะมีแต่โมหะเข้าครอบงำขาดสติขาดปัญญาเมื่อคนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่มันไม่มีการคิดไต่ตรองไม่มีฮีริไม่มีโอตปะไม่มีความเกรงกลัวละอายต่อสิ่งที่จะทำที่ทำเป็นบาปกับตัวเองฉะนั้นเราเข้าวัดก็มาเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองอยู่นะไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกแต่เรามาแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในของเราค้นหาจิตใจของเราอย่างจิตแท้จิตที่เป็นประภัสสร

จิตที่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่จิตฝ่ายฟ้าหรือจิตที่แสวงหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันถ้าเราหันหน้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์เป็นอริยทรัพย์สิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนฉานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้นเองเท่านั้นเราอย่าเป็นทาสกับสิ่งเหล่านี้เราใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุตินะสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่จีรังยั่งยืนกับเราหรอกอย่างที่เขาพูดว่าสมบัติแบ่งกันใช้แบ่งกันชมนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติอันนี้มันเป็นของที่เรายืมมาใช้ทั้งนั้นแหละกายของเรานี่เราก็ยืมมาใช้นะที่มันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันมาประชุมรวมกันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วก็มีจิตมีวิญญาณจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งนะโยมถ้าเราฝึกหัดให้มันคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราฝึกให้มันเป็นจิตที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่หยาบนะมันก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยมันจะออกมันจะบอกด้วยสีหน้าผิวพรรณแต่ถ้าคนนี้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจสีหน้าก็ยิ้มยากนะไม่มีราศีนะราศีไม่จับคือไม่มีศีลนั่นแหละคนถ้ามีศีลแล้วเนี่ยมันจะมีราศีบอกนะผิวหน้าผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโยมหน้านิ้วคิ้วกระหมวดยิ้มยากนะแล้วคำพูดคำจาก็ย่ำก็หยาบกระด้างแต่ถ้าคนที่มีศีลคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความละเอียดอย่างเราไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้สัมผัสท่านเมื่อเราเข้าไปสถานที่ท่านพักอาศัยหรืออยู่เนี่ยบารมีธรรมหรือความเมตตาของท่านจะแผ่มาฮะมันจะมีความรู้สึกได้ยินแค่ชื่อเมื่อยังไม่ได้กราบท่านเราก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นกับมันในจิตใจเมื่อเรากราบท่านสนทนากับท่านหรือได้เห็นท่านนะบารมีธรรมของท่านก็แผ่มาให้เรารัศมีความเย็นบารมีของความเย็นแผ่มาให้เราเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้อยู่ใกล้ท่านแล้วนี่มันมีความเย็นแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบโยมจะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยมันร้อนมันยังไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะกิเลสรัศมีแห่งความอยากนะมันจะพุ่งมาเป็นความร้อนไม่ใช่ความเย็นฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เราของเราให้เย็นลงนะปกติเราก็ร้อนกันอยู่แล้วโยมนะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่มานั่งสมาธิไม่มาดูจิตดูใจของตัวเองโยมปล่อยให้กิเลสพาเราไปนะให้อารมณ์มันพาไปโยมมันก็จะเกิดแต่โทษไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรามีศีลเรามีธรรมมีข้อวัดมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อจุนเจือต่อเพื่อนต่อญาติต่อมิตรมันก็จะมีความละเอียดอ่อนความพูดความจาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโยมมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะทำหรือเปล่าฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมันต้องมาก่อนเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นตอบเราทำความดีแล้วเราจะได้ความดีเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาเราศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจข่มกิเลสทุกคนมีกิเลสด้วยกันทุกคนท่านนายโยม
แต่ถามว่ามันมีมากมีน้อยก็อยู่ที่การฝึกหัดขัดเกลาแต่เราไม่ฝึกไม่หัดไม่ค่อยเกลาหรือไม่ค่อยแกะมันก็จะหยาบมันก็จะหนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อย่างพวกเรานี่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องปรารถนาอย่างความโกรธนี้ใครๆก็ไม่อยากแต่ว่ามันระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้มันไม่มีตัวเบรกมันไม่มีตัวบังคับแต่ถ้าเราฝึกเราหัดแล้วเนี่ยมันจะมีสติคอยบังคับกายวาจาใจของเราบังคับบังคับที่นี้หมายความว่าไม่ใช่บังคับแบบมีเขาเรียกอะไรทำให้เรานั้นอึดอัดนะบังคับอันนี้หมายความว่าควบคุมนะให้ไปในแนวทางทิศทางแห่งศีลธรรมนะไม่ใช่บังคับแล้วเกิดการต่อต้านไม่ใช่อย่างนั้นบังคับให้ไปแนวทางของศีลธรรมในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลทุกคนในโยมแต่มาเชื่อได้ว่าสังคมในวัดก็ดีในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านหรือในประเทศก็ดีทุกคนมีศีลธรรมหมดโยมมันจะเกิดความร่มรื่นมันจะเกิดความร่มเย็นนะมันไม่มีความเร่าร้อนเพราะทุกคนนั้นเกรงกลัวละอายต่อการที่จะทำบาปเพราะว่าทำบาปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจเราสบายฉะนั้นบุญก็คือการชำระจิตของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวสะอาดแล้วมันเกิดอะไรโยมเกิดความสุขใจแต่ถ้าจิตใจของเรามันไม่ขาวสะอาดโยมจิตใจเราขุ่นมัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่มันหงุดหงิดแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเรานั้นให้มันอยู่ในการชำระในศีลเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความละเอียดนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันมีความปราณีตขึ้นในจิตใจของเราดังนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิยมต้องแสวงหาความดีแล้วถามว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาได้อย่างไรก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราสำหรับเราเป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่ของเราเราก็ต้องแยกออกอย่างพระเนี่ยเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กันคนละโลกแล้วพ่อแม่นั้นก็เป็นพ่อแม่ทางโลกแต่พ่อแม่ทางธรรมของเราก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้เรานั้นกระทำแต่ความดีให้เรานั้นมีศีลบริสุทธิ์ให้เรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นให้เรานั้นมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่จะข่มกิเลสฉะนั้นผู้ที่ให้เราเนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณและเราจะตอบสนองแทนคุณเขาได้อย่างไรตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างไรตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อย่างไรเราก็ต้องทำความดีไม่สร้างความหนักใจท่านสอนอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็แทนคุณท่านทดแทนอย่างครูบาอาจารย์ถ้าท่านแก่ชราลงแล้วเราก็ต้องอุปถากเลี้ยงดูท่านเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กพ่อแม่ฟูมฟักเราทนุถนอมเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้อดไม่ให้ลำบากให้เรามีแต่ความสุขให้เรานั่นมีแต่ความสบายแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอาหารไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าสารพัดสารพันหรือแม้กระทั่งความรู้พ่อแม่ก็ให้เราทนอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานส่งเสียลูกให้เราเรียนให้มีการศึกษาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นพ่อแม่อาจจะไม่มีมากแต่ว่าพ่อแม่ก็พยายามให้เรานั้นได้มีวิชาเพื่อจะได้เอาวิชาอันนี้แหละไปเลี้ยงชีพ
ในสัมมาอาชีพประกอบอาชีพที่สุจริตครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็พยายามอบรมพยายามเทศพยายามสั่งสอนให้เรานั้นเป็นผู้มีศีลให้บริสุทธิ์สมาธิยังไม่มีท่านก็ให้เราไปฝึกไปหัดปัญญายังไม่เกิดท่านก็สั่งสอนเราฉะนั้นเมื่อท่านแก่ชราลงไปแล้วหรือว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็แทนคุณท่านอุปถากท่านทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเวลาเราก็ไปนวดนะไปปฏิบัติท่านนะเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละโยมท่านก็จะสั่งสอนท่านก็จะเล่าประสบการณ์ของการประพฤติการปฏิบัติหรือท่านจะเทศแนะนำเราก็ได้รับความรู้จากท่านฉะนั้นพ่อแม่เราก็เหมือนกันตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังเยาว์วัยตอนที่เรายังศึกษาเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่แต่เมื่อเราโตแล้วเราที่มีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งท่านมีเวลาก็ไปหาท่านไปปฏิบัติท่านซื้อของไปบ้างหรือไม่ก็พาท่านไปเปิดหูเปิดตาตามโอกาสนะเหมือนกับท่านที่เลี้ยงเราดังนั้นถ้าเราตอบแทนคุณท่านเนี่ยเราก็จะมีแต่ความเจริญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยมันไม่มีความเจริญอยู่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อถนองท่านสอนเสมอว่าต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเรามากแต่เขาก็เป็นผู้ให้เราเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยโยมเราก็ต้องแทนคุณท่านแทนทุนผู้ที่ให้ข้าวน้ำเรายังไงเลยโยมเราก็มาสร้างความภาคความเพียรมีข้อวัดมีกิจวัตรนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่เขาให้ข้าวให้น้ำเรามาคือการตอบแทนท่านที่ท่านนั้นได้ให้ปัจจัยสี่แก่เรานักประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ต้องให้ท่านขับคืนให้ท่านอย่างน้อยให้ท่านนั้นมีความสบายใจอย่าสร้างความทุกข์ใจความเดือดร้อนให้แก่กับท่านฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญคนไหนก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ชีวิตของเป็นของความเป็นนักบวชก็จะเจริญนะจะนั่งสมาธิจิตก็เป็นสมาธินะสติก็มีปัญญาก็เกิดทำไมเราจะดูประวัติครูบาอาจารย์ท่านอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็กลายมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่สังวาลท่านอุปัชฌาย์หลวงพ่อทองที่เป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อทองท่านก็สั่งสอนแล้วหลวงปู่สังวาลท่านก็อุปถากบิณฑบาตมาก็ไปถวายท่านเอาของดีๆไปถวายท่านไปดูแลท่านตอนหลังหลวงพ่อสนองก็มีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็อุปถากท่านยามหลวงปู่สังวาลเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เอารับภาระทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติท่านดูแลท่านนวดท่านหายาหาหมอให้ท่านแต่คนใดถ้าไม่รู้จักคุณคนหรือผู้ที่ให้พระคุณต่อเราเนี่ยสังเกตโยมเห็นไหมคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยก็จะมีแต่ความเจริญแต่คนไหนที่ไม่เหลียวแลพ่อแม่เลยคิดว่าพ่อแม่นั้นเป็นส่วนเกินแล้วเราใช้ชีวิตของเราแบบสุขสบายแล้วแต่เราลืมพ่อหรือแม่ของเรานะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเจริญอาตมาสังเกตหลายๆคนหลายๆท่านแล้วที่เลี้ยงดูพ่อแม่อุปถัมภ์พ่อแม่ด้วยความจริงใจด้วยความสมัครใจไม่ใช่ทำด้วยเพราะหน้าที่แต่เราต้องทำด้วยสายเลือดสายเนื้อที่ท่านให้เลือดเนื้อกายใจต่อเรามาถ้าท่านไม่บำรุงรักษาเลี้ยงดูเราป่านนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเราก็คงไม่ได้มาห่มขาวนุ่งขาวนั่นมาถือศีลฟังธรรมกันหรอกแต่เพราะว่าอะไร
เพราะความเป็นห่วงเพราะความรักของท่าน

ฉะนั้นเราก็ต้องคืนความรักของเราให้ท่านให้ท่านมีความอบอุ่นดูแลท่านแล้วสิ่งนี้ล่ะจะเป็นมงคลมงคลเราไม่ต้องไปหาสายสินมาคล้องคอคล้องแขนคล้องมือหรอกการดูแลบิดามารดาเนี่ยเป็นมงคลในมงคล38นะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคุณของคนคนไหนให้ความสะดวกคนไหนช่วยเหลือเราเราก็รู้จักต้องแทนคุณท่านนะอย่าเนรคุณท่านนะฉะนั้นวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้ความสงบใจเราก็ถามตัวเองว่าเราเข้าวัดเข้าเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสงบเพื่อมาหาความสงัดให้มาดูจิตดูใจของตัวเราเองไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะมาแสวงหาอะไรทั้งนั้นนะแสวงหาอย่างเดียวคืออะไรความสงบโมกธรรมเท่านั้นเองถ้าจะแสวงหาทรัพย์น่ะคงจะลำบากนะแต่ถ้าทรัพย์ภายในเนี่ยหาง่ายทรัพย์ภายนอกก็คงจะลำบากทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ภายในของเรานี่แหละที่เราสละทานการบริจาคสร้างอะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่เป็นสมมุติเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองนี่เป็นของภายนอกแต่ถ้าเราเอามาบริจาคสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราบริจาคไปนั่นมันจะเป็นทรัพย์ภายในนะฉะนั้นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราไม่เป็นบุญนะโยมมันไม่เกิดอริยทรัพย์หรอกโยมฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะแล้วสำคัญที่สุดอภัยทานคือการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะทานภายนอกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็เราก็ให้กันง่ายมันไม่ยากหรอกโยมนะแต่การอภัยกันไม่โกรธกันนี่มันให้กันยากอภัยทานนี่มันให้กันยากแต่ถ้าเราเข้าประพฤติเข้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีหรอกโยมอาฆาตแล้วมันดีไหมก็ไม่ดีถ้าถามว่าใครเดือดร้อนใครเล่าร้อนบางทีเราโกรธเขาเนี่ยคนที่ก็เราไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาสบายแต่ตัวเราเองเป็นไงมันเล่าร้อนนะจิตใจไม่สบายแล้วเล่าร้อนแล้วแต่ถ้าเราไม่โกรธใครเลยนี่ใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้อภัยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดใจกระทบกันเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่าจองเวรอย่าจองกรรมกันเพราะคนเราเกิดมาก็ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนะโยมไม่ยืนยาวหรอกไม่ถึง100ปีหรอกปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีรักกันไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ารักกันไว้สามัคคีกันไว้นะกอดคอกันไว้นะร่วมเป็นร่วมตายกันนะฉะนั้นถ้าโมหะมันเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยโยมมันมืดบอดหมดเลยนะขาดสติหมดเลยทำอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเพียงแต่ว่าขอให้ฉันชนะขอให้ฉันได้สะใจแค่นั้นเองโยมไม่คิดว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นอภัยทานเนี่ยมันต้องทำให้ได้โยมนะถึงแม้ว่ามันจะทำยากแต่เราก็ต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ธรรมทานเราก็คงจะให้กันน้อยไม่ค่อยได้หรอกนะเราไม่ใช่พระนะพระท่านก็ให้ธรรมทานก็นี่แหละให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละญาติโยมได้ฟังธรรมพระท่านก็ได้ธรรมทานให้ทานเป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่รู้นะผู้ที่รู้แล้วก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็รู้จนถึงบรรลุธรรมสามารถละกิเลสได้ในกระแสของโสดามรรคโสดาผลอาหารตมรรคอาหารตผลคือความที่ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคนเราถ้ามีอะไรอยู่ในใจแล้วโยมมันก็ทุกข์นะโยมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยในจิตของเราว่างเกิดความเบาสบาย

ฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตว่างนะบางคนเนี่ยจิตว่างเหมือนกันโยมนะแต่มันไม่ใช่ว่างด้วยศีลธรรมหรอกจิตมันไม่มีงานจะทำก็หาเรื่องหาราวทำอย่างงู้นทำนี้ไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมอันนั้นคือจิตว่างในทางโลกแต่จิตว่างในทางธรรมคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็เป็นความว่างเปล่าสักแต่ว่าตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตปรุงแต่งโผฏฐัพพะที่ก็มาสัมผัสอยู่กับจิตธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอายตนะภายนอกอายตนะ

ว่าตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตปรุงแต่งโผฏฐัพพะที่ก็มาสัมผัสอยู่กับจิตธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มากระทบเราก็รู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดโยมมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากขนาดเราฝึกหัดแล้วเนี่ยบางครั้งขาดสติตาเห็นรูปถ้าเรามีสติอ้าวจังรูปก็สักว่าแต่รูปเสียงก็สักแต่ว่าแต่เสียงนินทาก็สักแต่ว่านินทานะแต่เราเมื่อเราขาดสติแล้วโยมมันไปยึดเลยนะตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดอารมณ์แล้วนะเมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็เกิดความปรุงแต่งนะหูก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็เกิดความพอใจถ้าเขานินทาแล้วเกิดความไม่พอใจปรุงแต่งอีกเหมือนกันไปยึดนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรารู้กันทุกคนทุกท่านแต่เรายังทำไม่ได้เพราะอะไรปัญญาเรายังไม่ถึงไม่ถึงขั้นบารมีปัญญาบารมียังไม่ถึงขั้นเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆโยมอดทนนะอดทนอดกั้นพยายามให้มันอยู่ในใจเราก่อนให้มันรู้ว่าโกรธอยู่ที่ใจกายมันก็ไม่ต้องแสดงออกวาจาก็ไม่ต้องแสดงออกแต่มึงยังดับกายวาจาใจไม่ได้ก็ให้มันอยู่ในใจเราว่าโกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะไอ้ตัวที่รู้ว่าไม่พอใจโกรธแล้วนะเนี่ยคือมันรู้เท่าทันแล้วมันก็จะดับแต่พอเราพอเห็นปั๊บมันเป็นอัตโนมัติไงเพราะมันเคยแต่ถ้าเราฝึกขัดเกลานั่งสมาธิให้ใจมันสงบเนี่ยมันจะเกิดปัญญาฝึกสมาธิฝึกสตินะทำอะไรก็ให้รู้นะอย่างเรานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยก็ให้มีสติรู้ว่าเราหลับตาแล้วเราภาวนาหลับตาแล้วเห็นอะไรเห็นจิตตัวเองไหมจิตตัวเองคิดอะไรหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบฉะนั้นเราก็พยายามรวบรวมจิตของเราเนี่ยที่มันสเปะสปะที่มันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะค่อยๆดึงมันมารวมกันนะรวมกันแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติเขาเรียกให้มีกรอบนั่นแหละก็คือศีลของเราถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็ศีล5นักบวชก็ศีล8แม่ชีก็ศีล10พระก็227ก็เราควบคุมอยู่ในศีลธรรมอยู่นี่แหละมาแล้วมันจะไปคิดอะไรโยมมันไม่คิดอะไรหรอกไม่ก็คิดแต่เรื่องกุบุญเรื่องกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นบุญเกิดกุศลนะเอากายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยโยมมันทำอะไรแล้วมันก็ไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหวังจะให้มันเกิดปัญญาเราก็ต้องตั้งสตินะสติอยู่ตรงไหนล่ะโยมอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วโยมนะให้มันรู้อยู่กับกายรูปกายของเราลืมตาหลับตานั่งยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นกายของเราในรูปนั่งเห็นจิตของเราว่ามันมีอะไรในจิตในใจของเรามีความคิดไหมรู้เท่าทันจิตไหมเห็นจิตไหมถ้าเห็นจิตแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าไม่เห็นจิตเราคล้ายๆกับมันตามไม่ทันนะสติตามไม่ทันจิตฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบานะจิตเนี่ยสั่งกายแต่สำหรับญาติโยมฆราวาสญาติโยมนี่มันจิตมันไม่ได้สั่งหรอกมันไปโดยสัญญามันไปโดยสเปสปะนะแต่ถ้านักปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะสั่งก่อนว่าจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรจิตมันสั่งก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตนิยมมันก็จะไม่รู้เท่าทันจิตเราเนาะเพราะจิตตัวเนี้ยมันพิสดารลึกล้ำเหลือเกินนะจะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้ทำให้เราเป็นอะไรก็ได้นะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินพรหมอะไรก็ได้หมด

เพราะจิตของเราเนี่ยดังนั้นถ้าเราฝึกหัดให้ดีแล้วหัดเกาจิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจะนำสุขมาให้เราดังนั้นถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็ยังมีความสงสัยพระท่านพูดเราฝึกหัดจิตเมื่อฝึกหัดจิตก็จะทำให้เรารู้เห็นจิตเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็พูดกันง่ายๆนะก็คือความคิดของเรานั่นแหละโยมแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่มีความคิดเลยหรือมีความคิดน้อยจากตอนที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยความคิดเรามันเยอะแยะมากมายเมื่อเรามานั่งหลับตาแล้วเราน้อมเข้าไปในจิตหลับตาเห็นจิตเห็นความคิดของเราเนี่ยโยมเราจะรู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันพิลึกพิสดารมีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีสารพัดสารพันอยู่ในจิตใจของเราจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเรานี่แหละจิตของมนุษย์นี่แหละโยมนะทีนี้สำคัญที่ว่าเราจะควบคุมเขาได้หรือเปล่าปัญญาเราจะเอาอะไรจะเอาจิตแบบไหนนะจะเอาจิตที่เป็นยักษ์เป็นมารนะหรือจะเอาจิตที่เป็นมนุษย์จิตที่พ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ที่เราฝึกหัดขัดเกลานั่นแหละฉะนั้นเราต้องฝึกหัดนะโยมนะไม่ใช่เราฝึกหัดแค่เรามาถือศีลแค่วันศีลวันพระวันอุโบสถเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนิชำนาญนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วให้เป็นวสีเข้าออกสมาธิกำหนดจิตปั๊บก็เป็นสมาธิเลยนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดนะโยมนานๆที่เรามาฝึกหัดกันทีเรามีข้อวัดแล้วเรามาไปพืชปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ฝึกหัดในวัดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคิดว่าการฝึกหัดก็แค่ในวัดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องติดไปกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยถามว่าเราไม่มีเวลามานั่งหลับตาแล้วเราจะฝึกหัดได้ไหมได้ทำอะไรก็ให้มีสตินั่นเองให้อยู่ในปัจจุบันให้อารมณ์อยู่ในปัจจุบันเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้อารมณ์ปัจจุบันโยมอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนจิตจับอยู่ตรงไหนจิตมันรู้กายไหมมันปวดมันเมื่อยไหมจิตมันสบายไหมมันอึดอัดไหมจิตมันฟุ้งซ่านไหมจิตมันสงบไหมจิตมันกระวนกระวายหรือเปล่านั่งสมาธิจิตมันสงบไหมจิตส่งออกไปนอกไหมไปอดีตอนาคตไหมจิตปรุงแต่งไหมจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าจิตมันอยากจะฟังไหมมันอยากจะลุกอยากจะเลิกไปไหมจิตมันมีความรำคาญหรือเปล่าแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาแล้วเนี่ยโยมสามารถควบคุมได้นะทนได้ฟังได้นะแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยโยมมันก็ไปสะเปะสะปะจิตของเรานี่แหละคิดดีก็ทำให้เราเบิกบานคิดไม่ดีก็ทำให้เราเศร้าหมองคิดดีก็ทำให้เราเป็นสุขนะจิตที่ปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่ฉะนั้นทำจิตให้ไม่ต้องปรุงแต่งนะทำจิตให้ว่างจิตให้สว่างเมื่อจิตสว่างแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทำจิตให้เราว่างสว่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมนะโยมนั่งยังไงยังไงก็นั่งไปอย่างนั้นแหละดังนั้นสำคัญที่สุดเราต้องดูจิตของเรากายอยู่ตรงไหนกายยืนก็รู้กายยืนกายเดินก็รู้กายเดินกายนั่งก็รู้กายนั่งกายนอนก็รู้กายนอนกายไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้ตามสติรู้แต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันถูกปิดบังเพราะเราขาดสติเพราะจิตเราไม่อยู่กับกายเดินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้ตัวนั่นเองไม่รู้ตัวขาดสติแต่ถ้าคนเรารู้ตัวแล้วนิยมดูจับดูอิริยาบถของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะจับดูอิริยาบถเราแค่เรามานั่งสมาธิในช่วงของการประพฤติการปฏิบัติเมื่อเราออกไปแล้วจากสมาธิจากการทำเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องมีสติไหว้พระกราบพระเสร็จก็เดินเคลื่อนไหวก็ตามดูตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตเรา
ถ้าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งแล้วก็ว่าเห็นความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราว่ามันคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอย่าไปคิดมันโยมคิดแล้วมันเป็นบาปอย่าไปคิดมันเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่โทษแต่ถ้ามันคิดว่าทำไงจะทำสมาธิให้มันคงทนจะทำสมาธิให้มันได้มากๆทำจิตยังไงให้มันสงบนั่นแหละเราก็หาวิธีทางแนวทางเราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรใช้ความอดความทนนะใช้วิริยะอุตสาหะขันตินะคนเราถ้าไม่มีขันติแล้วเนี่ยผมทำอะไรก็ลำบากไม่สำเร็จหรอกความติขันติคือความอดทนอดกั้นถึงแม้ว่ามันจะร้อนถึงแม้ว่ามันจะหนาวจะปวดจะเมื่อยนะเราก็ต้องอดต้องทนนะคนเราถ้าไม่อดไม่ทนเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมคนเราถ้ามีแต่สุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญานะแต่ถ้าเรามีทุกข์เนี่ยมันเกิดปัญญามันจะพิจารณาว่าทำยังไงให้มันหมดทุกข์ให้มันหายทุกข์นะแต่ถ้าเรามีแต่สุขแล้วสบายเหมือนแล้วนั่งสมาธิติดเป็นสมาธิมีความสงบติดอยู่กับสมาธิเนี่ยแล้วก็สบายนั่งไงก็สบายสบายแต่เมื่อมันเกิดทุกข์แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโยมทุกข์กายจะทำยังไงกับสังขารร่างกายที่มันเหี่ยวที่มันโรยที่มันสึกไปนะจะทำยังไงกับมันทำไงกับมันละโยมก็ต้องบำรุงรักษากันไปเยียวยากันไปใช่ไหมเพราะมันเกิดความเสื่อมขึ้นแล้วอนิจจังโอวาสังขารนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วเราจะทำให้มันหมดทุกข์อ่ะทุกข์มันไม่หมดหรอกโยมไม่หมดมันก็อยู่มันตามธรรมชาติแต่ว่าเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์นั้นได้ทนกับมันได้สภาวะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสุขคือสิ่งที่เราชอบแกถามว่ามันจะสุขไปตลอดไหมมันไม่ใช่ยิ่งเรามีอายุมากมากนะสุขหาน้อยนะมันจะทุกข์กายเพราะความชราเพราะความเสื่อมแต่สุขใจมันมีมากกว่าถ้าเราประพฤติถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเข้าวัดแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมาทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจทุกข์กายก็แก้ไม่ได้ทุกข์ใจก็แก้ลำบากอีกถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยโอ้สักแต่ว่าเนอะกายนี้ใช้มันมามากมันก็เสื่อมเท่านั้นแหละเมื่อแล้วรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปแต่ใจเราใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเรามีที่อยู่แล้วพระรู้ความความเป็นจริงแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นพระเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาขึ้นหน้าให้เราคิดกันนะถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราไม่คิดหรอกเหมือนกับโยมนั่งสมาธิถ้าโยมไม่เกิดความปวดความเมื่อยไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปคิดมันที่จะไปแก้มันแต่เมื่อเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเราก็ต้องทนเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราอะโยมจะไปให้ใครอะใช่ไหมมันอยู่กับเรามันก็ต้องเป็นของเราดิจะไปยื่นให้ใครได้เอานี่ทุกเอาไปไหมให้ใครได้ของเขาก็มีอยู่แล้วทุกใครทุกเราโยมแต่เราอย่าไปเอาทุกของเขาเข้ามาใส่ใจเราเขาบีนะของเราก็หนักพอเพียงแล้วนะทุกสังขารก็พอเพียงแล้วยิ่งจะทุกใจก็ยิ่งหนักกว่าเยอะฉะนั้นกายป่วยกายเจ็บก็ให้ป่วยแต่จิตอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บจิตนี่มันมีพลังเหนืออะไรทั้งสิ้นนะโยมฉะนั้นจะฝึกหัดขัดเกลาจิตให้มีความสงบมากๆเนี่ยมันจะมีพลังจิตไอ้ตัวพลังจิตเนี่ยโยมมันจะเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดนะบางครั้งมันเหนือธรรมชาติแต่ต้องฝึกให้ได้นะบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเข้าสมาธิเลยโยมฝึกจิตไม่ต้องยุ่งเลยแยกกายกับจิต
แยกจิตออกจากกายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ที่ว่าเราไปยึดว่ามันเป็นของเรา ก็คือเราไปยึดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เรายืมเข้ามาใช่ไหมมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่เรารู้นะว่าไอ้นี่คือทุกกายเมื่อเรานั่งสมาธิมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเรารู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วก็ภาวนาของเราเลยไปแล้วก็แยกจิตที่มีตัวรู้จิตที่มันรู้ว่าเจ็บคือไม่ต้องใส่ใจไงใช่ไหมแล้วบางคนพอนั่งสมาธิเราเกิดทุกข์ที่ขาที่เข่าอะไรก็แล้วแต่พอเราไปจับไปดูเห็นโอ้ตรงนี้มันปวดขาปวดเข่าปวดคอหน้าโยมมันยิ่งเจ็บใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันอ่ะเจ็บก็เจ็บไปเมื่อยก็เมื่อยไปมาไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่ใจของเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วทำจิตอย่างเงี้ยฝึกหัดอย่างเงี้ยโยมมันก็อยู่กับทุกข์ได้แต่ไม่ใช่พอทุกข์ขึ้นหน่อยแล้วก็โวยวายแล้วว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะโยมแต่ที่คนที่ยังไม่ถึงวาระของทุกข์ก็ถือว่ามันยังไม่มาแต่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันต้องมาแน่ๆนะทุกข์เนี่ยมันมาแน่ๆแต่มันมาในรูปแบบไหนล่ะเราจะรู้ไหมล่ะไม่รู้แต่ที่เราต้องรู้คือมันมาแน่ๆแต่มันมาเวลาไหนมันบอกไหมมันก็ไม่บอกอีกใช่ไหมอยู่ๆมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนก็แล้วแต่เอาทุกข์มาให้เราแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักหลักใช่ไหมถ้าทุกข์กายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องทนมันดังนั้นต้องสร้างความอดความทนทำไมครูบาอาจารย์ทำไมถึงให้นั่งสมาธิสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่ตรงไหนก็เป็นสมาธิได้แต่นั่งเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักทุกขเวทนานั่งนานๆแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยมันจะปวดมันจะเมื่อยเมื่อปวดเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงจะทำไงให้ความปวดความเมื่อยความเจ็บนั้นมันหายไปมันไม่หายหรอกเขาบอกว่าทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะโยมนั่งนานก็เป็นทุกข์แต่ที่มันไม่ทุกข์เพราะไม่ไปสนใจมันจิตมันเข้าสู่สมาธิใช่ไหมฉะนั้นจะมาพูดประจำว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องจิตใจโยมอะไรก็แก้ไม่ได้นอกจากใจของเราเองใจไม่ของเราเองของเราเองคือยังไงก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักภาวนานะถ้าเราเกิดทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองคือต้องภาวนาทำจิตให้ว่างใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความคิดนะแต่เมื่อเราไม่สนใจอ้าวทุกข์ก็ทุกข์ไปเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ๆมันไม่สงบใหม่ๆมันก็ยังมีความคิดแต่เมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโยมมันก็จะละทุกข์นั้นไปได้ชั่วขณะไอ้ที่เราละทุกข์ไปได้ชั่วขณะนั้นมันก็เป็นบุญแล้วโยมแต่ถ้าเราละทุกไม่ได้ทุกขณะเลยนะโยมบุญมันไม่เกิดหรอกนะแล้วถามว่าถ้าเราตายแล้วจะไปยังไงล่ะก็ไปถูกทุกขติฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกพยายามหัดนะโยมนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องฝึกก็ต้องหัดพยายามอดพยายามทนความสำเร็จมันไม่ใช่วันเดียวนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านสร้างมาพระพุทธเจ้าสร้างมาไม่รู้กี่อสงไขยนะอย่างพวกเราทำกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จแต่ว่ามันไม่คงทนไม่ถาวรนะความสงบเราก็ได้นิดๆหน่อยๆเพราะเราไปมัวแต่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกไม่ได้มาดูกายดูใจของเราไม่ได้มาภาวนาของเราฉะนั้นถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องเร่งภาวนานะ
ครจะวุ่นวายใครจะทำให้เรา

0: เราก็ไม่ต้องสนใจเราก็นั่งก็เราภาวนาของเราหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่ต้องไปสนใจโยมนะเพราะอยู่หมู่มากโยมมันก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นตำหนิตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าตำหนิคนอื่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษแต่ถ้าตำหนิตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่มีโทษใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้อย่าทำทำแล้วไม่ดีสิ่งนี้อย่าพูดอย่าไปพูดมันสิ่งนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดมันคิดแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษตำหนิตีเตียนว่าครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ให้คิดแล้วไปคิดทำไมคิดได้อะไรมันเกิดอะไรใช่ไหมตำหนิตีเตียนว่าเรายังมีความขี้เกียจขี้ค้านไม่สนใจยังประมาทยังปล่อยเวลาให้ผ่านไปเดี๋ยวยังไม่แก่เดี๋ยวยังไม่เจ็บเราว่าให้แก่ให้เจ็บให้ตายก่อนแล้วถึงจะทำกันหรือไม่ใช่มันต้องทำก่อนที่แก่ก่อนที่เจ็บก่อนที่ตายถ้าแก่ไปแล้วก็ทำลำบากฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเจ็บก็ทำลำบากแต่ก็ทำได้แต่ถ้าตายไปแล้วโยมทำไม่ได้แล้วคนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องทำเองรู้เองเห็นเองอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นแหละคำเนี้ยจำไว้นะโยมใครจะช่วยเราอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่นะเราจะไปรอคนอื่นทำหวังไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเราลงมือทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเนี่ยแน่ๆเลยโยมฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราสละเวลามาแล้วก็ขอให้ใช้เวลาอันนั้นให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเราโยมเราก็นั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าวางจิตให้มันว่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะใครจะวุ่นวายกับเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครทำจิตให้รู้ว่าเราไม่มีใครมีเราคนเดียวศาลานี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปรู้ว่ามีกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ใครจะมากใครจะน้อยก็แล้วแต่ทำจิตว่าฉันอยู่คนเดียวแค่นั้นจบใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่จับสักแต่ว่าได้ยินก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนที่ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติที่สนใจนะไม่ลดละในการที่จะสร้างความภาคความเพียรที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีหรือที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีก็ขอให้เรานั้นได้มีความตั้งใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงหรือว่าให้ผ่านไปลมหายใจของเราก็ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาคุณความดีที่เราตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินชลิวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนตับหวานทานแล้วขมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงกับคนคนหนึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอลำปลายมาส

จังหวัดบุรีรัมย์สภาพทั่วไปของท้องถิ่นปกติถ้ามีงานไม่ว่าจะเป็นงานมหรสพหรืองานประเพณีหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับการแต่งงานการตายก็ตามอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงแขกไม่นิยมซื้อมาจากตลาดของสดมักนิยมฆ่าวัวฆ่าควายหรือสุกรแล่เนื้อมาทำเป็นอาหารและที่นิยมกันมากคือขณะที่กำลังแล่เนื้อเปิดหนังออกหลายคนช่วยกันถือมีดแหลมคมคนละด้ามเถือหนังพอถึงบริเวณหน้าอกจะมีก้อนเนื้อขาวๆเขาก็จะเถือและแจกกันกินเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องปรุงรสกินสดๆเลยบางคนบอกว่ามีรสชาติหวานอร่อยอวัยวะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือตับซึ่งมีผู้นิยมกินมากและถือว่ามีรสอร่อยที่สุดทองมีหนุ่มใหญ่วัย40เศษทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฆ่าเชือดเป็นประจำแทบทุกงานชาวบ้านรู้จักดีไม่ว่าจะเป็นวัวควายหรือสุกรเขาทำมาหลายปีและแล้วประมาณปีพ.ศ. 2511เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวก็บังเกิดขึ้นสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยนึกว่าจะเกิดขึ้นเขามีความเชื่อว่าสัตว์ทุกประเภทเกิดมาเพื่อพลีชีพเป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นไม่เคยคิดมุมกลับเลยว่าวันหนึ่งบาปตามทันหรือสัตว์เกิดอยากกินมนุษย์บ้างอะไรจะเกิดขึ้นวันนั้นในหมู่บ้านกำลังจะมีงานแต่งงานเจ้าภาพวานให้ทองมีรับหน้าที่เชือดวัวให้หนึ่งตัวเขาก็รับด้วยความเชื่อมั่นในผลงานที่เคยทำมาโดยตลอดแต่การทำบาปกรรมหรือกรรมชั่วบางครั้งบุญกุศลกรรมมีอยู่บ้างกรรมใหม่อาจให้ผลช้าก็เลยทำให้ผู้ทำบาปคิดว่าไม่มีผลอะไรทองมีก็เช่นกันเขาทำบาปฆ่าสัตว์มานานไม่เคยเห็นกรรมอะไรจะตามให้ผลแก่เขาเลยเขาก็สรุปง่ายๆว่าบาปไม่มีบุญไม่มีและแล้ววันนั้นก็มาถึงขณะที่ทองมีกำลังนำทีมเชือดทำงานอยู่หลังจากเขาใช้ค้อนตีบริเวณศีรษะตรงกลางกระหม่อมของวัวจึงสุดลงคุกเข่าหน้าเขาจึงใช้มีดแทงบริเวณขาหน้าเลือดพุ่งกระฉูดต้องใช้ถังมารองเอาเลือดไว้จากนั้นก็ช่วยกันเถือลอกหนังและเฉือนกินเนื้อบางส่วนดิบๆจิ้มน้ำปลาบ้างไม่จิ้มบ้างพอผ่าเข้าไปถึงด้านในเครื่องในทุกชิ้นถูกสาวดึงออกมาและก็ตักถือเป็นเครื่องในที่อร่อยที่สุดทองมีเป็นคนมีความชำนาญทั้งการเชือดเฉือนหรือกินสุกๆดิบๆวันนั้นมือขวาของเขาจับมีดแหลมมือซ้ายถือชิ้นตับที่เชือดมากำลังเคี้ยวกินอย่างอร่อยสลับกับมือขวาที่ถือมีดอยู่ด้วยความอร่อยหรือความเพลิดเพลินกับการกินก็สุดจะเดาบังเอิญขณะที่เขาใช้มือขวาที่ถือมีดอยู่หยิบชิ้นตับอีกชิ้นหนึ่งยัดเข้าปากปรากฏว่าชิ้นตับยังไม่ถึงปากเขาก็ต้องร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะมีดปลายแหลมได้จิ้มเข้าที่เบ้าตาเต็มที่เมื่อเขาออกแรงดึงมีดออกปรากฏว่าลูกตาได้หลุดติดปลายมีดออกมาด้วยเท่านั้นเองบริเวณเบ้าตาของเขาก็เกิดอาการร้อนวูบ
มีเลือดกระฉูดออกมาทันทีเพื่อนบ้านพยายามห้ามเลือดช่วยแต่ก็ไร้ผลเลือดคนกับเลือดวัวเพราะคนปนกันแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ชวนรันทดสลดใจยิ่งนักทองมีเริ่มรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวแผ่นดินหมุนคล้ายจะเป็นลมก่อนที่จะหมดสติล้มฟุบกับกองเลือดบนลานแล่เนื้อวัวเขาพูดคล้ายคนสำนึกได้แต่สายเกินว่าผมได้รู้ว่าบาปบุญมีผลจริงวันนี้เองจากนั้นเขาก็หมดสติไปจะเห็นได้ว่าบาปกรรมหรือความชั่วคนทำจะเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อทำแล้วย่อมไม่ไร้ผลจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ครั้นวาระสุดท้ายหรือวันที่กรรมชั่วหรือบาปกรรมให้ผลทุกคนจะเกิดความรู้สึกเดียวกันว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงดังสุภาษิตโลกนิธิธรรมโคลงว่ายายำประกอบด้วยมนดลเพราะโศกโรคบนปนปะไซแม้บุญช่วยอวยผลผลเพิ่มภูนาแม้นบาปบุรพกรรมให้บาปซ้ำเสียศูนย์

0: โลกคือรูปนามกายใจของเราไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนความไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนความเป็นทุกข์ก็มีอยู่ที่นั้นและความตายก็ไม่มียกเว้นแก่คนใดคนหนึ่งเรามีสิทธิ์ตายได้ทุกเวลาพระธรรมคำสอนหลวงปู่สิมพุทธาจาโร
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: สงบคนไหนทำงานก็ทำไปใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ดีใช้อารมณ์บุญกุศลคือการภาวนาดูลมหายใจของเราว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือเรียกว่าพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไว้ที่ลมหายใจของเราในการทำสมาธิรู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรทำให้เป็นอารมณ์เดียว เรียกอารมณ์เอตคตาอารมณ์เดียวเรียกว่าลมดีก็คือการทำใจให้สงบอารมณ์ไม่ดีก็คือลมเสียงคือการทำใจไม่สงบคนก็มีสองอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ลายคนที่ทำสมาธิเป็นจะอารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ลายที่คนที่ทำสมาธิไม่เป็นจะมีแต่อารมณ์ลายอารมณ์ดีไม่ค่อยมีเพราะไม่มีอารมณ์เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเราก็หัดทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งคืออารมณ์ดีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจทำให้ใจดีระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจใจจะดีอารมณ์จะดีระลึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจใจก็จะเป็นธรรมชาติใจก็เป็นธรรมชาติเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นอากาศสัทธาตเป็นวิญญาณธาตุก็ทำให้ใจเป็นธรรมชาติใจดีเป็นธรรมะก็ลมเป็นธรรมระลึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ผู้ไม่หลงผู้ไม่โกรธผู้ไม่โลภก็ทำให้อารมณ์แจ่มใสนึกถึงคนทำความดีใจเราก็เลยคอยดีใจไปด้วย เหมือนกับพ่อแม่คิดถึงลูกลูกทำดีสำเร็จทุกอย่างที่พ่อแม่ปรารถนาพ่อแม่ก็เลยอารมณ์ดีถ้าลูกทำไม่ดีพ่อแม่ก็อารมณ์เสียอารมณ์ดีเป็นบุญอารมณ์เสียเป็นบาปเป็นโทษถ้าทำบ่อยๆแล้วใจคอหงุดหงิดหน้าตาเศร้าหมองดังนั้นต้องทำอารมณ์ดีคือทำใจให้สงบโดยการระลึกถึงโทไปที่ใจธัมโมสังโฆหรือพุทลมเข้าโทลมออกฝึกง่ายๆไม่ต้องไปฝึกที่ลมหายใจใครพยายามฝึกจิตของเราให้มีพุทธะพุทโธไว้ในใจอารมณ์จะดีสุคติก็เกิดขึ้นเรียกสวรรค์เกิดขึ้นที่ใจเรา เทวดาเกิดขึ้นที่ใจเรานางฟ้าเกิดขึ้นที่ใจเราเทพบุตรเทพดาเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจคนดีคนให้ทานคนรักษาศีลคนเจริญภาวนาเทพบุตรเทพดาจะมาเกิดที่ใจคนนั้นนรกจะเกิดที่ใจคนขี้โกรธคนโกรธมากคนพยาบาทคนริษยาร้ายคนปองร้ายผู้อื่นคนแจ้งชังชิงชังคนอื่นการแกล้งคนอื่นนั้นนรกจะเกิดจากใจคนนั้นโรคมากเปรตจะเกิดจากใจคนนั้นหลงมากสัตว์เดรัจฉานจะเกิดจากคนนั้นโรคคนหลงก็พาให้เกิดในทุกข์ของใจทุกข์ในชาตินี้ทุกข์ในชาติหน้าสุขในชาตินี้สุขในชาติหน้าทำบุญทันตาเห็นฉะนั้นการมาภาวนาให้ใจเย็นเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ดีซึ่งหาไม่ได้บางบ้านหาไม่ได้เลยสักคนเดียวอยู่กันหลายๆคนก็อยู่ไม่ถูกใจกันมีแต่อารมณ์เสียทั้งวันมึงว่ากูกูว่ามึงมองหน้าก็อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหาความสุขในบ้านไม่ได้เพราะมีแต่คนอารมณ์เสียถ้าเกิดมีคนอารมณ์ดีสักคนหนึ่งก็พลอยได้ประทะประทังเหมือนน้ำดับไฟบ้านก็ร้อนน้อยลงฉะนั้นเรามาทำบุญเนี่ยต้องการให้อารมณ์ดีไม่ให้อารมณ์เสียมานิยมมาให้ทานมาถวายพระป่าเพื่อเพาะปลูกเมล็ดบุญของตัวเองไว้ต้นหนึ่งคือต้นแผ่นดินต่อไปก็จะเป็นเมล็ดนี้จะงอกออกมาเป็นรากเป็นต้นเป็นแก่นเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นใบเป็นลูกเป็นผลต้นไม่สูญดอกก็งอกออกเรื่อยเพราะแผ่นดินเนี่ยใครขโมยไปไม่ได้ใครยื้อแย่งไปไม่ได้ใครเอาไปไหนไม่ได้เป็นคู่แผ่นดิน

ฉะนั้นการทำบุญด้วยแผ่นดินเนี่ยทำให้เรามีอนาคตที่ดีมีชื่อเสียงดังแผ่นดินกว้างไกลดังแผ่นดินมียศมากมายดังแผ่นดินมีลาภดังแผ่นดินคนมีแผ่นดินเนี่ยถือว่ามีลาภมากเช่นกษัตริย์ปกครองประเทศใดที่นั่นเป็นของกษัตริย์หมดทั้งแผ่นดินทั้งประเทศนั้นเพราะเขามีบุญได้เป็นเจ้าแผ่นดินนี่มียศมากเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเศรษฐีมีที่ดินมากจึงชื่อว่าได้เป็นเศรษฐีมีเงินทองมากก็ชื่อว่าได้เป็นเศรษฐีมีบริวารมากพวกสร้างแผ่นดินทำบุญด้วยแผ่นดินมีบริวารมากมียศใหญ่เช่นเป็นเศรษฐีพระราชามีชื่อเสียงกล้องกระจรไปมากเพราะใครๆก็รู้จักราชาที่ดินรู้จักพระราชากษัตริย์ว่าแผ่นดินของเขาใหญ่อย่างไรเหมือนสมัยพระพุทธหลังจากพุทธเจ้าทุกคนรู้จักพระเจ้าอโศกมหาราชทั่วโลกไม่รู้จักพระเจ้าอโศก ทำไมจึงรู้จักพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยรวบรวมอินเดียทั้ง7 แคว้นเป็นประเทศเดียวกันได้แม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแคว้นต่างๆยังไม่รวมกันมีเมืองเล็กเมืองน้อยปกครองด้วยหลายๆประเทศถึง16 ประเทศรวมมา7 แคว้นแต่พอเวลาพระเจ้าโศกเข้ามาปกครองแผ่นดินอินเดียชมพูทวีปรวมหมดเลยรวมชมพูทวีปเป็นประเทศเดียวยิ่งใหญ่และสามารถทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเข้าถึงทุกคนในอินเดียแล้วก็แสมเผยแพร่มาถึงลังกาถึงพม่าถึงไทยถึงลาวถึงเขมรถึงเวียดนามไปทั่วหมดในเอเชียทั้งภาคมาหลับไปโน่นอิรักอิหร่านยันกรีกพุทธศาสนาไปหมดเลยยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นกองทัพธรรมโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธลบราฆ่าฟันใช้ธรรมะเผยแพร่คนรักกันคนไม่เกลียดกันคนเห็นอกเห็นใจกันทำไมจึงมาเป็นเจ้าอโศกเพราะเจ้าอโศกนี่พบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นเด็กเล่นอยู่เล่นอยู่ข้างบ้านข้างทุ่งนาพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาต เด็กคนนี้เกิดศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธเจ้าตามภาษาเด็กก็เลยเอาสายเนี่ยเอาดินเนี่ยมาทำซะอย่างดีแล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าเพราะดินเนี่ยสามารถไปปั้นเป็นบาตรได้คือไปผสมเป็นกำแพงเป็นอะไรต่ออะไรข้างขวากุฏิได้ก็เอาดินนะไปใส่บาตรพุทธเจ้าตามภาษาเด็กแต่ก็ด้วยใจศรัทธารักพุทธเจ้าให้ของที่ตัวเองรักพอไปใส่เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็พยายามประสวนบอกกับอุปถากว่าเด็กคนนี้อนาคตจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรพระองค์ก็เขาทำบุญไว้ในครั้งนี้ไปภายภาคหน้าเนี่ยเขาจะเกิดมาเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปจะเป็นคนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจะเป็นคนรวมแผ่นดินหลายๆแคว้นให้เป็นแผ่นดินเดียวกันเขามาเกิดในข้างหน้าเขาจะเป็นเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชด้วยอานิสงส์ที่เขาถวายดินกับพุทธเจ้าบาทเดียวเนี่ยก็เลยเวียนว่ายจะเกิดก็มาเกิดเป็นพระเจ้าอโศกไม่ได้นับถือพุทธเจ้านับถือพราหมณ์นับถือฮินดูนับถือพระศิวะนับถือพระนารายณ์นับถือพิคเนศนับถือเจ้าแม่กาลีนับถือพวกพระเจ้าสามโลก
แต่ฆ่าคนเนี่ยรวมแผ่นดินเนี่ยฆ่าคนเป็นแสนแสนคนจนหลับตานี่เห็นแต่เลือดหาความสุขไม่ได้พระมเหสีเอกซึ่งเป็นชาวพุทธก็บอกพระองค์ความสุขไม่มีหรอกจากการเอาชีวิตคนอื่นมาจากการชนะชีวิตคนอื่นไม่มีความสุขความสุขต้องไม่มีเลือดความสุขต้องชำระล้างด้วยศีลสมาธิทำใจให้สงบจึงจะมีความสุขพระเจ้าโศกก็สนใจในพุทธศาสนาก็เลยนิมนต์พระมาแสดงธรรมถ้าเกิดศรัทธาก็เลยยกย่องพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะมาจนถึงทุกวันเนี่ยเมืองไทยเราก็ยกพุทธศาสนาก็มาจากพระเจ้าโศกทรงพระอรหันต์สององค์โสนกับอุตตระลงเรือสำเภานำพระไตรปิฎกกับต้นโพมาพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ที่พระถมเจดีย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 2,300 ปีพระราชาเมืองไทยเราก็เป็นคนมีบุญก็รับพุทธศาสนาอย่างมั่นคงฉะนั้นจึงว่านี่เนี่ยอานิสงส์ของการถวายที่ดินโยมก็ถวายมากมายก็จะเป็นราชาที่ดินไม่น้อยหน้าพระเจ้าอโศกไม่น้อยหน้าเศรษฐีคนอื่นเศรษฐีบางคนได้มีที่ดินเป็นแสนแสนไร่ไม่เคยทำบุญก็หมดแผ่นดินก็รวยชาติเดียวสู้คนจนๆที่สำนึกเหมือนเด็กอโศกคนนั้นไม่ได้เอาดินมาถวายพุทธเจ้าเพียงก้อนเดียวยังได้เป็นพระราชามหาราชยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปทุกคนรู้จักทั่วโลกว่าพระเจ้าโศกเป็นคนมีคุณธรรมอย่างไรวันนี้โยมก็ได้สะสมทรัพย์ที่ถ่ายด้วยหยาดเหงื่อแรงงานมาซื้อที่ดินถวายวัดสังฆทาน ที่ดินวัดสังฆทานเนี่ยน้องๆ อนาบินทกะเศรษฐีใช่อนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเกิดมาอุปถัมภ์พุทธศาสนาซื้อที่ดินไม่มีใครแพงที่สุดในโลกเท่ากับอนาบินทกะเศรษฐีซื้อสังฆทานเนี่ยทุกคนบอกสังฆทานซื้อที่ดินแพงแต่มาก็นึกยิ้มในใจว่าแพงยังไงก็สู้พระอนาบินทกะเศรษฐีสร้างซื้อถวายพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเอาเงินไปปูไปซื้อของเจ้าแผ่นดินไปซื้อของเจ้าป่าเขาไม่ขายเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแต่ถ้าอยากได้เขาก็ไม่ขายเอาเงินไปปูเอาเขาก็นึกว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนจะเอาเงินมาปูซื้อที่ดินได้ต้องเป็นร้อยๆไร่หรอกอนาบินทกะเศรษฐีเอาเงินไปปูเอาเสื่อลำแผนไปวางแล้วเงินปูจนหมดเงินเป็นพวกชาวบ้านพวกใครๆก็มารวมช่วยกันปูถึงร้อนถึงเทวดาปูจนเสร็จสร้างวัดทุกวันนี้เป็นเชตวันมหาวิหารให้พุทธเจ้าประทับถึง 16 พรรษาทุกวันนี้ยังมีซากสลักหักพังเขาบูรณะไว้เป็นโบราณสถานพวกที่ไปไหว้พระพุทธเจ้าทุกวันนี้ไปอินเดียก็ไปพบวัดนี้แล้วซาบซึ้งมากไปนั่งสมาธิแล้วสงบทุกคนเหมือนนั่งอยู่กับพุทธเจ้ามันนั่งอยู่กับพระอรหันต์เป็นพันองค์เหมือนนั่งอยู่กับพวกเทวดาถึงจะล้างไป 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังเหมือนมีพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นนี่เพราะอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเอาเงินปูแพงที่สุดในโลกนะที่มีที่ประเทศไหนก็แพงเท่ากับตรงนั้นไม่ได้เพราะที่ที่อื่นยังตกลงกันด้วยราคาว่าตารางวาหรือจาดเท่าไหร่เอกเข้าเท่าไหร่แต่นี่ตกลงไม่ได้ให้เอาเงินปูเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นและไม่คนไหนที่ร่ำรวยเท่ากับมหาเศรษฐีสามารถปูจนได้ที่สวนนั้นหมดเลยสวนเชตวันสวนทั้งสวยงามมากมีนกยุงมีกระรอกกระแตมีและนกกานกเขานกนกแก้วอะไรทุกวันนี้ยังมีอยู่นะลมลื่นมากพุทธเจ้าทรงเพลิดเพลินในการประทับอยู่นั่น
ร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่หนาวมากอยู่ไม่ไกลภูเขาหิมะอะไรจึงเกินไปนี่จะว่าคนมีบุญมาเกิดได้ทำบุญมาแต่ชาติแต่ปางก่อนก็เลยมาชั้นนี้ก็ทำอะไรก็สำเร็จเราก็สะสมของเราไว้อย่างนี้จะได้ท้อถอยใครจะไม่ร่วมกับเราก็ขอให้เขาโมทนาหรือเขาไม่โมทนาเขาไม่เป็นไรเราพวกเราก็ถือว่าเราตั้งใจทำให้สำเร็จเพราะว่าสังฆทานเนี่ยซื้อมาตั้งแต่สมัยเริ่มต้นมาอยู่วัดใหม่ๆซื้อตั้งแต่ที่7ไร่ล้านโยมสมัยนั้นที่มีเพียงไร่เดียวไม่มีที่ปฏิบัติซื้อเพียง7ไร่ล้านทีนี้7ไร่ทั้ง20กว่าล้านเลยโยมสังฆทานก็ยังซื้ออยู่นะมีที่มาซื้อกันเนี่ย5ไร่11ล้านที่ก็ไม่มีทางออกก็มีเป็นสวนทุเรียนแต่เขาก็ขายเพื่ออนาคตเพราะที่เมืองนนท์เป็นที่มีอนาคตไม่เหมือนที่ชายแดนที่ใจป่าใจเขาแล้วที่ชายแดนนั้นที่พวกนั้นไม่มีอนาคตเพราะมีอันตรายบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็แพงซื้อแล้วก็ขายไม่ออกแต่ที่เมืองนนท์นี่ที่ถือว่าที่มีอนาคตที่เป็นเงินเป็นทองที่มีประโยชน์มากและคนที่นี่ก็ไม่มีที่มากคนยังมากแค่7ไร่นี่ก็ถือว่ารวยที่สุดละ2ไร่3ไร่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่งลูกร่ำเรียนจบเดือนที่แล้วทวัดติดลบทวัดติดลบไป4ล้านโยมค่าที่ดินนิยมคงจะมาช่วยติดลบได้นะมาลดตัวแดงได้เพราะว่าเราให้เขาเดือนละล้านกว่าบาทปีครึ่ง11ล้านให้เขาหมดถ้าใจเราไม่ถึงเหมือนอย่างพวกโยมเลยนะก็ที่ตรงนี้ก็คงไม่มีที่นั่งโยมนะถ้าใจพวกโยมไม่ถึงไม่ซื้อกันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีที่นี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มาเพราะพวกเราใจถึงกันได้มาอาศัยได้ประพฤติปฏิบัติเพราะคนที่เสียสละแบบอนามินกะเศรษฐีลูกหลานพระเจ้าอโศกฉะนั้นเราก็ทำแล้วเราก็ดีกว่าคนทำด้วยมานั่งด้วยเนี่ยภูมิใจนะคนที่ไม่ได้ทำเขามานั่งก็ยังภูมิใจเลยว่าที่ของใครเนาะอุตส่าห์มาซื้อมาปลูกมาสร้างไว้แต่ถ้าเจ้าของนี่จะปลื้มใจตลอดว่าเราได้ทำเราได้มาเห็นเราได้มานั่งมันก็ไม่มีความเสื่อมจากความคิดนึกในเรื่องความดีใจเพราะเราทำของเราไว้แล้วอย่าคิดว่ามันแพงนะคนขายเขาก็บอกไม่แพงคนซื้อก็บอกว่าซื้อแล้วเหมือนได้เปล่านะขายหน้าโยมคนซื้อเนี่ยได้โยมคนขายนี่เขาได้แต่เงินโยมเขาไม่ได้ที่ดินสู้คนซื้อไม่ได้โยมเงินทองนอกกายตายเอาไปไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเขาหมดบางคนไปเล่นไฮโลทัวร์โปไปคาสิโนมาเก๊าทีเดียว20 30ล้านไม่เหลือเลยเงินเอาไปให้ประเทศอื่นหมดเรามาซื้อที่นี่สมบัติยังเป็นของเราของลูกหลานเราของศาสนาเราใครก็เอาไปไม่ได้ถ้าเรามามองได้ปัญญานี่เราถือว่าเราทำเราก็สบายใจเนี่ยอย่างวันเข้าพรรษานะโยมวิสาขะเนี่ยที่ไม่มีที่นั่งตรงเนี้ยโยมพระโยมมาวันนั้นโยมจะปลื้มใจมากกว่าโยมซื้อที่ดินที่ตรงนี้ไม่มีที่นั่งที่รถไม่มีที่จอดโยมโยมมาวันนั้นแล้วโยมอยากจะซื้อที่ดินเลยล่ะเพราะมีประโยชน์กับทุกคนไม่ใช่มีเฉพาะเรามันเต็มไปหมดด้วยคนนั่งสมาธิคนฟังธรรมคนดีๆดังนั้นที่มาเนี่ยก็ถือว่าเราก็ดีใจเราทำบุญกับคนดีเนี่ยหาประมาณไม่ได้ว่าจะได้บุญเท่านั้นเท่านี้เงินทองยังนับได้ลองสิใครเอาเงินมาให้เราสินับจนหมดนะโยมไม่มีคนไหนนับเงินตัวเองไม่หมดหรอกแต่บุญนี่ประมาณไม่ได้ว่าเราได้เท่าไหร่เพราะมันมากกว่าเงินทอง
อันนี้เราก็ต้องเอาความดีใจมั่นใจที่เราทำไปนะทำไมต่อมาถึงว่าไม่มีเงินจึงซื้อที่ดินก็ไม่มีจึงต้องซื้อที่ดินอยู่คนมีเงินเขาไม่ซื้อหรอกที่ดินเขาก็เงินเก็บฝากธนาคารไว้กินดอกเบี้ยนะเพราะอะไรเขาไม่เห็นประโยชน์ในการซื้อที่ดินถวายวัดแต่พวกโยมเห็นประโยชน์ในการซื้อที่ดินถวายวัดนั่นแหละคนรวยรวยบุญรวยที่ดินอันนี้เนี่ยเราได้สร้างแล้วเราเป็นเจ้าของแผ่นดินบอกที่ดินของเราที่จะเอาไปได้เนี่ยนี่ที่เราซื้อไว้ที่นี่ที่บ้านนะให้ลูกให้หลานเข้าไปพอเราตายเขาเอาร่างเราใส่โลงแล้วเราก็ไม่อยู่แล้วโยมบ้านหลังนั้นนะพอเอาใส่โลงบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่ของเราที่ดินนั่นก็ไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นไปเสียแล้วจะได้ก็ไม่มาอยู่ที่เนี่ยแผ่นดินที่เราสร้างของเราไว้เนี่ยเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมที่เราทำไปดังนั้นเราก็ไม่ท้อถอยนะซื้อมันเนี่ยใช้เงินเยอะโยมใช้มากหลายสิบล้านแต่ก็ซื้อมาเรื่อยเพราะมันมีประโยชน์กับคนหมู่มากดังนั้นเรื่องการที่เราทำอะไรของเราไว้เนี่ยเราต้องระลึกว่าที่เราทำเป็นของเราใครจะยื้อแย่งเอาไปก็ไม่ไปอื่นวันนี้โยมได้ทำสำเร็จแล้วที่ร่วมใจกันโยมก็เรียวถึงเป็นคนหัวเรือเรียกว่าหัวเรือใหญ่นำญาตินำพี่น้องนำเพื่อนฝูงมาช่วยกันหลายคนได้เป็นกำลังใหญ่ทำบุญแล้วก็เรียกว่ามีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากมียศมากคนก็จะรู้จักคุ้นเคยชื่อของพวกเรานี่พอนี้ส่งทำบุญนะโยมนะจึงคนที่มีชื่อเสียงในชาติเนี่ยเขาทำบุญแล้วเขามาดีเขาไม่ทำคนเดียวทำแล้วชวนญาติทำชานเมื่อเป่าประกาศไปทั่วหมดแล้วพอมาเกิดในชาตินี้เขาก็เลยกลายเป็นคนมีญาติมากมีบริวารมากเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันใช่ไหมโยมโหนั่นมันทำบุญมันดีนะทำบุญด้วยเสียงไว้มันทำบุญด้วยเสียงโยมพอร้องเพลงแล้วเอาเงินไปทำบุญเอาไปเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่เด็กยากจนมาชาตินี้เขาเลยได้เสียงเป็นสวรรค์เสียงเป็นทิพย์ไปที่ไหนเนี่ยคนแตกตื่นหลงเสียงเขาหนุ่มๆสาวๆหลงเสียงไปเสียงตัวเองมีก็ไม่เพราะชนะเสียงคนอื่นหมดนี่เขามีบารมีเขาทำบุญด้วยเสียงเขาไว้เขาชนะเสียงคนอื่นหมดดาราประเทศอื่นๆก็ง้อยหมดเลยร้องไม่ออกเลยเต้นไม่ออกมาร้องทีตั้ง30 กว่าล้าน60 กว่าล้านนักร้องบางคนนี่ไม่เคยเจอ1 ล้านเลยนะนี่บุญที่เขาทำของเขาไว้แต่นี่เขาทำแค่เสียงนะโยมไม่ได้ทำกับพุทธศาสนาถ้าทำพุทธศาสนาจะยิ่งใหญ่ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลเจริญภาวนานั่นแหละเขาต้องทำของเขาไว้นะโยมถ้าเขาไม่มีบารมีเนี่ยเขาร้องไงก็มีคนฟังโยมนะให้ร้องทับตายก็มีคนฟังหรอกคนต้อง 4-50,000 ดูที่ยัดกันไปโอ้โหบัตรเท่าไรก็ขายได้นั่นแหละบารมีก็ดึงดูดคนแถมทำให้ฝนไม่ตกด้วยนะบารมีด้วยสิแต่นี่มันเป็นบุญของเขาที่เขาทำไปแต่จะไปเปรียบเทียบกับพุทธเจ้าไม่ได้โยมนะจะไปเปรียบเทียบกับพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้มาลองอย่างนั้นท่านสั่งสอนให้คนเนี้ยรู้ทำเห็นทำมีสติปัญญาไม่หลงไหลไม่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสทำให้คนแล้วไปทางตรงทางสวัสดิ์ผ่านทำพระพุทธเจ้าแล้วไม่หลงไปสู่ที่ดับทุกข์แต่นี่ขณะที่หลงเนี่ยเขายังดึงคนได้แยะแต่มันไม่อมตะเท่ากับธรรมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในเทศมา2,000 กว่าปีเนี่ยเป
พวกเรามาใช้อย่างได้ผล

พวกเรามาใช้ได้อย่างได้ผลแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อชีวิตแต่ทุกคนทานศีลภาวนาที่เราได้ปฏิบัติตามเนี่ยเห็นผลในชาตินี้แต่เข้าไปในชาติหน้าดังนั้นเราก็ทำของเราไว้คนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยก็ต้องพยายามทำชาตินี้ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยพยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากขึ้นแล้วจะได้สำเร็จสมประสงค์คนที่ทำอะไรสำเร็จแล้วก็อย่าหลงตัวก็พยายามทำให้มากขึ้นเพื่อสะสมบุญตัวเองให้มากขึ้นจะได้ถึงที่สุดของความสุขหรือถึงที่สุดของความดีเพื่อไม่หลงไม่ประมาทถึงเราจะมีดีอยู่ดีกินดีมีเงินมีทองแล้วก็อย่าได้ทิ้ง

0: สำเร็จแล้วก็จะหลงตัวก็พยายามทำให้มากขึ้นเพื่อสะสมบุญตัวเองให้มากขึ้นจะได้ถึงที่สุดของความสุขหรือถึงที่สุดของความดีเพื่อไม่หลงไม่ประมาทคือเราจะมีดีอยู่ดีกินดีมีเงินมีทองแล้วก็อย่าได้ทิ้งทอดทิ้งบุญกุศลคนไหนที่ทำอะไรยังไม่เสร็จก็พยายามทำให้สำเร็จให้ได้ในชาตินี้ทำบุญกุศลแล้วก็จะสำเร็จไปในข้างหน้าได้ไม่ต้องท้อถอยบุญนี่จะเป็นอนาคาตเป็นเงาตามตัวติดเป็นผลของเราไป
1: การที่เราทำบุญให้เป็นสิริมงคลนั้นเราก็ต้องประกอบไปด้วยกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนางดเป็นจากการโกรธและพยาบาทหรือการเบียดเบียนฉะนั้นการทำบุญให้เป็นมงคลแก่บ้านเราที่ว่าบ้านเราต้องประสบอัคคีภัยก็เกิดเพลิงไหม้ความไม่จริงถ้าจะมาวิเคราะห์แล้วก็ไม่ถึงก็หมดเนื้อหมดตัวเป็นเพียงเริ่มไม่ยังแก้ไขได้บางบ้านเนี่ยมีเคราะห์มากประกันไฟไว้บ้านราคาเป็นล้านประกันไฟไว้หมดการส่งเรียกว่าหมดประกันการส่งงวดสุดท้ายไม่ได้ส่งต่อเพียงวันเดียวยังไม่ได้ไปส่งไม่ได้ไปต่อประกันขาดเพียงวันเดียวตกกลางคืนไฟไหม้หมดแล้วอันนี้ถือว่าเขาไม่มีบุญอะไรที่จะมาส่งเคราะห์เขาเลยเหมือนกับว่ากรรมนั้นไม่ได้อุปถัมภ์ทำให้เขาเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวประกันก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอันนี้เป็นอย่างนี้ก็มีมากบางคนไม่ได้ประกันไม่หมดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเรื่องไฟไหม้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะประเทศเราทั่วโลกยิ่งประเทศที่เจริญก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะระบบไฟฟ้าระบบแก๊สอย่างบ้านเรานี่แค่ระบบไฟฟ้าช็อตรัดวงจรก็ไม่หรือแก๊สหุงต้มแต่เมืองนอกนี่ฮะในบ้านเนี่ยใช้แก๊สหมดทั้งบ้านเลยฮีตเตอร์ทำความอุ่นทั้งวันทั้งคืนเช่นเมืองหนาวเนี่ยในบ้านเนี่ยก็จะเดินท่อแก๊สมาจากในเมืองเลยตามได้ถุนบ้านบนบ้านกี่ชั้นมันมีท่อแก๊สหมดเลยถ้ามันรั่วไม่ดีนะมันก็ไหม้จะพูดกันแล้วถ้าเราไม่เคยอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยู่กับไฟตลอดอยู่กับไฟทั้งบ้านเลยเพราะมีท่อแก๊สข้างบนเพดานก็มีไฟฟ้าถ้าสิ่งใดรั่วขึ้นมาก็ไหม้บ้านเราแต่การไหม้ของบ้านเขานะดีอย่างเขามีเซฟตี้หรือว่ามีผู้ดับเพลิงดีผู้ดับเพลิงดีมันมีอะลามพอไฟไหม้ปุ๊บมันก็จะไปร้องที่หน่วยกู้ภัยหน่วยของไฟไหม้เขาก็จะมาทันทีมาดับให้เราเลยภายใน15นาทีเนี่ยเขาจะต้องดับให้ได้คือเจ้าหน้าที่ของเขาได้ดีมากใกล้ๆก็ต้องรับผิดชอบสูงแล้วถนนหนทางของเขาเนี่ยดีอย่างที่ว่าเขาทำถนนใหญ่เขาไม่ทำซอกซอกซอยอย่างบ้านเรารถ10ล้อนี่เลี่ยงกัน2คัน3คันวิ่งเข้าไปในบ้านเราได้เลยเข้าไประดมหน้าระดมหลังเนี่ยพ่นเดียวๆดับหมดนี่คือเมืองนอกมีไฟบ่อยจริงเคยไปนอนตามบางประเทศเนี่ยมีหวอตลอดเคยไปนอนที่เยอรมันเนี่ยเดี๋ยวมีหวอมาไปเที่ยงคืนก็เดียวมีหวอมาทั้งคืน

บางทีก็ไฟไหม้นิดๆหน่อยๆมันก็ไหม้แต่เขาเร็วมากเขาไวมากฉะนั้นจึงว่าคนเราเนี่ยอยู่ในกองไฟไฟข้างนอกก็ไฟฟ้าไฟบ้านไฟข้างในก็ไฟโกรธไฟโลภไฟรักไฟชังที่จริงได้ไฟข้างนอกเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับไฟข้างในไอ้ควายโลภกดหลงรักชังเนี่ยควายแรงมากทำให้ไหม้บ้านหมดทำให้ไหม้เมืองหมดทำให้ไหม้วัดวาหมดเพราะไอ้ควายรักควายโลภควายกดควายหลงเนี่ยแรงก็ควายข้างนอกควายข้างนอกเลยมันมาจากควายข้างในนะตามหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าควายคือราคะควายคือความรักราคะคิไฟคือความรักโทสักคิไฟคือโทสะโมสักคิไฟคือโมหะไฟที่มีโรคกดหลงเนี่ยมันไหม้โลกนี้ให้ร้อนฉะนั้นเราต้องดับไฟที่ใจเราเมื่อดับไฟที่ใจเราแล้วจะทำให้ไฟข้างนอกไม่ติดถ้าเราดับไฟที่ใจแล้วไฟข้างนอกก็จะไม่ติดไม่ไหม้ทำไมไฟข้างนอกจึงต้องมีจึงต้องไหม้ก็เพราะมันมาจากไฟทั้งสามกองนี้จึงทำให้ไฟข้างนอกต้องไหม้ถ้าจะดับยังไงได้ก็ต้องดับไฟข้างในดับความรักโลภกดหลงที่มันก่อไหม้ในใจเรามันมาจากเหตุที่ใจของเราบางคนเคยไปเผาบ้านเขาไว้ในอดีตเผาบ้านเผาเมืองบางคนเคยไปเบียดเบียนเขาไว้อันนี้ก็เป็นไฟข้างนอกเกิดขึ้นแต่ที่จริงมันมาจากไฟข้างในในอดีตที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินไฟไหม้ทุกปีพอถึงปีแล้วไฟจะไหม้ไหม้พระราชวังถึงปีแล้วไฟจะไหม้พระราชวังก็พอถึงก็ขนทรัพย์สมบัติออกนอกวังแล้วตอนนี้ก็ทุกปีจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเพราะกรรมอะไรตอนนี้มีในผ่านคนหนึ่งเนี่ยมีในผ่านคนหนึ่งเขาไปเจอพระอรหันต์ไปเจอพระอรหันต์พระอรหันต์บอกพรานการเป็นพรานน่ะก็ได้กินได้อยู่หรอกแต่ว่ามันบาปเราฆ่าสัตว์ชีวิตไปเลี้ยงลูกเมียเราก็เป็นบาปทั้งครอบครัวเราควรจะเลิกฆ่าสัตว์ชีวิตมีศีลจะได้พ้นความจนในพรานก็บอกว่ามีศีลเมียลูกก็อดตายสิขนาดไม่มีศีลยังอดเราอดยังอยากแล้วมีศีลจะเอาอะไรกินล่ะบอกเธอศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลมหัศจรรย์เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นศีลวิเศษเป็นศีลที่อยู่เหนือธรรมชาติทุกอย่างเหนือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมเหนือมนุษย์และเทวดาไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่จะบันดาลได้เท่ากับศีลสีเรนะสุขติงยันติคนมีศีลย่อมมีความสุขทุกลมหายใจกินเดินนั่งนอนมีความสุขสีเรนะโภคสัมปทาคนมีศีลย่อมร่ำรวยมีโภคทรัพย์มากโจรไม่ปล้นน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้ไม่มีใครโกงไม่มีใครลักสีเลนโพสัมมาทาเป็นศีลที่มั่นคงทรัพย์ที่มั่นคงสีเลนิพุติงยันติศีลย่อมทำความดับทุกข์ถึงพระนิพพานคนมีศีลเนี่ยไปถึงนิพพานแน่นอนไม่ว่าชาติไหนจะต้องถึงแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต้องถึงสีเลนิพุทธิยันติยังน้อยความดับทุกข์ที่ใจนิพพานที่ใจก็มีขึ้นเมื่อมีศีลในผ่านก็มานึกเอเราจะเอาศีลดีหรือจะเอาการฆ่าสัตว์ชีวิตดีฆ่าสัตว์ชีวิตดูแล้วมันก็ไม่ยืดยาวทำกรรมชาตินี้ชาติหน้าถ้ามีจริงเราก็ต้องไปถูกเขาฆ่าอีกก็มาพิจารณาตามธรรมของพระอรหันต์ที่สอนก็เลยตัดสินใจตัดสินใจเลิกฆ่าสัตว์เลิกฆ่าสัตว์เลิกพอเลิกฆ่าสัตว์เลิกลักทรัพย์เลิกผิดกาเมเลิกพูดปดเลิกดื่มน้ำเมา
พอเลิก5ข้อเนี่ยมันก็แย่สิก็เลิกฆ่าสัตว์ก็กลับไปบ้านก็กลับไปบ้านเมียก็บอกว่าอ้าววันนี้ทำไมไม่ได้อะไรมาเลยล่ะเคยมาได้เนื้อได้ทึกมาทำกับแก้มได้กินได้อยู่ได้ขายหนังขายขาวขายเนื้อวันนี้ทำไมกลับมามือเปล่าก็บอกวันนี้ได้ศีลมาเอาศีลมันเป็นยังไงล่ะศีลน่ะกินได้หรือเปล่าศีลกินไม่ได้หรอกแต่ว่าทำให้เราเจริญได้ในอนาคตทำให้เราพ้นอดจากยากจนพ้นจากภัยอันตรายได้ทุกอย่างเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเมียก็ด่าเลยมึงจะมาพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมงี้จะได้อะไรกินอดตายกันเมียก็ด่าพรรณนาเรื่องศีลเรื่องธรรมมันไม่ช่วยอะไรได้หรอกดูสิทุกวันก็มีเนื้อมากินวันนี้ไม่มีเนื้อไม่มีเงินใช้แล้วจะเอาอะไรมากินถ้ามีศีลก็อดตายเท่านั้นแหละก็ด่าในผ่านในผ่านก็นอนทนไม่ได้ก็เลยภรรยาเขาเอาศีลไปคืนก็เลยเอาไปคืนตามไปคืนเดินมาไกลนี่ตอนนี้พอไปเสร็จแล้วพระองค์นั้นน่ะท่านก็ไปแล้วไปก็ตามไปพบท่านพอพบท่านบอกว่าศีลเนี่ยรับแล้วคืนไม่ได้หรอกอาตมาไม่ใช่เจ้าของศีลต้องไปคืนกับพุทธเจ้าโน้นพระพุทธเจ้าโน้นจึงจะรับคืนอาตมาเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่ใช่เจ้าของต้นศีลถ้าโยมจะคืนโยมต้องไปคืนพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะตายเลยเนี่ยเมียบดาผมทั้งคืนนอนไม่หลับเลยถ้าไม่เอาศีลไปคืนเนี่ยพุทธเมียผมทิ้งผมแน่เลยไล่ไม่ให้เข้าบ้านด้วยทำไงยังไงก็ต้องไปคืนบอกไปคืนพุทธเจ้าขออะไรกันก็ตกลงเดินต่อไปไม่กลับบ้านไปหาพุทธเจ้าพอไปเสร็จแล้วก็ผ่านป่าไปเจองูเหลือมไอ้งูเหลือมตัวเนี้ยมันเฝ้าจอมปลวกอยู่เป็นบ้านล้างเมืองล้างตอนในผานก็ไปนอนพักตรงนั้นงูเหลือมก็ออกมาถามในผานในผานบอกไปไหนบอกเอาศีลไปคืนพุทธเจ้าไอ้งูเหลือมบอกเออถ้าเอาศีลไปคืนพุทธเจ้าเนี่ยนะถามสิพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยว่าข้าพเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ยอมไปไหนเลยอายุตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนับเป็นหลายร้อยปีเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยเฝ้าอยู่จอมปลวกเนี่ยกรรมอะไรจึงเช่าจอมปลวกเนี่ยขอถามพุทธเจ้าซะหน่อยเถอะข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมจากการลักควงหวงจอมปลวกนี้เหลือเกินให้ผ่านบอกอะไรจะบอกให้แล้วก็พอไปออกจากป่าก็ไปเจอช้างป่าช้างป่าก็บอกว่าเอาศีลไปคืนถามในผ่านว่าไปไหนบอกเอาศีลไปคืนพุทธเจ้าก็บอกว่าศีลไปคืนพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าเลยนะว่าข้าพเจ้าเนี่ยทำไมเกิดมาไม่ยอมไปจากที่นี่เลยกินแต่น้ำไผ่ตลอดน้ำอื่นก็ไม่อร่อยกินแต่น้ำไผ่ทิ่มปากทิ่มเท้าอยู่เนี่ยกรรมอะไรจึงต้องกินแต่น้ำไผ่แล้วจะบอกให้ก็จำไปพอไปเจออีกหมู่บ้านหนึ่งพวกเป็นพวกเปรตพวกเปรตพวกนี้ไม่มีผ้านุ่งกลางคืนเนี่ยกลางวันเนี่ยมีผ้านุ่งห่มแต่กลางคืนไม่มีผ้านุ่งจริงๆแต่เนื้อตัวนี้สวยมีอาหารการกินแต่ว่าผ้านุ่งไม่มีก็บอกให้ถามที่ข้าพเจ้ามีกรรมอะไรเนี่ยจึงได้เกิดมาเนี่ยไม่มีผ้านุ่งพวกเปรตคนนี้ในพรานก็จะถามให้แล้วก็เจออีกพวกหนึ่งนั่นไอ้พวกนั้นพอวันพระเนี่ยพอวันพระนี่ก็จะมีอาหารการกินในเปรตพวกเนี้ยก็จะมีอาหารการกินสมบูรณ์แต่วันธรรมดาเนี่ยก็จะมึนเมาตีกันเขาก็บองทุบกันหัวร้างข้างแตกเจ็บปวดร้องควรครางเหมือนกับถูกงัวหมูงัวถูกทุบแต่ว่าวันพระเราจะหยุดไม่มีไม่มึนเมา
จะสงบมีอาหารการกินสมบูรณ์แต่วันธรรมดาเลยจะมึนเมาก็ถามว่าข้าพเจ้ามีกรรมอะไรขอให้ถามพุทธเจ้าทีตอนนี้เสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปก็ไปเจอพระเจ้าพิดินเจ้าพิดินกำลังขนของออกจากวังเจ้าดีก็เข้าไปกราบเจ้าประดินเออในพานจะไปไหนเนี่ยบอกข้าพเจ้าจะเอาศีลไปคืนพุทธเจ้าเออคำว่าพุทธเจ้าเนี่ยรู้มากสัพพัญญูยุตยานถ้าเธอไปถึงพุทธเจ้าแล้วถามเราทีนะถามท่านทีนะว่าเราทำไมเนี่ยถึงปีจะต้องขนของออกจากวังทุกปีไฟจะต้องไหม้ในพระราชวังเราเรื่อยไปถามทีเราจะให้รางวัลเธออย่างงามเลยแต่แล้วในผ่านก็รับปากหมดรับปากว่าเจอพุทธเจ้าเลยจะถามหมดทุกอย่างก็มาถึงพุทธเจ้าที่เชตวันบอกมาไงในผ่านตอนนี้คนมากำฟังธรรมกันเยอะวันพระจริงเนี่ยคนเป็นพันฟังธรรมพุทธเจ้าในผ่านก็พุทธเจ้าก็เปิดโอกาสให้ในผ่านถามกลายเข้าไปบอกมาทำไมในผ่านบอกเจ้าศีลเมื่อคืนพุทธเจ้าก็หม่อมฉันเนี่ยรักษาไม่ได้หลักศีล5เนี่ยมันอดอยากตายเพราะเขาหม่อมฉันเป็นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขอมาคืนพระองค์ในพานศีลนี่เยี่ยมที่สุดในโลกนะไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับศีลถ้าเธอถึงศีลแล้วเนี่ยศีลจะไม่ช่วยอะไรได้เลยนะคนที่ไปอบายไปนรกเนี่ยเพราะไม่มีศีลฉะนั้นศีลเนี่ยจะทำให้เธอไปสู่ที่เจริญศีลเนี่ยสีเรนะโพกสัมปทานเธอถือไปเถอะโพกทรัพย์จะเกิดกับเธอในปัจจุบันชาตินี้และชาติหน้าแล้วความสุขก็จะเกิดกับเธอและนิพพานก็ต้องได้ไป มันเป็นการย่นระยะหนทางที่ดีถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยค่าสัตว์ชีวิตเนี่ยเราจะต้องบาปกรรมไปตลอดต้องรับทุกข์ทรมานกับลูกกับเมียอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้พากันไปดีได้ฟังพุทธเจ้าเทศไปเทศไปก็เลยได้ดวงตาที่ว่าเออไม่เอาแล้วไม่ทิ้งศีลละพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสว่างแก่เราก็เลยถามขอถามปัญหาถามปัญหาว่างูเหลือมที่เฝ้าอยู่จอมปลวกเนี่ยทำไมถึงเฝ้าจอมปลวกพระองค์เขาฝากมาถามเขาบอกว่าไอ้จอมปลวกเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เศรษฐีเขาฝังทรัพย์ไว้มันเป็นเมืองล้างไปแล้วตอนนี้มันไอ้ปลวกเนี่ยเมื่อเขาฝังทรัพย์แล้วไอ้จอมปลวกมันก็คุ้มขึ้นมาและไอ้คนเศรษฐีเนี่ยตายไปแล้วมันก็เลยมาห่วงสมบัติมันก็เลยมาเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์มันไปไหนไม่ได้หรอกแล้วจะทำไงพระองค์ก็มีอย่างเดียวน่ะต้องไปบอกงูเหลือมนะให้รู้เขาก็สละทรัพย์นั้นไปเอาไปแจกจ่ายทำบุญทุนทานหรือเอาไปให้คนอื่นไปตัวเองก็จะพ้นหน้าที่กรรมอันนี้ไปก็สละเสียแล้วพวกเปรตที่ไม่มีผ้านุ่งน่ะล่ะพระองค์เปรตที่ไม่มีผ้านุ่งน่ะพวกนี้นะมันก็มีส่วนดีมันฆ่าหมูขายเลี้ยงชีวิตแต่บางครั้งมันก็ไปทำบุญแต่ว่าไอ้กรรมที่ฆ่าหมูขายมันตายชาตินี้เลยมาเป็นเปรตไม่มีผ้านุ่งเพราะฆ่าหมูขายถ้าจะให้มีคนนี้ก็ต้องสมาทานอโหสิกรรมต่อไปจะไม่ทำระลึกบาปอันนี้เสียก็รู้แล้วว่าพวกไม่มีผ้านุ่งนี่คือเปรตฆ่าหมูขายตอนนี้พวกที่ก็บอกพวกที่ทุบหัวก็นี่แหละพระองค์เอาเข้าไปพวกช้างตัวเนี้ยทำไมจึงกินน้ำไผ่เขาฝากบอกมาไอ้ช้างตัวที่กินน้ำไผ่เมื่อชาติก่อนเขาเป็นพวกทนายพวกพิพากษาทนายความพวกตีนลงตีนศาลเนี่ยว่าความจริงความเท็จให้เป็นจริงว่าความจริงให้เป็นเท็จกินสินบาทค่าศีลบนเอาเงินทองจากคนดีๆมากินพวกทนายพวกว่าความพวกเนี้ยชาตินี้จึงได้ตายมากิเป็นช้างกินน้ำไผ่พวกตีนโลกตีนสารพวกนี้

ว่าความผิดๆเนี่ยมาเป็นช้างกินน้ำไผ่แต่พวกที่ตีกันเมาทุกวันนั้นตีกันเป็นเพราะอะไรพระองค์ไอ้พวกนี้เมื่อชาติก่อนเป็นนักเลงพระเจ้าไปดินเมืองหนึ่งเนี่ยพอวันพระทิ้งเขาเป่าประกาศให้คนงดกินเหล้าตีไก่กัดปลาให้งดหมดการพนันให้หมดให้ทุกคนเข้าไปหาศีลหาธรรมถืออุโบสถทุกหมู่บ้านไม่งั้นเขาจะจับลงโทษเคี่ยนแล้วก็ปรับเงินถ้าคนไหนกินเหล้าคนไหนเล่นการพนันตีไก่กัดปลาวันพระวันโกนก็จะถูกปรับไหมแล้วก็เคี่ยนหลังไอ้พวกนี้ก็เป็นนักเลงติดการพนันก็เลยต้องหยุดพอวันธรรมดาก็ตีไก่กัดปลากินเหล้าเมายาแต่พอวันพระก็พอวันพระก็เลยหยุดอันนี้ส่งถึงการถืออุโบสถเลยทำให้พวกนี้หายมึนเมาวันหนึ่งที่เข้าวัดถือศีลอุโบสถนึกว่าหยุดกันทำบาปอันนี้เลยได้สติวันหนึ่ง7วันอันนั้นก็เสวยกรรมตีกันเองเท้าทุบกันเองเจ็บปวดกันเองแล้วก็พวกที่แล้วก็ถามว่าพระเจ้าไปดินและพระองค์พระเจ้าไปดินที่ไฟไหม้เมืองทุกปีเนี่ยเป็นเพราะอะไรบอกพระเจ้าไปดินเนี่ยเมื่อชาติก่อนเนี่ยชอบเผาป่าชอบเผาป่าเป็นพรานชอบเผาป่าให้ป่าไหม้แล้วมาชอบเผาป่าให้สัตว์ในป่าในตายแล้วมาชาติเนี้ยเจ้าไปดินนี่มีลูกสาว7คนไม่ยอมให้แต่งงานเพราะลูกสาวเนี่ยเกิดความกำหนัดเกิดราคะแรงเป็นไฟทำให้ร้อนหล่นเกิดไฟไหม้เมืองเพราะว่าห่วงลูกสาวไม่ให้แต่งงานนี่คือไฟราคะกับไฟบาปเก่าที่เผาสัตว์มารวมแล้วทำให้ไฟไหม้เมืองนายพรานก็รับศีลเสร็จแล้วก็กลับเอาละยอมอดตายกลับไปบอกกับเมียว่าเนี่ยคนไม่มีศีลมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยกลับเข้ามาก็มาบอกหมดพอเจอไอ้พวกเปรตที่ทุบหัวกันก็บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็เลยสละกรรมอันนั้นมาขอเป็นบริวารไอ้ช้างตัวนั้นก็สละกรรมอันนั้นก็ขอให้นายพรานขี่หลังออกจากป่าแล้วเจ้างูเหลือมก็ให้หัวปลวกอันนั้นแก่นายพรานนายพรานคนนั้นก็กลับมาขุดเอาสมบัตินั้นไปแล้วเปรตพวกนั้นก็สละกรรมอันนั้นก็มาเป็นท่านนายพรานก็ไปเกิดพ้นจากเปรตไปแล้วพระเจ้าไปดินก็คิดอย่างนั้นแล้วก็เลยยกย่องนายพรานว่าเป็นคนที่ทำให้พระองค์เนี่ยหูตาสว่างก็เลยยกสมบัติส่วนหนึ่งให้นายพรานและยกลูกสาวอีกคนหนึ่งให้นายพรานเพื่อเป็นการแก้กรรมก็เลยพ้นจากการไฟไหม้ไอ้นายพรานคนนั้นก็เลยสบายไปผลกรรมเพราะมีศีลฉะนั้นศีลเนี่ยจึงทำให้โจรไม่ลักไม่ปล้นไฟไม่ท่วมไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมไม่พัดที่นาคาที่อยู่สีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสมถาสีเลนะนิพุติงยันติฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นอุดมมงคลเป็นสิริมงคลแต่บ้านเราขอให้ถือไว้จะไม่มีภัยอันตรายต่อครอบครัวเราต่อบ้านเราถ้าคนไหนไม่มีศีลธรรมก็จะทำให้ใจเราเล่าร้อนทำให้เกิดไฟข้างนอกขึ้นมาได้ฉะนั้นขอให้มีศีลมีธรรมอย่างเช่นมารดาเนี่ยถ้าอยากจะให้ลูกรวยลูกเจริญเนี่ยเขาให้พรให้ศีลลูกห้ามด่าคำหยาบคายดาหยาบคายนี่ดามันต้องให้ศีลให้พรเดียวแล้วบ้านนั้นจะเจริญลูกจะร่ำรวยบ้านนั้นจะเจริญเขาห้ามด่ากันด่าเนี่ยมันไม่ได้พ่อแม่ในด่าลูกเลยมันเป็นพิษภัยเป็นโทษ

0: เขาห้ามด่าถ้าอยากจะให้เจริญแล้วก็ให้ศีลให้พรกันไฟของความโกรธนี่ก็ไหม้บ้านได้ไฟของความโลภ ก็ไหม้บ้านได้ไฟของความรักก็ไฟไหม้บ้านอ่ะเช่นบางคนเนี่ยจากได้เงินประกันอย่างเงี้ยลงทุนขาดทุนได้เงินประกันก็ทำไฟไหม้บ้านเผาเสียเลยนี่เพราะความโลภเพราะความโลภทำให้ไฟไหม้บ้านบางคนโกรธไปเผาบ้านซะอย่างเงี้ยเผาบ้านคนอื่นหรือเผาบ้านตัวเองเกิดความโกรธก็เป็นไฟรักโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นไฟข้างในฉะนั้นเมื่อเราถือแล้วเนี่ยเราก็จะหมดจากการดับไฟก็จะดับจากบ้านเราศีลทานภาวนาในคำสอนพระเจ้าเราถือว่าเป็นการสร้างบารมีจนมาเป็นที่สุดคือพุทธเจ้าเราฉะนั้นก็ขอให้เราทำใจให้เย็นให้ทำใจมันน้ำทำใจให้เย็นจะทำมาหากินก็อยากให้มันมีไฟในดวงใจเราดับไฟโลภโกรธหลงในใจเราเสียแล้วไฟข้างนอกก็จะดับไปด้วยถ้าไฟข้างในมันไม่ดับไฟข้างนอกมันก็ติดตามคนสมัยนี้จึงมีไฟไหม้บ้านกันเยอะทั่วโลกมีอุบัติเหตุกันมากมายเช่นตึกถล่มไฟไหม้อะไรเงี้ยแก๊สรั่วอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทำกรรมอดีตไว้แต่เขาก็มากที่แก้ไม่ตกก็มีก็น่าสงสารเราก็ต้องเจริญเมตตาสงสารพยายามไปช่วยเขาใครเดือดร้อนที่ไหนก็พยายามไปแก้กรรมเช่นไฟไหม้บ้านใครเราก็พยายามเขาขาดอะไรก็ไปช่วยเขาเราจะได้ไม่มีกรรมอันนั้นเขาน้ำท่วมที่ไหนเราก็เอาเขาขาดเหลืออะไรเราก็พยายามส่งสิ่งของที่เรามีไปช่วยเขาจะไฟไหม้น้ำท่วมเขาอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราก็พยายามไปส่งเคราะห์ส่งวัตถุสิ่งของที่เรามีเนี่ยจตุปัญจัยเนี่ยไปช่วยเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเป็นการแก้กรรมของเราทำให้เราไม่ได้รับอุบัติเหตุอย่างนั้นบ้างให้คำว่าให้สุขแก่เขาสุขนั้นก็ถึงตัวให้ทุกข์แก่เขาทุกนั้นก็ถึงตัวเรียกสุขโตสุขฐานังหรือทุกขโตทุกขฐานังพยายามให้สุขแก่คนอื่นเถอะสุขจะกลับมาสู่เราเช่นเราพูดดีเนี่ยเขาก็จะพูดดีต่อเราเราพูดด้วยความไม่โกรธเขาก็ไม่โกรธตอบเราถ้าเราพูดด้วยความโกรธเขาก็จะโกรธตอบพูดไม่ดีตอบเราฉะนั้นขอให้เราเนี่ยทำใจให้ดีแล้วเราจะได้เยือกเย็นพรจะได้มีในบ้านเรามงคลจะเกิดในบ้านเราอย่าพูดร้ายอย่าพูดหยาบคายอย่าพูดที่ไม่ดีขอให้พูดดีแล้วจะเป็นสิริมงคลถ้าพูดไม่ดีแล้วมันจะเป็นไปตามปากเราพูดให้รวยพูดให้เจริญพูดให้เป็นวิมานเงินเป็นวิมานทองพูดให้มันสำเร็จพูดให้มันเป็นบ้านตึกใหญ่ๆโตๆขึ้นมาพูดให้มันได้ร้อยหลังพันหลังอย่าไปพูดให้มันลดลงเพราะพยายามพูดให้ดีอย่าพูดให้มันเป็นเสน่ห์ต่อคำพูดเราไม่ได้ต้องพูดให้เป็นมงคลแล้วก็จะคุ้มครองตัวเราครอบครัวเราญาติพี่น้องเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเราอยู่กับน้ำไม่ได้อยู่กับไฟ พอเข้าใจไหม จะเป็นนายพรานหรือเปล่า เลยทิ้งเมียเลยไปอยู่กับเจ้าไปดินเลย คนไม่ศีลอยู่ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นไม่มีศีลเนี่ยแต่ถ้านายพรานมีศีล นะก็อยู่กับเมียไม่ได้เมียคนนั้นไม่มีศีลนะก็กลับไปอยู่ด้วยไม่ได้ก็ต้องทิ้งเพราะมันไม่มีวาสมันมีวาสนากันแค่คนไม่มีศีลพอมีศีลก็ต้องเปลี่ยนวิถีใหม่ก็ต้องไปอยู่กับเจ้าไปเป็นเจ้าคนในคนไปเลยเนี่ยศีลนั่นทำให้เป็นเจ้าคนในคนสกุลสูงคนไม่มีศีลก็อยู่ในสกุลของคนไพร่ไปพูดจาหยาบคายอะไรต่ออะไรกันดังนั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยจะยกย่องตัวเองได้อันนี้เลยโยมหลวงพ่ออะไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากหลวงพ่อที่ใจเรานะใจเราเนี่ยต้องเย็นหลวงพ่อใครบันดาลให้เราไม่ได้หรอกไอ้ที่เกิดอันนี้มันเกิดจากการกรรมของเรานะเราต้องพยายามปฏิบัติใจเราให้ดีแก้ที่ใจไม่ใช่ไปแก้ที่อื่นนะแก้ที่ใจเราได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดี
1: ที่ท่านรับ ่ฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทำใจให้แน่วแน่มีสติระลึกเข้ามาที่กายที่ใจอย่าระลึกไปทางอื่นให้ระลึกเข้ามารู้อยู่ที่กายอยู่ที่ใจจึงสมกับว่าโอปันนะยิโกน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงชี้เข้ามาหากายหาจิตนี้เองไม่ได้ชี้ไปที่อื่นเพราะคนเรามันหลงตัวเองมันไม่ตื่นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายนั่นให้ระลึกเข้ามาหาตัวเองมากรวดดูตนของตนกวดดูกายกายเป็นอย่างไรกายนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็น

สุขมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนก็มาเตือนจิตให้กำหนดรู้กายอันนี้ตามความเป็นจริงวันนี้ก็มารู้จิตอีกทีหนึ่งจิตนี่มันเห็นแจ้งในกายนี้หรือยังหรือมันไม่ยอมพิจารณาร่างกายอันเนี้ยส่วนมากมันไม่ค่อยยอมพิจารณากันมันอยากจะส่งจิตนี่ไปทางอื่นนู่นเหตุนั้นแหละมันถึงค่อยพ้นจากขันธ์ห้านี้ไปไม่ได้เพราะไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นโทษของขันธ์ห้าการที่บุคคลจะพิจารณาขันธ์ห้าได้ก็เพราะจิตมันหยุดนิ่งเมื่อทำจิตให้หยุดนิ่งได้แล้วไม่อยากรู้มันก็รู้เรื่องของขันธ์ห้านะเพราะมันอยู่ด้วยกันนี่จิตก็อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ขันธ์ห้าก็อาศัยจิตถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันถ้าไม่มีจิตนี่ขันธ์ห้าก็ไม่มีถ้าไม่มีขันธ์ห้าจิตก็ไม่มีแต่ว่าขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นอาการของจิตก็ว่าได้เพราะว่าจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้สมมุติกันขึ้นมาว่านั่นรูปนั่นเวทนานั่นสัญญาสังขารวิญญาณทีแรกก็เกิดจากดวงจิตของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ตรัสรู้แจ้งทรงตรัสรู้แจ้งว่าอาการของจิตที่จิตมันยังหลงยึดหลงถืออยู่ก็ได้แก่อาการทั้งห้านี้เองมันยังปรงยังวางไม่ได้มันยังถือว่าเป็นของเราของเขาอยู่ดังนั้นมันถึงได้มาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นบางทีก็หลงไปทำบาปเข้า บาปมันจะนำไปสู่นรกอบายภูมิไปทนทุกข์ทรมาน อยู่ในนรกนู่นไอ้ความหลงขันห้าใช้ขันห้าไปทำความชั่วใช้ขันห้ามันไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมูนี่มันล้วนแต่มันหลงขันห้านี่ทั้งนั้นแหละมันถึงได้ใช้ขันห้านี่ไปทำความชั่วเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งก่อนคนทั้งหลายพระองค์เจ้าจึงมาทรงแสดงคำแนะนำให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นโทษของการกระทำชั่วห้าประการนั้นด้วยตนเองให้เห็นโทษด้วยตนเองถ้ามันไม่เห็นโทษด้วยตนเองแล้วมันละไม่ได้เลยมันก็ยังพอใจทำอยู่อย่างนั้นแหละแม้ผู้อื่นจะแสดงให้ฟังชี้แจงให้ฟังอย่างไรถ้าหากว่าผู้นั้นไม่เห็นด้วยแล้วมันก็ไม่ทำตามนะมันก็ไม่ละเว้นนะดังนั้นจึงสมกับพระธรรมคุณบทว่าสันติ

ธิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองก็อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โน้มเข้ามาภายในใจมาพิจารณาอยู่ในภายในนี่มันก็เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นด้วยตนเองได้ถ้าไม่น้อมเข้ามาพิจารณาอยู่ภายในปัจจุบันนี้แล้วมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นแจ้งดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นทำใจให้สงบทำใจให้ตั้งมั่นก็เพื่อความรู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เองเนี่ยการฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปเนี่ย ไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตนี้ถ้าไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะไม่รู้อะไรความจริงรู้ก็รู้ไม่จริงเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันเลื่อนลอยเพราะมันรู้ไม่จริงนั่นแหละมันจึงละสิ่งที่ควรละก็ละไม่ได้สิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นมันก็บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเต็มที่ไม่ได้เพราะไม่เห็นแจ้งเช่นไม่เห็นแจ้งว่าไม่เห็นแจ้งในศีลอย่างนี้นะว่ารักษาศีลนี่มีคุณมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรอย่างไรก็ไม่รู้แจ้งมันก็ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แจ้งในสมาธิหมายความว่ารู้ผลแห่งสมาธิว่าเมื่อทำจิตให้สงบแล้วมันจะมีคุณมีประโยชน์แก่ตัวเองอย่างไรอย่างนี้นะมันไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ประสงค์จะทำจิตให้สงบแหละไม่ภาคเพียรและไม่รู้ว่าเมื่อตนเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลมีประโยชน์แก่ตนอย่างไรมันก็ไม่รู้นั่นแหละเพราะไม่รู้จริงในข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละจึงไม่ขยันหมั่นเพียรคนเรานะถ้ารู้ล่วงหน้าอยู่ว่างอย่างนี้มันก็ขยันหมั่นเพียรทีเดียวเหมือนอย่างคนทำการงานภายนอกนั่นแหละเมื่อเขารู้ว่าทำงานอย่างนี้นี่มันจะได้ผลอย่างนั้นมันจะได้เงินได้ทองมาใช้เช่นนี้มันก็ขยันทำมาถ้ารู้ว่าการทำงานอย่างนั้นนี่จะไม่ได้ผลคุ้มค่ามันก็อ่อนใจแล้วไม่อยากทำมาอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนมองไม่เห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วเมื่อก็อ่อนใจไม่อยากทำเลย ดังนั้นเนี่ยให้พากันพิจารณาให้ดีก่อนอื่นก็ทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่แหละคำว่าตั้งมั่นในที่นี้หมายความว่าตั้งมั่นอยู่ในบุญตั้งมั่นอยู่ในคุณเช่นอย่างว่ามาพิจารณาว่าตนเนี่ยมีศีลไม่ได้ทำบาปตรวจดูอาการกายวาจาตลอดถึงดวงจิตก็ไม่คิดที่จะทำบาปเลยสำรวมอยู่ในสิกขาบทที่สมาทานมาแล้วด้วยดีตลอดมาอย่างนี้นะพอมาเพ่งดูความประพฤติเกี่ยวกับศีลอย่างว่านี้แล้วเห็นชัดในใจแล้ว
ใจมันก็มั่นอยู่ในคุณของศีลนั่นว่าศีล นี่แหละจะพาเราให้พ้นทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดหรอกผู้นั้นก็ตั้งใจรักษาศีลแหละแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของการไม่สำรวมในศีลเมื่อสำรวมในศีลแล้วกิเลสตัณหาสารพัดมันก็เกิดขึ้นในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้ปลูกพืชลงในดินแล้วไม่ล้อมรั้วไม่ฉีดยากันแมลงอย่างนี้นะวัวควายอะไรมันก็ไปเหยียบไปย่ำกัดกินแล้วศัตรูพืชต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นกัดกินเจ้าของผู้ปลูกก็จะไม่ได้รับผลเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยคนเราเมื่อทำความดีเข้าไปแล้วไม่ระวังความชั่ววันนี้นะไม่กีดกันความชั่วเวลาทำความดีก็ทำไปเวลาทำความชั่วก็ทำบัดนี้แบ่งกันทำแบ่งเวลาทำมันไปอย่างนี้แล้วความชั่วนะมันเป็นเหมือนกับศัตรูพืชนั่นเองนะเหมือนอย่างตัวหนอนที่มันกัดกินยอดผักต่างๆผลไม้ต่างๆที่มนุษย์ปลูกขึ้นมานั่นนะบาปอกุศลก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อบุคคลกระทำลงไปแล้วมันย่อมมีแต่จะแทรกแซงความสุขความสงบจิตใจแบบนี้มาปั่นจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมาส่งเสริมความโลภความโกรธให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องบาปอกุศลเป็นอย่างนั้นมันไม่มีหรอกเพราะมันสายเดียวกันนี่มันสายเดียวกันมันก็ส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่พอใจในการฆ่าสัตว์อย่างนี้นะเมื่อมันพอใจในการฆ่าสัตว์เดรัจฉานได้มันไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอะไรเลยอย่างนี้เวลามันโกรธจัดขึ้นมามันก็คิดฆ่ามนุษย์ได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ส่งเสริมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเช่นนี้แหละมนุษย์เรามันถึงได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกันได้ดังนั้นน่ะมันก็ต้องให้เข้าใจอย่างแสดงมานี่นะในคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าสักแต่ว่าฟังแล้วไปเลยไม่น้อมเข้าไปคิดนึกตรึกตรองไอ้ที่แสดงมานี่ล้วนแต่ชี้แจงเหตุผลให้ฟังแล้วให้เอาไปตริไปตรองให้ผู้ฟังนั้นเอาไปตริตรองให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งมันจึงจะพอใจปฏิบัติตามได้คนส่วนมากในฟังธรรมแล้วฟังแล้วก็แล้วไปเลยไม่คิดที่จะน้อมเอาธรรมะไม่คิดที่จะจำเอาอุบายนั้นน้อมเข้าไปพิจารณาสอนใจตัวเองไม่ค่อยจะคิดอย่างนั้นเลยดังนั้นแหละบางคนน่ะมันถึงละความชั่วทำความดีไม่ได้ท่านผู้ใดฟังแล้วน้อมเข้าไปคิดไปตรองในใจให้มันเห็นแจ้งประจักษ์แล้วมันก็ละชั่วทำดีได้ยิ่งขึ้นไป
ไม่ประมาทเพราะว่ามันมองเห็นนี่มองเห็นว่ากิเลสบาปธรรมนี่มันเป็นศัตรูต่อชีวิตจิตใจของตนแท้ๆนี่มันมองเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละมันจึงพยายามขับไล่ออกไปไม่ยึดถือเอามันไว้ความจริงนะกิเลสบาปธรรมนี่มันไม่ได้เกิดเองอ่ะจิตต่างหากนี่สร้างมันขึ้นมาเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมดาของกิเลสมันมีพิษร้ายมันก็ทำฤทธิ์ทำให้ดวงจิตเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาตัวสร้างกระสารพิษมาทำลายความสงบสุขของตัวเองนี่ต้องให้เข้าใจเอาใกล้ๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ล่ะมันจะไม่รักษาจิตมันจะไม่ควบคุมจิตตัวเองไปโทษตั้งแต่เรื่องภายนอกนู่นมายั่วให้เกิดกิเลสตัวแต่อย่างนี้มันไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนู่นมันไม่ว่าอะไรมันไม่ว่ามันดีมันชั่วมันไม่ว่าอะไรสิ่งภายนอกจิตต่างหากนี่ไปสมมุติเอาว่าเขาด่าเราอย่างนี้นะเขายกโทษเราเขาดูหมิ่นเราเขาเบียดเบียนเราก็ไปสมมุติเอาเรื่องที่เขาแสดงออกอยู่ภายนอกนู่นเนาะไปเอามาเป็นของตัวเองเรียกว่าไปรับเอาสมบัติของเขามาเป็นสมบัติของตัวเองนั่นน่ะมันจึงเกิดโมโหโทโสขึ้นมาแบบนี้นะถ้าใครว่าอะไรถึงมาเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างนี้หากว่าตนได้พิจารณาเห็นขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วอย่างนี้มันก็เตือนตนได้เขาไม่ได้ว่าให้ตนหรอกตนไม่มีอยู่ในขันธ์ห้านี้ขันธ์ห้าไม่ได้มีอยู่ในตนเพราะฉะนั้นอย่าไปถือเอามาเลยเขาไม่ได้ว่าให้ตนเขาไม่ได้ด่าตนหรอกเพราะตนมันไม่มีหาตนไม่มีแล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมนะรวมกันเข้าเป็นรูปเป็นกายอันนี้มีแต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่เพียงมันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายนอกนู่นมันรับรู้เท่านั้นเมื่อมันไม่ฉลาดมันไม่รู้แจ้งมันก็เลยยึดถือเอามาเป็นของตัวเรื่องมันน่ะดีมามันก็ยึดเอาชั่วมามันก็ยึดเอามันไม่รู้อ่ะจิตนี่แหละไม่รู้อ่ะมันจึงหลงยึดเอานี่พอที่จะมองเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าการฝึกฝนอบรมจิตเนี่ยมีคุณค่าต่อตัวเองมหาศาลฝึกให้จิตสงบฝึกให้จิตฉลาดมีปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็รู้เท่าสิ่งแวดล้อมตัวเองอยู่นี่รู้เท่าทั้งโครงร่างอันที่เป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้ด้วยรู้เท่าสิ่งแวดล้อมอยู่ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ต่างๆมันนั้นมันก็รู้เท่าได้เมื่อมันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถือเอามาเป็นของเราดีก็ตามชั่วก็ตามไอ้ดีนั่นมันก็มีหลายประเภทนี่ดีบางอย่างที่โลกเขาสมมุติขึ้นมันก็ทำให้เกิดราคะตัณหาความรักความใคร่ขึ้นมา
อย่างนี้นะถ้าไปยึดเอาดีอย่างนั้นมันก็มาเผาจิตใจให้เดือดร้อนกันแล้วแบบนี้นะเป็นงั้นชั่วก็เหมือนกันเสียงที่น่าเกลียดน่าชังโรคที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆที่โลกเขาสมมติขึ้นว่าน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้ตัวก็ไปหลงสมมติเขาไปเกลียดชังไปตามความนิยมสมมติของโลกอันโมนี้นะเรียกว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงไปหลงไปตามสมมติของโลกเท่านั้นเองเนี่ยมันถึงได้โลกมันจึงได้โกรธได้หลงไปตามกระแสของโลกอันเนี้ยแต่ถ้าผู้ใดได้มาภาวนาทำใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันแล้วก็พิจารณาดูสมมติบัญญัติของโลกอันนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองแล้วก็มันก็ไม่หลงนะมันก็ไม่หลงรักไม่หลงชังไม่หลงโกรธไม่หลงพยาบาทจองเวรรูปเสียงเหล่านั้นเลยนี่แหละความรู้แจ้งนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญไอ้คนเราเนี่ยเมื่อไม่ได้ฝึกฝนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจิตนี่มันหลงมาอยู่อย่างนี้ในสงสารนี่นะมันไม่รู้แจ้งอย่างว่านี่นะมันหลงหลงสมมุตินี่มามันจึงได้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะโลกทั้งโลกอันนี้มันจะมีแต่ชั่วอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันมีทั้งสองอย่างมันนี่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนไม่มีปัญญาแล้วมันก็ไปยึดเอาทั้งสองอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อมันยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างแล้ววันนี้ชีวิตนี่ก็หลุดออกจากวังวนอันนี้ไปไม่ได้เลยคันทำความดีเข้าไปไอ้ความดีจะส่งชีวิตให้สูงขึ้นไปไอ้ความชั่วมันก็เหนี่ยวไว้เพราะว่าตนสร้างความชั่วไว้ด้วยนี่เรื่องมันนะมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่มันจะพ้นจากวังวนเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปไม่ได้พูดง่ายๆก็เรียกว่ามันคาอยู่ความชั่วนี่เองเนี่ยลองสันนิษฐานดูถ้าหากว่าบุคคลมาละความชั่วนี่ออกไปจากกายวาจาใจเสียแล้วก็ทำแต่ความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะความดีคือบุญกุศลสติปัญญานี่มันก็ส่งเสริมจิตนี่ให้สูงขึ้นไปไม่ให้ยึดไม่ถือเอาดีเอาชั่วในโลกอันนี้ทำความดีก็สักแต่ว่าทำเพื่อเป็นที่พึ่งในเวลาที่ตนยังหลุดจากขันห้าอันนี้ไปไม่ได้ก็ทำบุญทำกุศลทำความดีเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในกายวาจาใจนี่เมื่อตนหลุดพ้นไปจากความชั่วทั้งพวงแล้ววันนี้ไอ้ความดีเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นธรรมของจริงไปนี่มันเป็นอย่างนั้นได้กลายเป็นธรรมของจริงไปทำไมยังว่าเป็นของธรรมของจริงก็เมื่อความชั่วคือบาปกรรมต่างๆมันระงับดับไปหมดแล้วมีแต่กุศลธรรมอย่างนี้นะเมื่อก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นจิตนี่นะรู้จักว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์เหลือเกินไม่น่ามาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเลยนั่นมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ไม่อะไรไม่เสียดายแล้วในขันธ์ห้านี่

พราะว่าอาศัยมันมานานแสนนานแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์อันดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้แล้ววันนี้ก็มามองเห็นจิตใจที่ยึดถือเอาความโลภความโกรธความหลงไว้นี่มันเป็นทุกข์เอาเสียเหลือเกินนะนี่แหละสาเหตุที่จะเบื่อกิเลสนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นยึดเอาความโลภไว้อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจนี่อยากได้อะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ไม่มีสิ้นสุดเลยยึดเอาความโกรธไว้

กระเบื่อกิเลสนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นยึดเอาความโลภไว้อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจนี่อยากได้อะไรต่ออะไรในโลกอันนี้ไม่มีสิ้นสุดเลยยึดเอาความโกรธไว้อย่างนี้ใครทำอะไรไม่ให้พอใจหน่อยหนึ่งมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอ้าวจิตก็เดือดร้อนเพราะความโกรธนั่นแหละอ้าวตนเกียจคร้านศึกษาเล่าเรียนเกียจคร้านในการสดับตรับฟังความหลงก็เข้าครอบงำจิตใจไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรละบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่เป็นก็เลยกลายเป็นคนหลงคนไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของผู้นั้นนะเกิดมาแล้วก็หากินไปอยู่ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเลยละความชั่วก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้เหมือนอย่างคนที่ยากจนขนแค้นต่างๆหมดนั่นนะชีวิตก็อยู่ไปวันๆไปเฉยๆเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ก็เที่ยวหากินหาเล่นไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นเฉยๆนี่แล้วเมื่อหมดอายุแล้วก็ตายไปนี่แหละคนหลงคนเมาดูเอาปล่อยให้จิตใจมันหลงมันเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกอันนี้นี่จะตกต่ำไปเรื่อยๆชีวิตนะไม่มีทางสูงขึ้นเลยขึ้นชื่อว่าหลงแล้วล่ะมันก็หมายความว่าไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษนี่นะเมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้อย่างเช่นเสพของเสพติดให้โทษต่างๆมีสุราเป็นต้นอย่างนี้มันไม่รู้เลยว่าของเหล่านี้นะมันทำพิษต่อกายต่อใจอย่างไรทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรมันไม่รู้มันรู้แต่รสชาติของมันเท่านั้นเองรู้ว่าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาแล้วมันสนุกสนานดีมันไม่ละอายในการทำอะไรพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์ถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานตนแสดงกิริยาชั่วช้าออกไปในชุมนุมชนล่ะอย่างนั้นแล้วเราถือว่าตนดีตนมีความดีอยู่ในตัวนั่นแหละความหลงนะให้เข้าใจแล้วคนอื่นเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ให้อภัยไปเขาเห็นว่าไอ้เจ้านี่มันหลงมันเมามันไม่มีสติควรให้อภัยเขาก็ไม่ว่าอะไรด่าเขาก็ไม่โกรธเขายกโทษให้ไปเหลือยิ่งถือว่าตนเก่งเข้าไปแล้วแบบนี้นะไปยั่วบางคนเข้าผู้มันอดทนต่อความยั่วไม่ไหวมันก็ซัดเอาซะอ่วมอรไทยไปอย่างนั้นก็ยังว่าดีอยู่นี่แหละความหลงนะให้เห็นโทษของมันผู้ใดเห็นโทษแห่งความหลงอย่างนั้นแล้วก็หาทางขจัดมันด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่างด้วยการเรียนการท่องการจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ด้วยการมานั่งสมาธิภาวนาโน้มจิตลงสู่ความสงบแล้วมันตรีตรองให้มันรู้ให้มันเห็นแจ้งเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องละความชั่วออกไปได้หมดไปสามารถที่จะทำความดีบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นในตนได้สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้สามารถเจริญสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นสามารถเจริญปัญญาให้บังเกิดขึ้นในตนได้บุคคลที่ไม่สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่

ก็เพราะมันคาความชั่วนั่นเองเนี่ยมันไม่คิดที่จะละความชั่วอันหยาบๆนั้นออกไปแล้วมันจะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อย่างไรอ่ะอย่างว่าอย่างทำความดีได้ก็แค่กินๆทานๆไปตามประเพณีนิยมไปเท่านั้นแต่เพียงแค่ให้ทานเท่านั้นมันกำจัดบาปอกุศลออกจากจิตใจไม่ได้เลยกำจัดไม่ได้จริงๆมันจะกำจัดได้ยังไงแล้วตนมันทำมันเรื่อยๆไปนี่ไม่คิดว่าจะละมันเพราะฉะนั้นมันจะไปละบาปได้ยังไงอ่ะการให้การบริจาคทานก็ได้แก่การสละวัตถุภายนอกนู่นให้ไปอย่างนี้นะแล้วไม่สละความโกรธความพยาบาทอะไรอยู่ในใจเลยมันจะไปงดเว้นจากการเบียดเบียนได้อย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันพิจารณาให้มันเห็นนี่เป็นโทษแห่งการเสพของเสพติดให้โทษสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนหมู่นี้ล้วนแต่เป็นของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็นของดิบของดีอะไรเลยไม่ใช่เป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอย่างนั้นไม่ใช่มีแต่ตัดทอนอัตภาพร่างกายอันนี้ลงไปให้ทรุดโทรมไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าพากันไปสนใจเลยของเสพติดให้โทษต่างๆผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเว้นให้เด็ดขาดไปเลยน้อยหนึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับมันเพราะของเสพติดนี่ถ้าหากว่าไปทดลองนิดๆหน่อยๆไปหลายครั้งเข้าไปแล้วมันติดเรื่องมันน่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษอย่างนั้นแล้วน้อยหนึ่งก็ไม่เอามันเลยอย่างนี้มันก็เป็นนั้นว่าเอาชนะมันได้ไปเลยไม่หวนกลับไปหามันอีกแล้วอย่างเช่นบุหรี่อย่างนี้บางคนงดเว้นไปได้แล้วนอนหนึ่งเห็นเพื่อนชักชวนเข้าไปถูกกลิ่นมันหอมหวนเข้าไปก็เอาแหละขอชิมสักหน่อยพอทดลองไปนอนหนึ่งก็ติดคืนอีกแล้วนั่นเรียกว่ามันละไม่ขาดละไม่ขาดมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปอยู่อย่างนั้นแหละก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองไปอยู่อย่างนั้นแหละแม้ความชั่วอย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้าผู้ใดละไปแล้วผ่านนอนก็กลับไปทำมันอีกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้อะนั่นแหละ บุคคลจะพ้นทุกข์อบายภูมิไปได้เมื่อละแล้วต้องละจริงๆละให้ขาดเด็ดไปเลยถอนรากมันออกไปเลย อย่างนี้แหละมันจึงจะพ้นจากนรกอบายภูมิไปได้การละความชั่วเนี่ยขอให้ละความชั่วห้าอย่างนี้ได้แล้วในส่วนความดีอย่างสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไปได้เลยคนที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้นั่นก็เพราะมันนี่แหละมันคาความชั่วห้าอย่างนี้มันไปทำความชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันจะก้าวไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไม่ได้
เช่นจะไปละอุปทานในขันธ์ห้าอย่างว่านี่นะมันจะไปละได้ยังไงอ่ะบาปอกุศลมันหน่วงเหนียวไว้มันขัดขวางไว้จิตใจเนี่ยมันเลื่อนลอยอ่อนแอไม่หนักแน่นอะไรเลยเมื่อปล่อยให้บาปมันครอบงำแล้วจิตนี่มันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งในการที่จะละความชั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะการภาคเพียรพยายามฝึกจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราผู้ต้องการความสุขความสงบไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สมประสงค์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้สักกี่ชาติก็ไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงจะได้พบแต่ความสุขที่ไม่จริงนั่นแหละความสุขชั่วคราวความสุขชั่วคราวนี่มันก็ลบล้างความทุกข์ไม่ได้เลยสุขชั่วคราวก็หมายความว่าเช่นอย่างว่าสุขกาดเกิดจากผลบุญการให้ทงให้ทานอะไรมาแต่ก่อนแล้วผลทานมาอำนวยให้มีเงินทองเข้าของมากมายอย่างนี้นะแล้วแต่ว่าจิตใจนั้นยังโมโหโทโสยังเป็นคนหลงคนเมาอยู่เนี่ยแม้บุคคลนั้นจะมีเงินทองเข้าของมากอย่างไรก็ยังละความชั่วไม่ได้เลยยังไปทำความชั่วอยู่เหมือนอย่างเช่นบางคนมีเงินมากมากถ้าโกรธใครมาแล้วก็เอาเงินแหละไปจ้างมือปืนไปสังหารคนที่ตนโกรธนั่นแหละที่ตนไม่ชอบใจนั่นนะให้มันตายไปเสียอย่างนี้นะอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปอีกแล้วความไม่รู้แจ้งในเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรนะอย่างว่าการที่มีทรัพย์ภายนอกนั่นผลแห่งทานเท่านั้นนะแต่จึงว่าไม่สามารถที่จะขจัดบาปอกุศลได้ต่อเมื่อมีคุณธรรมอยู่ในใจพี่เช่นมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจให้มากมากเจริญเมตตาทุกวันทุกคืนไปจนว่าเมตตาธรรมนั้นบังเกิดขึ้นในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วผู้นั้นก็ไม่กล้าที่จะไปเบียดเบียนใครแล้ววันนี้นะเพราะว่าเมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นมากแล้วอย่างนี้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็เมตตาแปลว่าปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขนี่หมายความว่าทั้งตัวเองก็ต้องการมีความสุขแล้วก็อยากให้คนอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขด้วยนี่นะคำว่าเมตตานะก็เมื่อมีความประสงค์อยู่ในใจอย่างนั้นอย่างแรงกล้าแล้วก็ไม่ใช่ไปโกรธใครแล้ววันนี้นะถ้าคิดจะเบียดเบียนใครขึ้นมามันก็ไม่ถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องตามประสงค์ตามความประสงค์ของดวงจิตที่ตั้งไว้แต่เบื้องต้นว่าเราจะต้องส่งเสริมตัวเองให้มีความสุขด้วยแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขด้วยอย่างนี้นะมันก็ผิดความประสงค์น่ะดังนั้นน่ะมันถึงไม่โกรธแบบนี้น่ะมันนึกถึงเมตตาเข้าไปแล้วก็ความโกรธก็หายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะพูดแล้วก็จึงว่าทำทั้งหลายทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปนะมันมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะแล้วแต่จิตนี้จ
ชอบบุญมันก็โน้มไปในทางบุญทางกุศลถ้าจิตนี่ชอบบาปมันก็โน้มไปทางบาปมันก็ใช้กายวาจาทำไปพูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษจิตชอบกับความโกรธมันก็สั่งสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นอย่างนี้จิตชอบกับความโลภมันก็สั่งสมความโลภให้หนาแน่นขึ้นมาความโลภความโกรธมันไม่ใช่มันเกิดเองนะจิตสร้างมันขึ้นมาต่างหากถ้าจิตไม่สร้างสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเกิดไม่ได้เลยต้องพิจารณาดูมันจะจริงไหมทีนี้จิตมาเบื่อหน่ายในความโลภความโกรธเหล่านั้นแล้วก็มาพยายามสร้างความไม่โลภขึ้นในใจสอนใจของตนให้ยินดีในการบริจาคทานให้เห็นคุณแห่งทานการให้การบริจาคนี่ว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อตนและผู้อื่นมากมายมีคุณแก่ตนก็ตนก็ได้สละความตนีความหวงแหนสมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้นั้นออกไปจากจิตใจนี่เพราะความหวงแหนนี่แหละมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้มันพาให้ได้รับทุกข์ทนทรมานต่างๆนี่เมื่อมาเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีในการบริจาคทานไปความโลภนี่มันก็เบาไปเรื่อยๆไปเมื่อมาเห็นโทษแห่งความโกรธแล้วว่ามันก่อกรรมทำเวรให้แก่ตนและผู้อื่นมากมายนักความโกรธเนี่ยเมื่อตนสะสมมันไว้แล้วมันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับทุกข์ทนทรมานผลมันก็ย้อนเข้ามาหาตัวเองตัวเองก็ได้รับทุกข์ในภายหลังไม่ใช่ว่าโกรธมาแล้วเราไปตีไปฆ่าผู้อื่นให้เจ็บให้ตายแล้วแล้วไปเลยอย่างนี้แล้วไม่มีผลอะไรที่จะย้อนกลับมาหาตนไม่มีเลยไม่ใช่ผลแห่งการกระทำนั้นมันก็ย้อนกลับมาหาผู้ทำนั่นแหละมาอำนวยความทุกข์ให้แก่ดวงจิตนี้เหมือนกันกับการทำบุญก็เหมือนกันนะเมื่อทำบุญทำความดีเข้าไปแล้วผลแห่งความดีมันก็ย้อนกลับมาอำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตที่ทำจิตใจนี่ก็สบายผลแห่งความดีเมื่อมันอำนวยให้แล้วแต่ว่าความดีที่ทำไปนั่นน่ะทำเวลาใดมันก็ให้ผลทางจิตใจเวลานั้นน่ะให้จิตใจสบายเวลานั้นแต่ว่ามันจะอำนวยผลให้ทางรูปวัตถุนั้นยังก่อนต่อเมื่อมันถึงพร้อมเมื่อใดนั่นแหละมันจึงอำนวยผลให้ทางรูปวัตถุเช่นร่ำรวยเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรแล้วเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์หมู่เนี่ยอันนั้นมันต้องรอการเวลาถ้าไม่ถึงการเวลาแล้วมันให้ผลยังไม่ได้บุญกุศลความดีต่างๆที่ทำมานะมันยังให้ผลเป็นรูปวัตถุอย่างนั้นไม่ได้ก่อนนี่ต้องรู้แจ้งในเรื่องหมู่นี้นะถ้าผู้ใดไม่รู้แจ้งแล้วเมื่อทำความดีอะไรลงไปแล้วมันไม่เกิดผลตามเป้าหมายอย่างนี้ก็ท้อใจแล้วไม่อยากทำแล้วบางคนน่ะทำบุญกุศลมามากแล้วภายหลังมาเกิดความวิบัติเช่นไฟไหม้บ้านไม่ทรัพย์สมบัติอะไรวอดวายไปหมดโจรจี้ปล้นเอาทรัพย์สมบัติไปหมดอย่างนี้นะเจอมาโอดครวญแล้ววันนี้โอ้ยเรานี่มันก็ทำบุญกุศลมากมายนะทำไมบุญถึงไม่ช่วย
ทำบุญเท่าไร

ก็ยิ่งมีถึงความมีบัตรไปเท่านั้นจะลอยว่าบุญที่ทำนั้นคงไม่มีผลกระมั้งนี่อันนี้แหละทำให้คนเราท้อถอยในการทำบุญแบบนี้นะเพราะมีความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเห็นอย่างนี้นับว่าเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเหมือนอย่างบุคคลหว่านพืชเช่นใดก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นพระองค์เปรียบเทียบไว้การทำบุญทำกรรมดีกรรมชั่วนี่เหมือนกับบุคคลหว่านพืชลงในดินนี่การปลูกพืชต่างๆนี่นะไม่ใช่ว่าพอหว่านลงไปแล้ววันสองวันมันได้ผลเลยอ่ะนี่บางพืชบางชนิดนี่ว่ากันหลายปีกว่าจะได้ผลนะพวกพืชพืชยืนต้นต่างๆไอ้พืชล้มลุกนี่ก็อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งสองเดือนไปนู่นแหละถึงจะได้เก็บเกี่ยวกันอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนะการทำบุญกุศลในพระพุทธศาสนานี่ถ้ายังไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้เหมือนกับบุคคลหว่านพืชลงในดินอย่างที่ว่านั่นแหละต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วอ้าวแล้วทำไมมันจึงถึงความวิบัติอย่างนี้ไอ้ถึงความวิบัตินั่นก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นตนได้ทำความชั่วมากรรมชั่วนั้นมันติดสอยห้อยตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนทำบุญกุศลมาหรือไม่ทำก็ตามอันนั้นไม่เกี่ยวก็นึกดูทบทวนดูแต่พระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าท่านเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระศาสดาทั้งมีฤทธิ์มีเดชยอดเยี่ยมกว่าสาวกอื่นๆเลยเป็นรองจากพระศาสดาลงมานั้นพูดถึงฤทธิ์ถึงเดชแล้วถึงกระนั้นยังไม่สามารถต้านทานต่ออำนาจแห่งกรรมชั่วที่ท่านทำมาแต่ก่อนโน้นได้กรรมที่ได้ทุบได้ตีมารดาให้เจ็บให้ป่วยถึงล้มถึงตายนั่นมันก็ตามมาสนองเอาทั้งที่เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตัณหาแล้วนะทั้งมีฤทธิ์มีเดช ด้วยยังป้องกันบาปอกุศลไม่ได้เลยบาปอย่างหนักนะนั่นแหละถ้าเป็นบาปอย่างเบาเป็นละหุกรรมนี่ไม่ละเป็นอันว่าเป็นอโหสิกรรมกันไปแต่ละหุกรรมบางอย่างมันก็ตามให้ผลอยู่เหมือนกันแหละมีอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหมู่นี้นะผู้ภาวนาเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนะจำเป็นต้องรู้ไม่รู้อันเรื่องหมู่นี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปรู้อะไรวะนี่จะไปละบาปได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยเมื่อละบาปไม่ได้มันก็ปรุงก็วางขันธ์ห้านี้ไม่ได้เหมือนกันนะนั่นเนี่ยเมื่อผู้ใดมารู้จักบาปละบาปได้แล้วจิตเป็นกุศลบางเกิดขึ้นในจิตฉลาดวะนี่จิตมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาก็ถึงได้ละบาปได้บัดนี้จึงละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นได้เพราะว่าจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นจิตที่สงบผ่องใสละเอียดอ่อนเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรมากระทบกระทั่งน้อยหนึ่งมันก็รู้วันนี้นะรู้ว่าเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าก็รู้ว่าเป็นทุกข์หลายก็จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้ขึ้นมาการอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์หรือ

0: ามันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ทั้งเป็นของไม่เที่ยงด้วยทั้งต้องได้หาปัจจัยสี่มาบำรุงปนเปลือมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หยุดได้ยั้งเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เที่ยงเฉยๆนะต้องหาปัจจัยสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันมูนี้ต้องหามาบำรุงมันอยู่นี่มันจึงพออยู่ได้แต่จะบำรุงมันยังไงยังไงมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วพิจารณาเห็นโทษแห่งขันธ์ 5ดังกล่าวมานี่เนี่ยนี่มันถึงจะปรงจะวางอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนลงได้ เรื่องของปัญญามันเป็นอย่างนี้มันเป็นขั้นตอนไปปัญญาขั้นต้นนั่นปัญญาละบาปอกุศลต่างๆนี่เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนะมันนี้ปัญญาในขั้นที่สองปัญญาที่รักษาความสงบของใจไว้ได้รักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้ปัญญาในขั้นที่สามเป็นปัญญาอันแหลมคมมากสอนจิตที่ให้เบื่อหน่ายในขันธ์ทั้งห้าเบื่อหน่ายต่อความยึดความถือในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นทุกข์หลายเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็ต้องคลายความยึดความถือไปออกไปเป็นธรรมดาแหละคนเราอย่างเช่นอาหารที่เราเผลอหลงรับประทานอาหารที่มีพิษเข้าไปพอรู้ว่าอาหารนี่มีพิษก็รีบคลายทิ้งทันทีเลยใครจะไปกลืนลงไปในท้องแล้วนั่นแหละถ้าไม่รู้ว่ามันมีพิษก็แน่นอนแหละมันก็กลืนเข้าไปในท้องมันก็ออกฤทธิ์แบบนี้ก็เจ็บปวดท้องอย่างแรงกัดลำไส้กระเพาะทะลุแล้วก็ตายยาพิษไปอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี่เมื่อมันไม่รู้ว่าขันธ์ห้านี่มันมีพิษอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาเนี่ยมันก็ยึดถือไว้อยู่นั่นก็เป็นทุกข์อยู่งั้นแหละก็เดือดร้อนอยู่งั้นตายไปแล้วก็เอ้าไปหาเกิดใหม่อีกเพราะมันยังอาลัยอยู่นี่มันพอใจในขันธ์ห้าอยู่กรรมมันก็แต่งให้อย่างนั้นแหละมันพอใจในขันธ์ห้ากรรมมันก็นำดวงจิตที่ให้ไปปฏิสนธิในขันธ์ห้านั่นขึ้นมาอีกได้ขันห้ามาแล้วก็มาบ่นมาร้องครวญครางเป็นทุกข์กับขันห้าอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงเมื่อใดแล้วก็จะต้องได้บ่นทุกข์บ่นยากลำบากอยู่ในสงสารไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละจึงสมควรที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยควรประพฤติปฏิบัติฝึกฝนจิตใจดวงนี้ให้มันสงบระงับลงไปให้ได้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นในใจแล้วก็จะละเสียซึ่งเหตุแห่งทุกข์โดยประการทั้งปวงได้ดังกล่าวมา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

0: The sea of life is birth and is full of craving. It's the sea in which we have to go on, whether we have our physical form or not. Our consciousness will continue to be reborn there. Usually, what happens is there are impulses and emotions at every thought moment. For example, when we are angry, we go down to hell. When we are deluded, we become animals.
1: ทะเลชีวิตคือความเกิดทะเลยาทะเลที่ต้องไปคือทะเลที่เปลี่ยนจากสภาพร่างกายวิญญาณก็จะไปสู่ทะเลชีวิตแต่ที่มันเกิดทุกขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี้ก็คือเกิดปรุงแต่งเช่นโกรธก็ไปนรกโลภก็ไปเป็นเปรต

0: the Buddha could understand the fleeting nature of mind by samadhi training and acquired jnana, that is a vision of truth. Wisdom will follow once jnana is obtained, and there will be knowledge and understanding about the principle of peace.
1: พระพุทธเจ้าทรงเห็นสภาวะจิตที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ด้วยการฝึกฝนสมาธิทำญาณทำปัญญาให้เกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักของความสงบคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: โยมนั่งมานานพอสมควรจะมีบางคนที่รู้สึกว่าจะเมื่อยหรือจะเหนื่อยหรือจะง่วงที่ว่าเนี่ยคงถูกบ้างอะไม่ผิดทั้งหมดถ้าเหนื่อยก็ต้องแก้ไขพักถ้าเมื่อยก็ต้องแก้ไขขยับถ้าง่วงก็ต้องแก้ไขอีกเช่นเดียวกันนอนทุกสิ่งทุกอย่างมีของเป็นของแก้กันพุทธเจ้าท่านว่ามีมืดมีสว่างมีร้อนก็มีเย็นอะไรทำนองเนี้ยถ้าโยมแก้ไขปัญหาที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองได้เป็นที่พอใจแล้วก็ใช้เวลานี้ทำหน้าที่ประคับประคองฉลองศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็ต่อไปก็ขอแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระตลอดทั้งพระนวกะผู้ที่มาร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมให้กำลังใจแก่คณะญาติโยมให้ได้มีกำลังใจต่อสู้พระท่านยังมาช่วยเป็นแรงใจสู้โยมจะได้แข็งแรงและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทุกคนต่อไปนี้จะได้ใช้เวลาตรงนี้เป็นประโยชน์โยมก็นั่งให้มีความสุขไม่ต้องเกรงใจพระแต่ขอให้เคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เปลี่ยนพฤติกรรมของความเป็นชาวบ้านมาเป็นชาววัดชาวบ้านชาววัดแตกต่างไม่เหมือนกันก็บอกว่าชาวบ้านทำงานเพื่อกามเกียรติจึงเกิดความตึงเครียดและสั่นเสียวส่วนชาววัดมุ่งขจัดไปฝ่ายเดียวไม่เกาะเกี่ยวเกียรติกามมุ่งงามธรรมจึงเกิดมีเครื่องวัด

วัดชาวบ้านที่เงินงานอดอยากและอิ่มหนำส่วนเครื่องวัดวัดชาววัดวัดกิจกรรมว่าเขาทำได้มากได้เท่าไรแลถ้าคนวัดหึดหัดเรื่องกามเกียรติมันน่าเกลียดแสนกลคนตอแหลถ้าชาวบ้านเกลียดคร้านงานเชือนแชก็จะมีแต่ทุกข์ทนหม่นหมองไปจึงขอให้ชาวบ้านเป็นชาวบ้านผสมผสานเกียรติกามตามวิสัยให้ชาววัดเป็นชาววัดขจัดไกรให้พ้นภัยเกียรติกามงามนักเอ่ยนี่เป็นเครื่องชี้วัดระหว่างชาวบ้านกับผู้ที่เข้ามาอยู่วัดจะอยู่มากอยู่น้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราปฏิญาณตนว่าเข้ามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชอุบาสกก็แปลว่าผู้ที่เข้ามาใกล้พระรัตนตรัยนี่มันใกล้ๆนะมองเห็นอุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆพระรัตนตรัยแสดงว่าคนเข้าใกล้เนี่ยเป็นคนที่มีใจมุ่งมั่นและก็ศรัทธาค่อยๆเข้ามาทีละนิดละนิดใกล้ๆเข้ามาใกล้เพื่ออะไรเข้ามาใกล้เพื่อที่จะยื้อแย่งหยิบฉวยเอาได้ทันท่วงทีเพราะอยู่ใกล้ๆแต่ขณะที่โยมอยู่ใกล้ๆจะยื้อแย่งช่วงชิงได้ท่วงทันท่วงทีคือพระรัตนตรัยเวลานี้กำลังยื้อแย่งกำลังช่วงชิงเอื้อมมือหยิบใส่ปากหรือจะแฝงคอก็แล้วแต่เขาบอกอย่างนี้ว่าการค้นหาธรรมคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านค้นหานอกตัวไปใหญ่ให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเคลาไปในดอกบัวนั้นมีมณีอันเอกอุดที่มนุษย์ควรหามาให้ได้การตรัสรู้หรือรู้ธรรมใดๆล้วนรู้ได้จากการรู้ตัวสูเองฟังแล้วถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าการเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้ามานั่งตรงนี้เข้ามาในวัดนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเรากำลังนั่งค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจว่าจะเอาสิ่งนั้นให้ได้และสิ่งนั้นคืออะไรที่มาอดหลับอดนอนอดอาหารอดหลายๆอย่างถ้าเป็นคำถามคำตอบอยู่ในใจจะบอกว่าเข้ามาตรงนี้เพื่อต้องการสงบ
ไม่ต้องการเสื้อผ้าไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นสิ่งนั้นหาได้ไม่ยากแต่มาตรงนี้ต้องการสงบคำว่าสงบเนี่ยถ้าบุคคลใดเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วสงบแบบพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเขาจะเย็นสงบแล้วเย็นเย็นทั้งกายแล้วก็เย็นทั้งใจที่เขาเรียกว่าเย็นกายเย็นใจดับร้อนได้ดับกังวลได้ดับปัญหาได้ดับเครียดได้กายสงบแล้วกายก็ใจก็เย็นจะมองเห็นได้จากที่โยมปฏิบัติอยู่ขณะนี้ในความหมายของคำว่ากายความสงบแล้วก็เริ่มมีความสงบเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆแล้วก็สงบกายสงบกายไม่ใช่ลุกขึ้นเดินวุ่นวายแล้วก็ไม่สงบขยับซ้ายขยับขวาหันหน้าหันหลังแล้วก็บอกคนนี้ไม่สงบแต่ทางโลกในใช่สงบแปลว่านิ่งแต่คนที่หันซ้ายหันขวาจะเรียกว่าไม่สงบยังไม่ถูกสำหรับพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาความหมายของคำว่าสงบนั้นคือสงบจากบาปลึกซึ้งมากคนจะเดินช้าจะเดินเร็วจะขยุกขยิกเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามแต่ถ้ากายของเขาไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการฆ่ามีการทำร้ายร่างกายไม่มีการลักขโมยไม่มีการประพฤติผิดประเวณีผิดธรรมเนียมไม่มีการพูดโกหกเลวไหลมามีการคุกคีด้วยสิ่งที่มึนเมาเอาแค่5อย่างเท่านี้เพียงเป็นตัวอย่างนั่นแหละเขาเรียกกายสงบเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้มองโยมที่นั่งหันซ้ายหันขวาขยับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งแล้วเป็นคนไม่สงบแต่ถ้าหากว่าโยมนั่งโกหกกันดิวาจาไม่สงบนั่งคุยส่อเสียดคนโน้นคนนี้ใช้วาจาที่หยาบคายไม่สงบแต่ถ้าหากว่าใช้วาจาที่จริงไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่เลวไหลไม่โกหกจะพูดค่อยหรือพูดดังก็ยังถือว่าวาจาสะอาดวาจาสงบเพราะไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนจากการพูดระหว่างคนพูดกับผู้ฟังชื่อว่าสงบเพราะฉะนั้นการสงบในที่นี้เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกากำลังดำเนินการอยู่คอยใช้สติควบคุมจะพูดนึกกระทบกระเทือนใครบ้างจะทำนึกเป็นผลร้ายแก่ใครบ้างการทำตรงนี้จะมีประโยชน์ดีหรือจะมีผลเสียอย่างไรนี่ถ้าหากดูตรงนี้แล้วก็ห้ามใจได้โดยเจตนายึดเอาหลัก
ที่พระท่านสอนเมื่อสักครู่นี้ว่ามีสติเพราะสติระลึกได้ระลึกอะไรระลึกได้ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิการะลึกได้ในฐานะที่ศักดิ์ศรีคุณธรรมและก็ห้ามกันได้เนี่ยไม่ล่วงละเมิดไปในทางที่จะสร้างบาปนี่ชื่อว่าสงบทางพุทธศาสนาแล้วก็จัดว่าเป็นบุญที่ก็เรียกว่าบุญเกิดจากการรักษากายเป็นปกติวาจาเป็นปกติคือปกติของกายที่ไม่เบียดเบียนไงนั่นแหละบุญอันดับที่หนึ่งนั้นได้บุญแล้วลักษณะนั้นคือได้บุญแล้วเพราะไม่เบียดเบียนมีสติอยู่แล้วถ้าหากว่าโยมทุกคนมารักษาโอโบสถจะมาสร้างบุญทั้งวันทั้งวันทั้งวันก็ดูกายทั้งวันมีสติกำหนดนึกรู้ควบคุมอยู่ขณะกำลังคิดจะทำคิดจะพูดหรือแม้แต่กระทั่งการคิดให้มันอยู่ในกรอบขอบเขตข่ายของความถูกต้องของการละเว้นที่การระลึกนึกรู้ดูสภาพความเป็นอยู่ของการทำการพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าค้นหาใช่ไหมเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมนี่แหละมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแปลว่าทำตามความถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกายสะอาดเป็นปกติคือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็ดูค้นดูดูตลอดเวลานั่งนึกนั่งรู้ดูตลอดเวลาขยับตัวทีก็ดูทีว่าขยับทำไหมขยับไปไหนจะทำอะไรถูกต้องไหมมีประโยชน์ไหมน่าเกลียดไหมทำแล้วถูกตำหนิหรือทำแล้วเขานิยมชมชอบอันนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะค้นหาจากไหนล่ะค้นหาจากกายนี้ค้นหาตรงที่วาจานี้ดูการพูดนี้มีสติประกอบอยู่ไหมแล้วก็สติตัวนี้มันเป็นสติที่ถูกต้องหรือถูกใจสติถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติถูกใจเขาเรียกว่ามิจฉาสติคือระลึกผิดทำไมถึงว่าถูกใจมันผิดเพราะใจส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้อบรมไม่ค่อยระมัดระวังดูแลเนี่ยมันมักจะออกนอกลู่นอกทางไปในทางที่ต่ำถ้าปล่อยไปตามอารมณ์ส่วนใหญ่มันจะไหลลงที่ต่ำเหมือนน้ำจากที่สูงไหลก็จะไหลลงต่ำจะให้น้ำไหลสูงขึ้นก็ต้องกันทำนบเพราะฉะนั้นจิตใจที่จะให้ไหลขึ้นสูงก็ต้องกั้นทำนบเหมือนกันเอาอะไรไปกั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวกั้นแล้วก็ความภาคเพียรพยายามที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะให้ไปกำหนดรู้ถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลโยมเข้าใจอารมณ์ที่เป็นกุศลไหมว่าอารมณ์ที่เป็นกุศล
ที่เราค้นคว้าหากันเนี่ยมันหมายถึงอะไร

อารมณ์ที่แท้จริงมันก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเครื่องผูกพันจิตแต่ตัวอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะนึกคิดแล้วใจร้อนนึกคิดแล้ววุ่นวายสับสนนี่ไม่ใช่นึกคิดแล้วกังวลนึกคิดแล้วเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ต้องนึกคิดในสิ่งที่มันจะสร้างกุศลคือสร้างบุญเช่นนึกถึงพุทโธใช่ไหมพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกใจเข้าไปรู้ถูกใจคิดถูกใจนึกพุทโธอะไรช่วยให้ใจไปนึกพุทโธสติแปลว่าระลึกได้สติคือความระลึกได้ตั้งใจทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมก็เลยเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ที่ถูกจิตสิ่งที่ถูกจิตรู้พุทโธไม่ใช่นึกง่ายๆถ้าไม่ตั้งใจนึกก็นึกไม่ได้เขาจึงต้องเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปคุมความรู้สึกให้ไปอยู่กับพุทโธต้องคุมอยู่ตลอดเวลาให้เอาสติสัมปชัญญะไปคุมความรู้สึกให้อยู่กับพุทโธหรือเอาอารมณ์พุทโธเข้ามาไว้ในความรู้สึกแล้วก็มีตัวช่วยพยุงตัวที่ช่วยพยุงคืออะไรตัวที่ช่วยพยุงให้นึกรู้อยู่ตลอดคือเพียรที่พระท่านสอนพระสกุลอาตาปีความเพียรเพื่อจะยกสติสัมปชัญญะให้ไปคุมจิตรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธในลักษณะของพุทโธเนี่ยจะมีหลักตัวทำงานอยู่สามตัวด้วยกันตัวที่หนึ่งคือความเพียรที่เรียกว่าอาตาปีตัวที่สองคือสติคือความระลึกได้ตัวที่สามคือสัมปชัญญะความรู้ตัวสิ่งเหล่านี้คือหลักการสำคัญนักปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาโดยเฉพาะวิปัสสนาถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้สิ่งสามอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วจะยากมากสำหรับการที่จะทำกรรมฐานวิปัสสนาให้สำเร็จตามความประสงค์เพราะตัวรู้สามอย่างคือสติสัมปชัญญะและความเพียรเนี่ยเขาจะรวมกันทำงานร่วมกันรวมทำงานร่วมกันทั้งสติสัมปชัญญะและความเพียรเขาจะเป็นอันเดียวกันที่คอยยกการทำงานของอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยไปคุมจิตหรือคุมอารมณ์มาไว้กับจิต

อารมณ์ที่ว่าพุทโธไงพุทโธมาไว้กับจิตตัวโยคาวาจร3ตัวเนี่ยเขาจะดึงจิตมาไว้กับพุทโธหรือดึงพุทโธไปไว้กับจิตพุทโธพุทโธเขาจะเพียรอยู่อย่างนี้สติมีหน้าที่ระลึกรู้ความหมายของเขาก็คือรู้อะไรรู้สิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมที่เราเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวของวิปัสสนา

กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมที่เราเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวของวิปัสสนาที่สติสัมปชัญญะเข้าไปรู้กายเวทนาจิตธรรมที่แท้จริงเห็นไหมว่ากายเวทนาจิตธรรมจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกายเวทนาจิตธรรมจริงๆที่เป็นตัวของวิปัสสนาจริงๆคือรูปกายรูปนามที่นั่งอยู่นั่นน่ะทุกคนนั่นแหละคือกายเวทนาจิตธรรมทำไมวิปัสสนาเขาต้องเข้าไปรูปนามหรือรูปกายเวทนาจิตธรรมเพราะตัวกายตัวเวทนาตัวจิตตัวธรรมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นก้อนของทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบกันเลยไม่ว่าจะเป็นเกิดเห็นไหมความเกิดเป็นทุกข์ชาติปิทุกขาจิตที่ไหนชาติปิทุกขาก็อยู่ที่รูปนามเกิดขึ้นมาชราปิทุกขาแก่อยู่ที่ไหนแก่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่รูปนามรูปนามมันแก่มรณังปิทุกขังไม่ชอบนะทุกเนี่ยแปลว่ากระสับกระส่ายไม่ชอบและมรณังเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเล่ามรณังก็อยู่ที่เนื้อที่หนังก็รวมแล้วก็คืออยู่ที่กายกับใจหรืออยู่ที่รูปนามที่กำลังนั่งอยู่บางทีการสวดเป็นภาษาสวดเขาก็บอกว่าปัญจขันธ์ก็คือรูปนามรูปนามก็คือกายใจเพราะฉะนั้นคนที่ทำวิปัสสนาต้องการรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้แบบผิวเผินและรู้ทีนี้ก็รู้กับปัญญาไม่ใช่รู้กับกิเลสรู้กับกิเลสตัณหาเรียกว่ารู้ด้วยสัญญาหรือรู้จากคำเล่าลือยังไม่ชัดต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนามันเป็นปัญญาที่ถูกกลั่นกรองมาอย่างชนิดที่เรียกว่าเฉียบขาดชัดเจนใสแจ๋วเมื่อปัญญาตัวนี้ถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี่แล้วก็มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเข้าไปเนี่ยไปกลั่นกรองปัญญาที่อยู่ผสมกับสัญญาแม้จะเป็นปัญญาแต่ก็ยังเป็นปัญญาระดับต่ำเหมือนอย่างกับน้ำตาลที่เขายังไม่ได้เคี่ยวน้ำตาลตโนดที่เขาตัดมาจากยอดหรือน้ำอ้อยที่เขาหีบบีบออกมาจากลำอ้อยยังไม่ใช่เรียกน้ำตา 100% ฉันใดปัญญาที่ผสมประสานอยู่กับตัวสัญญาคือการจำได้ไม่รู้เนี่ยเป็นปัญญาระดับหลักระดับล่างระดับต่ำเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาตัวปัญญาเนี่ยให้เข้มแข็งให้เชี่ยวชาญให้เฉียบขาดให้ใสให้สว่างเต็มที่เมื่อปัญญาตัวนี้ถูกพัฒนาสว่างเต็มที่แล้วแสงสว่างที่จ้าจะทำให้มองเห็นรูปนามปัจจขันธ์นี่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่เคยเห็นเป็นผิวเผินว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นชายเป็นหญิงเป็นแขนเป็นขาเมื่อปัญญาตัวนี้ถูกพัฒนาจากการปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องปัญญามันจะแปลงสภาวะที่เข้มข้นเหมือนอย่างข้าวสารที่ใส่หม้อต้มไฟเผาทำหุงต้มอย่างถูกต้องข้าวสารมันละลายกลายเป็นข้าวสุกมีคุณค่ามากกว่าข้าวสารสัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วจากศีลสมาธิและปัญญาที่พระโยคาวาจรคืออาตาปีสัมปชัญโญสติมาเนี่ยไปพัฒนาอบรมอย่างเต็มที่จนกายสะอาดระดับแรกแล้วก็มาถึงจิตสะอาดระดับที่สองคือจิตสงบจิตนิ่งพอจิตสงบจิตนิ่งจิตรู้รู้อะไรรู้กับสาตาปีสัมปชาโนสติมาไปรู้อะไรรู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กายไงดูกายไปเรื่อยกำหนดเรื่อยดูเรื่อยพัฒนาเรื่อยความเพียรก็จี้ให้สติสัมปชัญญะไปควบคุมจิตให้รู้อยู่กับกายจริงๆก็นั่งเพ่งอยู่นั่นแหละรู้กายรู้กายรู้แบบไหนแล้วรู้เพื่ออะไรต้องการรู้ความจริงของกายที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้พัฒนาสติปัญญาเรารู้กายไม่แท้จริงมันมีสิ่งที่ปิดบังความแท้จริงของกายนี้หรือมันมีสิ่งที่ปิดบังความจริงของรูปนามปัจจขันธ์นี้ที่รูปนามปัจจขันธ์มีความจริงอยู่ก็คือความจริงของรูปนามของปัจจขันธ์ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงแต่คนไม่ได้พัฒนาก็เห็นว่าเที่ยงไม่ได้พัฒนาปัญญาก็เห็นว่าเที่ยงไม่เที่ยงได้ยังไงฉันเกิดมาเป็นคนก็ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นคนอยู่เรื่อยๆอ่ะทำไมไม่เที่ยงล่ะไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเป็นฝ่ายเป็นวัวเป็นไก่เป็นกาเลยเพื่อนเนี่ยมองแบบนี้รูปกายอันนี้ไม่เที่ยงเป็นของจริงโดยธรรมชาติโดยสภาวะธรรมไม่เห็นเพราะมันมีสิ่งที่ปิดบังอีกอันหนึ่งคือความจริงของรูปนามปัญจขันธ์คือทุกข์แต่ทุกข์ที่มองด้วยตาเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้วิธีการพัฒนาปัญญาให้กล้าแข็งเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะมันมีสิ่งที่ปิดทุกข์อยู่แม้แต่กระทั่งความจริงของรูปนามปัญจขันธ์ที่เรียกกันว่าอนัตตาก็ถูกปิดอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือต้องการเปิดสิ่งที่ปิดบังความจริงของรูปกายของกายของรูปนามปัญจขันธ์นี้ให้เปิดออกมาชัดเจนเหมือนคนเปิดองค์น้ำดูเห็นน้ำจริงๆด้วยตาเลยไม่ใช่นึกว่าในองค์มีน้ำแล้วฝาองค์ปิดไม่เห็นน้ำเลยเปิดสิ่งที่ปิดบังน้ำคือฝาองค์ไงแล้วเห็นน้ำน้ำขุ่นน้ำเขียวยังไงเห็นสภาวะความจริงของน้ำข้ออุปมานี้แม้ฉันใดการที่ญาติโยมทั้งหลายมาฝึกหัดวิปัสสนาเพื่อต้องการที่จะรื้อถอนสิ่งที่ไม่ต้องการจากรูปนามปัจจขันธ์นี้ให้หมดสิ้นคือต้องการทำลายความเกิดต้องการทำลายความแก่
ต้องการทำลายความเจ็บต้องการทำลายความตายไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายในที่สุดแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เกิดความรู้สึกว่าโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจครับแค้นแต่ละเรื่องละเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ชอบทั้งสิ้นเลยแต่เราหนีไม่พ้นจะเดินหนีไปไหนเกิดก็ตามไปด้วยแก่ก็ตามไปด้วยเจ็บก็ตามไปด้วยตายก็ตามไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจก็ตามไปด้วยทุกแห่งทุกคนทุกที่อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจะออกไปได้อย่างไรพุทธเจ้าท่านสอนไงสิ่งเหล่านี้จะออกไปจากความทุกข์ยากจะออกพ้นไปจากความรู้สึกทางจิตใจต้องใช้ปัญญาใช้อย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวทีนี้ปัญญาที่จะถูกพัฒนาให้เป็นปัญญาที่มีความเข้มข้นมีคุณภาพสูงต้องประกอบด้วยศีลสมาธิตัวศีลตัวสมาธิและตัวปัญญาที่ถูกอาตาปีความเพียรพยายามรู้สติพยาใช้ความเพียรพยายามระลึกรู้ใช้สัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้รู้ความจริงความจริงตรงไหนความจริงตรงที่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่เรียกว่าภาวนาไงตัวภาวนาสามอย่างเขาช่วยกันทำนะอาตาปีสัมปชาโนสติมาช่วยกันลุมทำภาวนาเลยนะรู้รู้รู้รู้รู้นั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทตอนไหนรู้โทตอนไหนรู้ท้องยุบรู้ท้องพองรู้เห็นไหมรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาโยมนั่งกรรมฐานโยมกำหนดพุทโธนั่นน่ะไม่ใช่พุทโธเฉยๆนะพุทโธต้องพุทโธกับรู้บางทีปากว่าพุทโธแต่ใจไม่ได้รู้ความหมายของลมเข้าตอนไหนพุทตอนไหนโธตอนไหนที่มันถูกต้องไม่เข้าใจเพราะอาจารย์ไม่ได้ควบคุมความรู้สึกให้อยู่กับรู้ที่ลมหายใจหรือพุทโธแต่ส่งกระแสความรู้สึกไปอยู่ข้างนอกแม้ความรู้สึกจะไปอยู่ข้างนอกแต่พุทโธก็ว่าได้นะเพราะคล่องอันนี้มันยากมันละเอียดมากไหมโยมลองคิดดูสิที่มาเป็นเพื่อนโยมนี่เพียงเพื่อต้องการมาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรสร้างปัญญากันแนะนำบอกว่าถ้าโยมจะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่มันเป็นทุกข์ไม่อยากมีไม่อยากอะไรให้มันหมดไปจากรูปนามอันนี้จะทำอย่างไรถึงบอกโยมไงบอกว่าจะทำความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในรูปในนามในกายในใจอันนี้ให้หมดไปได้โยมต้องนั่งกรรมฐานวิปัสสนาเท่านั้นทางเดียวทางอื่นไม่มีไม่ทางอื่นไม่มีทางที่จะไปฆ่ามันได้แล้วไอ้ตัวกิเลสอันเนี้ย
กิเลสอันนี้คืออะไรมันมีหลายตัวแต่จะพูดสองตัวแล้วกันสองตัวคือตัณหากับความสุขชอบไหมตัณหาชอบไหมความสุขชอบไหมความสุขกับตัณหาเนี่ยเพื่อนคู่ซี้กันที่สุดเลยแล้วตัณหากับความสุขเป็นสิ่งที่ต้องฆ่าก่อนเพื่อนเลยถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนต้องฆ่าตัณหากับความสุขถ้ายังพอใจความอยากได้ยังพอใจความสุขไม่ใช่มาฆ่ากิเลสแต่กลับมาส่งเสริมกิเลสให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่เพราะไม่รู้ไงเพราะไม่เข้าใจไงจึงพยายามมาหาความสุขด้วยการนั่งวิปัสสนาการมาหาความสุขจากการนั่งวิปัสสนาได้แต่ไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาอุปาทานต้องฆ่ากิเลสตัณหาอุปาทานเพราะกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับความสุขสังเกตดูสิสุขอยู่ที่ไหนกิตัณหาต้องอยู่ที่นั่นตัณหาจะวิ่งไปหาแต่ความสุขอย่างเดียวแล้วตัณหาชอบความสุขถามว่าตัณหาเขาไม่ชอบอะไรสิ่งที่ตัณหาเกลียดชังที่สุดและกลัวที่สุดคือความทุกข์พุทธเจ้าสอนในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ทำไมพุทธเจ้าให้ไปทุกข์เป็นสิ่งต้องกำหนดรู้เพราะความทุกข์นี่แหละมันเป็นดาบฆ่าตัณหาแต่คนส่วนใหญ่ชอบความสุขเพราะชอบความสุขก็เท่ากับไปส่งเสริมตัณหาคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หนีทุกข์ที่ไหนสุขไปที่นั่นไปหาความสุขแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคนเนี่ยใช่สุขเป็นสิ่งที่คนชอบคนชอบความสุขแต่พระอริยเจ้าบอกว่าสุขนั่นแหละคือกิเลสที่มันเหนียวรั้งอยู่และเป็นกิเลสที่ปิดบังความจริงอยู่ความสุขกับคิดบางความจริงมันลึกซึ้งจนเกินวิสัยของพุทธชนโยมเอ๋ยเราเข้าใจเขายากเหลือเกินมันลึกซึ้งเหลือเกินจนถึงขนาดโยมเห็นไหมว่าผู้ที่ปฏิบัติมุ่งตรงนี้ทุกรายมีแต่ยอมตายถวายชีวิตทั้งนั้นเลยยอมตายถวายชีวิตเพื่อที่จะไปแลกกับความพ้นทุกข์ยอมทุกข์ยอมทุกข์โยมเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่านิทานให้โยมฟังมั้ยที่พระท่านออกมาบวชตอนแก่อาตมาเคยเล่าไว้ครั้งหนึ่งแต่ไม่จบวันนี้อาจต่ออีกนิดนึงก็ได้ว่าท่านศรัทธาเหลือเกินกับการที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องอนุบุพิกถาสอนถึงการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นที่จะละความทุกข์เป็นขั้นขั้นขั้นขั้นท่านมีปัญญาท่านฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยว่าโอ้สิ่งของทั้งหลายเอาติดตามตนไปในสัมปรายภพไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวแม้แต่กระทั่งร่างกายลูกหลานพี่น้องก็ตามไปสัมปรายภพไม่ได้ไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากการปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างบุญท่านเลยพอใจบุญทิ้งสมบัติเลยทิ้งบ้านฐานะเป็นเศรษฐีทิ้งหมดเลยยกสมบัติให้น้องน้องบอกไม่ให้บวชพี่ก็บอกว่าไม่ได้ไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเลิศท่านชี้แจงว่าอย่างนี้ว่ามือเท่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เชื่อฟังขอไม่ได้มีแต่จะไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างเดียวไม่เชื่อฟังความชรามันกัดก่อนเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่เชื่อฟังไม่เอาความแก่กัดก่อนกำลังร่างกายความแก่กัดก่อนรูปกายไปไม่ได้ไม่เอาบวชน้องขอร้องเขาอะไรก็ไม่ฟังพอบวชเสร็จก็บวชภายแก่จะรอช้าไม่ได้ไม่ประมาทถามพระพุทธเจ้าว่าในศาสนาเนี่ยมีกิจธุระยังไงบ้างพระพุทธเจ้าบอกมีสองอย่างภารกิจอันแรกก็คือคันธุระคือการเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนจะมากหรือจะน้อยก็ตามให้ได้ให้รู้บ้างเนี่ยอันนี้อันหนึ่งเรียกว่าคันธุระอีกอันหนึ่งคือวิปัสสนาธุระทำปัญญาให้รู้แจ้งในรูปนามในกายตามความเป็นจริงของรูปกายที่เป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่นี่วิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระทําให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ท่านก็เลยเอาวิปัสสนาธุระไปบอกพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าบวชภัยแก่ความจดจำไม่ดีแล้วปัญญาไม่ดีแล้วจะเราเรียนศึกษาเรื่องศีลสมาธิจากปริยัตินี่ไม่ดีจะเรียนวิปัสสนารู้แจ้งในร่างกายนี้แล้วพุทธเจ้าก็บอกถ้าหากว่าจะเรียนวิปัสสนาต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านฟังพุทธเจ้าสอนโอวาทเสร็จแล้วก็ออกจากวัดเลยทุดงไปกับพระ 5-60 รูปไปหาที่อยู่ในป่าพอท่านไปชาวบ้านก็ศรัทธาเพราะพระท่านตั้งใจมีศรัทธาปฏิบัติจริงคนศรัทธาก็บอกพระคุณเจ้าอยู่ในเขตนี้นะพวกผมจะดูแลแล้วจะเป็นบุญของพวกผมด้วยผมช่วยดูแลพระคุณเจ้าจะได้ถือศีลจะได้ถือโอโบสถจะได้ให้ทานจะได้ทอดกฐินผ้าป่าอยากได้บุญพระท่านคิดว่าโอ้โอกาสดีอาศัยชาวบ้านตำบลนี้เราสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ตกลงอยู่ชาวบ้านก็ทำที่อยู่ให้กันแดดกันฝนก็ทำอยู่เสร็จถึงฤดูเข้าพรรษาปุ๊บเรียกประชุมเลยท่านทั้งหลายที่เรามาอยู่กันในสถานที่นี้เราออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อแสวงหาแนวทางของความพ้นทุกข์ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังไม่ตั้งใจเราจะออกจากทุกข์นี้ไม่ได้ท่านทั้งหลายมีความประสงค์ว่าในพรรษานี้จะปฏิบัติวิธีการอย่างไรที่เข้มข้นพระท่านก็บอกว่าก็ผม

จะใช้อิริยาบถ4คือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนยืนเมื่อยก็เดินบ้างเดินมากก็เดินมากก็เหนื่อยก็นั่งบ้างพอนั่งบางง่วงก็นอนบ้างแต่ก็พยายามจะทำความเพียรให้มากที่สุดท่านก็บอกกับพระทั้งหลายว่าท่านจงพยายามทำความเพียรให้มากที่สุดส่วนผมรับอาสามาแล้วจากใจตัวเองว่าจะทำความเพียรให้เข้มข้นพิเศษผมจะทำความเพียรในวิธีการ3อย่างนั่งยืนเดินไม่มีนอนเข้มข้นไหมพิเศษมากไหมเหมือนยังกะโยมที่นั่งอยู่ขณะนี้เห็นไหมนั่งยืนเดินไม่นอนใช้ได้ไม่นอนนะที่ตั้งสัจจะให้ก็ตัวเองว่าไม่นอนนั่งหลับก็ไม่ว่าแต่ไม่นอนไม่นอนหลับนั่งหลับไม่ว่ายืนหลับไม่ว่าจะนั่งเมื่อยก็ยืนยืนเมื่อยก็เดินเดินเมื่อยก็นั่งแต่การนอนไม่มีเพราะการนอนไม่มีก็การนั่งตลอดวันตลอดคืนก็ทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนเนี่ย1เดือนผ่านไปน้ำตานี่ไหลแสบตาไปหมดตาแดงเพราะไม่ได้นอนเลยพระเห็นว่าเป็นอาการเช่นนั้นก็เลยบอกกับท่านว่าอาจารย์ชาวบ้านเขาภาวนาพวกเราไว้ว่าถ้าพระองค์ใดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สะดวกสบายก็ให้บอกเขาเขาจะหาเภสัชคือหายามาให้เออดีดีไปบอกก็ไปบอกชาวบ้านคนที่เป็นหมอหมอคนนี้เชี่ยวชาญมากเลยบอกว่ายาแก้ตาเจ็บตาช้ำน้ำตาไหลเนี่ยหยอดทีเดียวหายเลยเขาเชื่อขนาดนั้นก็ทำยามาถวายท่านและสั่งมาว่ายาเนี่ยต้องหยอดทางจมูกต้องหยอดทางจมูกนะไม่ใช่หยอดตาไม่ได้หยอดจมูกท่านก็ยอทางจมูกแล้วมันไม่หายเจ้าไปมิถบาทอีกเป็นไงพระคุณเจ้ายอดยาหรือเปล่ายอดเป็นไงมั่งน้ำตายังไหลยังแสบอยู่เลยน้ำตาไหลมากเลยหมอเอะใจเอ๊ะยานี่ยอดทีเดียวมันก็หายแล้วทำไมมันไม่หายก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเวลาหยอดยาทางจมูกเนี่ยนั่งหยอดหรือนอนหยอดท่านก็เฉยหมอก็เลยสงสัยว่าไหนลองไปดูสิว่าที่อยู่ของท่านเนี่ยแบบไหนหมอก็ไปดูตรวจดูมีที่นั่งมีที่ยืนมีที่เดินไม่มีที่นอนก็รู้ทันทีว่าพระเนี่ยท่านไม่ได้นอนหยอดแต่ยานี้ต้องนอนหยอดหยอดทางจมูกไปรักษาที่ตาเคยบอกกับท่านว่าพระคุณเจ้ายาของผมเนี่ยจะให้มีประสิทธิภาพต้องนอนหยอดถึงจะได้ถ้าหากนั่งหยอดไม่ได้ท่านก็บอกกับหมอนี่ใจท่านนึกแล้วนะเอ๊ะก็เราสัญญากับตัวเองว่าจะยืนจะเดินจะนั่งแล้วก็ไม่นอนตลอด3เดือนนี่มีเหตุจะต้องให้เรานอนเหรอเนี่ยโอ้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วอุปสรรคมารเนี่ยท่านมองอย่างนี้เลยอ่ะมารจะทำให้เราเสียสัจจะใจเราเสียความจริงจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จก็เลยบอกกับหมอว่าเอาอย่างนี้หมอจะนอนหยอดหรือจะไม่นอนหยอดเนี่ยขอให้ปรึกษาก่อนให้ปรึกษาก่อนหมอก็ถามว่าพระคุณเจ้าจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครอยู่ในที่นี้เลยท่านก็บอก
อาตมาภาพจะปรึกษากรัชกายโยมคงจะเข้าใจยากเนาะคำว่ากรัชกายนี้คำว่ากรัชกายหมายถึงกายที่ประกอบด้วยเศษทุลีสิ่งที่ไร้สาระเศษทุลีสิ่งที่หม่นหมองไร้สาระท่านหมอว่ากายนี่ไร้สาระเอาหมอกลับไปแล้วแกก็ถามกายเลยว่าตัวแกก็ชื่อปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดตาเพื่อรักษาให้ตาหายก็ท่านสัญญากับใจตัวเองไว้หยกหยกว่าจะยืนเดินนั่งแล้วก็ไม่นอนถ้าหากว่าไม่นอนหยอดยาตาก็จะรักษาไม่หายปาริตะแกจะเอาอะไรจะเอาตาไว้แล้วก็ทิ้งสัจจะความจริงที่มีไว้กับตัวเองหรือท่านจะเอาสัจจะแล้วก็ปล่อยให้ตาเสียสัจจะธรรมะเป็นของสำคัญปาริตะท่านรู้ไหมว่าเวลานี้การนี้การเกิดตายการเกิดตายของท่านเนี่ยผ่านมาเท่าไหร่แล้วสังสารวัฏที่เป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่สุดไม่มีกำหนดทุกพาไปปาริตะตายแล้วตายอีกทุกแล้วทุกอีกตัดสินใจว่าจะทำให้สำเร็จภายใน3เดือนก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่ามันเป็นตาของเราจงเสียไปเถิดกระทุไปเถิดบอดไปเถิดแม้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ที่เกี่ยวข้องกับกายนี้จงเสียจะผุจะพังก็ผุพังไปเถิดเราจะรักษาสัจจะคือรักษาธรรมเพื่อได้สิ่งที่ประเสริฐสุดยิ่งกว่ากรัชกายที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระไร้สาระตรงไหนมันมีแต่แก่มันมีแต่เจ็บมันมีแต่ตายมันมีแต่โศกเศร้าผิดหวังน้อยใจขับแค้นใจมันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเขาจะผุจะพังจะแตกก็แตกไว้เถอะเราจะรักษาธรรมสัจจะไม่นอนช้าไปบิณฑบาตอีกหมอก็ถามอีกหมอถามเสร็จหยอดหรือเปล่าพระคุณเจ้าหยอดยาแล้วเป็นยังไงบ้างยังน้ำตาไหลอยู่เหมือนเดิมหมอแปลกใจว่าท่านหยอดนอนหยอดหรือนั่งหยอดเพราะว่านอนหยอดท่านก็เฉยท่านไม่บอกว่าจะนอนหรือท่านบอกท่านเฉยหมอก็รู้ทันทีว่าคนไข้ไม่ปฏิบัติตามคำหมอคำขอร้องของหมอเนี่ยรักษาไม่ได้ก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้ายังขืนนั่งหยอดอยู่ผมก็จะไม่รักษาพระคุณเจ้าอีกต่อไปแล้วพระคุณเจ้าอย่าได้บอกว่าผมมารักษาตาของพระคุณเจ้าต่อไปนะผมไม่รักษาแล้วนะเลิกนะพอรักษาก็ไม่หายเพราะยาผมต้องนอนหยอดแกก็ไม่ว่าอะไรก็กลับไปคิดยังไงรู้ไหมบอกว่าปาริตะหมอเขาบอกเลิกเจ้าแล้วนะร่างกายทั้งหมดของเจ้านี้มีแต่พังกับพังตายกับตายอย่างเดียวไม่มีทางอื่นแล้วทำไมเจ้ายังประมาทอยู่เล่ารีบสิเร่งสิชิงตายสิ
จึงเอาอมตะธรรมก่อนที่ตายจะมาถึงสิอย่าให้ตายมาถึงหนีตายไปก่อนตายเสียก่อนตายสิตายก่อนตายคืออะไรตายเสียก่อนตายก็หมายความว่าให้ความโง่ความโลภความโกรธความหลงมันตายเสียก่อนสิแล้วร่างกายนี้ค่อยตายทีหลังแล้วทำไมมันถึงจะหลอดพ้นไปได้เพียรสิพยายามสิอย่าหยุดอย่าประมาทอย่าหลงอย่าเพลินที่จะมาเล่าให้โยมฟังนี้เพื่อจะชี้ถึงบทสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมที่จะบรรลุถึงผลสูงสุดเร็วที่สุดมากที่สุดนะโยมเอ๋ยเขาสละชีวิตต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกโยมฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ออกปฏิบัติแล้ววาระสุดท้ายที่ท่านปฏิบัติท่าโน้นท่านี้ท่านั้นอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ใจปรารถนาคือต้องการบรรลุธรรมสัมมาสัมโพธิญาณแต่ท่านบรรลุไม่ได้จนฝึกไปเรียนไปก็ได้ความคิดเอาชีวิตเข้าไปแลกอดอาหารจนพร้อมกันลมหายใจจนตัวร้อนระอุไปหมดเอาฟันกดฟันเอาลิ้นกดเพดานจนลำบากทรมานแสนสาหัสรู้ตัวว่าถ้าคืนไม่หยุดทำแบบนี้ก็มีแต่ตายกับตายเปลี่ยนอดอาหารจนเดินไม่ได้ที่สุดและที่สุดจะอาจจะเป็นบุญวาสนาของท่านที่จะต้องได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณจึงเกิดนิมิตหมายรู้ขึ้นมาว่าครั้งหนึ่งเคยนั่งสมาธิตายตนว่าวันแรกนาฝันกำหนดลมหายใจทำให้เกิดความอัศจรรย์ยังฌานให้เกิดขึ้นเกิดความอัศจรรย์ลมไม้ที่ชายไปตามแสงตะวันตอนบ่ายทุกต้นชายไปหมดแต่ต้นที่ท่านนั่งอยู่เป็นปกติเงาไม้ไม่ชายไปตามแสงตะวันอัศจรรย์เกิดความอัศจรรย์หรือว่าการฝึกเรียนรู้ทางจิตจะเป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้ทำให้ตรัสรู้ได้เปลี่ยนคิดว่าการฝึกอบรมทางจิตนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างอื่นเรียนรู้มาหมดแล้วฝึกฝนทางจิตนี้ครั้งสุดท้ายแต่คนพร้อมๆไม่มีแรงอย่างนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติให้สำเร็จได้ก็จึงหาอาหารมาฉันเพื่อบำรุงร่างกายแข็งแรงก่อนนี่ก็เรียกว่าเตรียมตัวนะเตรียมตัวเข้าสงครามของพวกมารกิเลสทั้งหลายจะไปสู้กับกิเลสเตรียมตัวให้แข็งแรงพอได้ร่างกายแข็งแรงเสร็จพร้อมก็นึกว่าที่ไหนดีแข็งแรงแล้วสมบูรณ์แล้วพร้อมแล้วแต่ที่จะทำตรงนี้จะยึดเอาที่ไหนเป็นสถานที่ทำดีก็ดูไปดูมาก็เห็นต้นโพเป็นลมไม้ที่ใบหนาเงาดีก็จัดเตรียมต้นโพนั่นแหละอย่างอื่นเตรียมพร้อมหมดแล้วได้หญ้ามาเจ็ดกำแล้วก็มาปูลาที่ใต้ต้นโพเป็นที่นั่งเขาเรียกว่าบันลังไม่ให้มันตะแคงซ้ายไม่ให้ตะแคงขวาให้มันเรียบๆเสมอแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอธิษฐานเลยครั้งนี้การนั่งครั้งนี้

ไม่สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณดังใจที่มุ่งหมายคิดเอาไว้แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหรือจะต้องสุดโทรมหมดเรี่ยวหมดแรงพับลงไปที่กองอยู่กับโคนต้นโพนี้ก็ตามถ้าไม่สำเร็จจะไม่ลุกนี่อีกองหนึ่งแล้วเห็นไหมโยมพุทธเจ้านะเนี่ยองหนึ่งนั่นปาลิตะยอมตายเท่านั้นเลยแล้วพอยอมตายแล้วทำจริงเอาจริงเลยตายเป็นตายเลยพูดถึงความละเอียดลึกซึ้งอัศจรรย์ของการฝึกจิตเนี่ยโยมมันยากขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องเสียสละขนาดนั้นที่สุดและที่สุดท่านก็ชนะได้สำเร็จได้คือที่ท่านสำเร็จเพราะท่านได้ปัญญารู้แจ้งไงรู้แจ้งในกายนี้ว่ากายนี้ที่แท้จริงมันประกอบด้วยอะไรบ้างได้ปัญญารู้ชัดจากการสร้างกรรมฐานคือสมาธิจิตจิตนิ่งกำหนดอะไรกำหนดลมหายใจไงโยมทุกคนใครบ้างไม่มีลมหายใจทุกคนใครบ้างไม่มีความอดทนและไม่มีความเพียรทุกคนใครบ้างไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะที่ว่านี้มีครบรวมสรุปแล้วคือมีอาวุธครบมีเครื่องมือครบแต่อย่าน้อยใจนะว่ามีครบแต่ไม่สามารถจะทำได้ขนาดนั้นจะทำได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ขอให้โยมตั้งใจทำจริงเมื่อทำแล้วก็ทำให้จริงจะแต่10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่ให้ทำจริงๆจริงทุกครั้งโยมจะได้สมาธิทุกครั้งโยมได้สมาธิทุกครั้งแม้แต่สมาธินั้นจะน้อยไปบ้างแต่โยมทำบ่อยๆได้สมาธิบ่อยๆครั้งละเล็กครั้งละน้อยหลายๆบ่อยเป็นยังไงล่ะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโยมที่คิดว่าโยมนั่งสมาธิบางคนนอกฉันนั่งไม่ได้อย่าน้อยใจนะโยมนะนั่งไม่ได้สมาธิไม่มีถ้ามันจะมีที่โยมคิดว่านั่งสมาธิไม่ได้นั้นมันอาจจะไม่ได้ตามที่โยมต้องการที่ได้ได้ทุกคนที่นั่งเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ได้ตามที่โยมต้องการเพราะตั้งความหวังสูงเกินไปแต่ความเพียรน้อยไปหน่อยความอดทนน้อยไปหน่อยความขยันน้อยไปหน่อยถึงแม้จะน้อยโยมก็ได้ตามน้อยไปก่อนทีแต่ขอให้โยมทำบ่อยๆหยุดก็อย่าหยุดนานนะนอนก็อย่านอนนานเกินนอนแต่พอสมควรแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้แม้แต่นั่งพุทโธรู้พุทหายใจเข้าโธหายใจออกเพียงแต่รู้เท่านั้นสมาธิก็เกิดแล้วที่โยมรู้นะแต่ต้องรู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ถ้าโยมรู้ว่าหายใจเข้ามีความสติสัมปชัญญะกับความเพียรประกอบกันแล้วไปรู้พุทหายใจออกก็รู้แล้วก็โทเนี่ยสมาธิแต่บางทีมันแค่รู้พุทกับโทเท่านั้นแล้วก็หยุดหายไปซะ
ความเพียรน้อยสติน้อยสัมปชัญญะน้อยก็เลยเพลินไปคิดเรื่องอื่นที่เป็นเสียงเข้ามาทางหูบ้างเป็นกลิ่นเข้ามาทางจมูกบ้างนึกถึงรสที่ผ่านลิ้นบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างมาสัมผัสแล้วก็สติสัมปชัญญะที่จะกำหนดรูปพุทโธเนี่ยมันน้อยไปหน่อยมันอ่อนพลังน้อยมันเลยเพลินไปกับเสียงที่ได้ยินซะเพลินไปกับกลิ่นที่มากระทบทางจมูกเหม็นมันก็เพลินเหมือนกันนะหอมมันก็เพลินแต่เหม็นมันเพลินไปแบบรูปแบบของเหม็นหอมมันก็เพลินไปตามรูปแบบของหอมสรุปแล้วว่าทั้งหอมและเหม็นก็ทำให้ใจกระเจิงออกจากพุทโธทั้งนั้นเลยพุทโธขาดหายสมาธิโยมจึงขาดขอให้สมาธิโยมสติโยมหายขาดขออย่างเดียวว่าอย่าขาดนานอย่าให้มันขาดนานให้มันรู้ให้เร็วนึกให้เร็วแล้วกลับมาดูใหม่พุทโธพุทก็รู้โธรู้ว่าตอนไหนพุทลมเขาเดินอย่างไรโธลมเดินอย่างไรพุทลมเดินเข้าโธลมเดินออกเพียงแต่ว่าพุทลมเดินเข้าโธลมเดินออกแค่นี้ก็สมาธิแล้วคณิกะสมาธิแต่เพียงแค่นี้อย่างเดียวมันน้อยเกินไปอ่ะโยมพุทโธติดต่อกันสัก10วินาทีได้ไหมล่ะมันได้แล้ว2นาทีพุท1วินาทีโธ1วินาทีแข็งใจเพียรสู้เอาอีก2นาทีเป็น4นาทีเอาอีก2นาทีเป็น6วิเอาอีก2วินาทีเป็น6วินาทีโยมเพียรทำบ่อยๆสิโยมคิดไหมว่าไอ้สิ่งที่ทำยากๆเนี่ยถ้าโยมทำบ่อยนะยากมันจะหายยากมันจะคลายแต่ง่ายมันจะเพิ่มถ้าหากว่าเราเข้มแข็งพยายามเติมเรื่อยเติมความเก่งเข้าไปเรื่อยเรื่อยสมาธิโยมจะแก่กล้าเรื่อยน้ำหนักจะมากปริมาณจะมากน้ำหนักจะเพิ่มสักวันหนึ่งโยมก็สำเร็จและก็ได้ชัยชนะจากการทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรทำสมาธิเพื่อไปรอเลี้ยงปัญญาที่เข้มข้นเอาสมาธิเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวพัฒนาปัญญาที่เข้มข้นยกปัญญาที่ระดับต่ำผสมสัญญาให้อยู่เหนือสัญญาเป็นปัญญาร้วนเมื่อเป็นปัญญาร้วนมากขึ้นมากขึ้นเท่าไรปัญญาเนี่ยจะไปมองเห็นรูปนามที่มันถูกปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ปกปิดไม่ให้โยมรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาคืออิริยาบถตัวร้ายนะอิริยาบถเนี่ยมันจะปิดบังความทุกข์ที่มีอยู่ในรูปนามของโยมอยู่ตลอดเวลาสันตติคือสิ่งที่มันสืบต่อสืบต่อสืบต่อมันออกมาบังอนิจจังตลอดเวลาคณะสัญญาคือความเป็นก้อนมองเห็นเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะออกมาบังอนัตตามันออกมาบังมองไปพระท่านบอกว่าร่างกายรูปนามเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนมองไปทีไรเห็นมีแต่แขนมีแต่ขาอยู่เหมือนเดิมมีเนื้อมีหนังอยู่เหมือนเดิมมีผมอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นว่ามันไม่มีผมไม่มีเนื้อไม่มีหนังเมื่อไหร่ที่ไหนไม่มีเลย
เห็นความละเอียดของความเป็นอนัตตาของรูปนามไหมล่ะมันละลายอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่ละลายทีเดียวหมดเกลี้ยงมันค่อยๆละลายเป็นไปทีละนิดละนิดละนิดละนิดโยมนึกไหมว่าตั้งแต่โยมคลอดออกมาจากท้องของแม่พอคลอดออกมายังไม่ทันคลอดมันละลายอยู่ในท้องแล้วเวลาท้องเขาเรียกว่าอะไรโยมท้องสาวหรือท้องแก่แค่อยู่ในท้องเขาว่าท้องแก่แล้วยังไม่ทันออกเลยท้องแก่แล้วพอคลอดออกมามันก็แก่เรื่อยมันแก่อยู่ในท้องไม่ไหวแล้วมันเต็มท้องเลยจะต้องเอาออกมามันแก่ข้างนอกทุกวันเลยแก่ทุกวันแต่ทำไมเรามองไม่เห็นล่ะความเป็นอนิจจังเพราะเราไม่มีปัญญาที่เข้มข้นอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งสิ่งที่เป็นความอนิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงละลายไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไม่ได้กำหนดว่ามันเป็นความสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงร่างกายออกมาหายใจมันเปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันหนึ่งเดือนก็เห็นไหมเปลี่ยนหนึ่งเดือนมองที่หนึ่งเดือนเดือนที่แล้วก็เดือนนี้เด็กทารกแตกต่างไหมจากเดือนนี้ไปอีกสามเดือนแตกต่างไหมจากอีกสามเดือนไปเจ็ดเดือนแตกต่างไหมจากเจ็ดเดือนไปอีกสามปีแตกต่างไหมสิบห้าปีแตกต่างไหมยี่สิบปีแตกต่างไหมคนที่มีปัญญาน้อยจะต้องมองอย่างนี้มองอย่างนี้จะเห็นว่าโอ้นี่มันไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยมันเปลี่ยนมาเรื่อยนะอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปถึงที่สุดขนาดผมดำก็เป็นผมขาวเห็นไหมฟันแข็งแรงก็เป็นฟันคลอนหนังที่เคยตึงก็หนังเหี่ยวเห็นไหมเปลี่ยนแปลงเรื่อยเลยและอีกส่วนหนึ่งที่มันละเอียดกว่านั้นเนี่ยก็เห็นชัดแต่มันมองยากเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปมองไงมันมีแต่สัญญามีแต่ปัญญาผสมสัญญามันมืดมนอนตรการมันจะมองเห็นความเป็นอนิจจังได้อย่างไรมองไปก็ยังเห็นเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมที่แท้จริงไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นความจริงของสังขารรูปนามคือทุกข์ตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำหนดทุกข์มองทุกข์ดูทุกข์ให้เข้าใจความทุกข์ในทุกรูปแบบที่มีอยู่ในรูปนามปัญจขันธ์นี้ในรูปแบบของทุกข์ที่มีอยู่ในรูปนามปัญจขันธ์นี้คืออะไรหนึ่งทุกขเวทนา 2. สังขารทุกข์ 3. ทุกขลักษณะ 4. อริยสัจเขาเรียกว่าทุกขสัจ 4 อย่างแต่อาตมาไม่เอามาพูดตรงนี้เราพูดแล้วโยมก็เข้าใจไม่ได้ยากมันต้องศึกษารายละเอียดมากกว่านี้อีกเอาเฉพาะทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาที่โยมสัมผัสอยู่เขาตลอดเวลาทุกขเวทนาตัวนี้ทุกขเวทนาคืออย่างไรโยมมองนะทุกขเวทนาคือทุกข์เจ็บปวดเช่นเป็นไข้ปวดหลังปวดเอวเป็นโรคเนี่ยเหน็บชาพวกเนี้ยมันเห็นง่ายรู้ง่ายแล้วก็ทุกวันยมสังเกตไหมว่า
ทุกขเวทนาพวกนี้เนี่ยมันเบียดเบียนโยมบังคับโยมบีบบังคับโยมทั้งวันเลยอะแต่ถ้าหากว่าคนไม่ได้เข้าไปกำหนดทุกตัวนี้จะมองไม่เห็นมองข้ามการมองข้ามทุกตัวนี้เหมือนกับการที่เก็บขังทุกแล้วเรียกว่าทุกขังหรือขังทุกทุกมันจะออกให้รู้แต่ไม่ยอมรู้บังมันไว้บังทุกไว้อะไรที่บังทุกตัวนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าอิริยาบถอิริยาบถเป็นตัวบังทุกข์อิริยาบถเป็นกิเลสเกิดจากตัณหาที่บังทุกข์เอาไว้เพราะตัณหาไม่ต้องการทุกข์ตัณหาต้องการสุขพอนั่งเป็นทุกข์ตัณหาหนีแล้วหนีไปหาที่สุขแล้วชวนนั่งเป็นทุกข์ตัณหาจะไปชวนยืนเพราะตัณหาเชื่อว่ายืนสุขเห็นไหมทุกข์ไล่ฆ่าตัณหาไหมทุกข์ไล่ฆ่ากิเลสไหมกิเลสตัณหาที่ตมาบอกแล้วว่าตัณหามันกลัวความทุกข์พุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เอาความทุกข์ไปฆ่าตัณหาโอ้โหโยมเอ๋ยมันชัดจริงๆเลยทีนี้ทำไมเราถึงตัดตัณหาไม่ได้เพราะเรากลัวทุกข์ไงไม่ชอบทุกข์ไงไม่ชอบพอทุกข์ขึ้นมาหนีแหละนั่งทุกข์ยืนดีกว่ายืนทุกข์เดินดีกว่าเดินทุกข์นอนดีกว่าทำไมถ้านอนไปไงนอนแล้วสุขนั่งแล้วสุขอยากจะถามโยมจริงๆว่าแล้วมันสุขจริงไหมที่ยืนแล้วสุขจริงไหมเดินแล้วสุขจริงไหมนั่งสุขจริงไหมนอนสุขจริงไหมจะมาเคยอยู่ก็โยมปฏิบัติเยอะๆอย่างนี้นะเพื่อเป็นการหาข้อมูลที่จะทำให้โยมเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อที่ตามหลักพุทธเจ้าที่ว่าให้ทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แต่คนส่วนมากไม่ยอมรู้ทุกข์เพราะไม่ชอบจึงเอาอิริยาบถมาปิดบังอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกว่าใครคิดว่ายืนเป็นสุขเวลานั่งอยู่นะใครคิดว่ายืนเป็นสุขแต่คิดว่ายืนเป็นสุขก็ยืนคนที่คิดว่ายืนเป็นสุขก็ยืนใครคิดว่าเดินเป็นสุขแต่คนไหนคิดว่าเดินเป็นสุขก็เดินอนุญาตใครคิดว่านอนเป็นสุขคนคิดว่านอนเป็นสุขแล้วให้นอนว่าจะมีทั้งคนยืนคนเดินคนนอนคนนั่งพอเขายืนเดินนั่งตามที่เขาปรารถนาเขาได้สิ่งที่เขาปรารถนาแล้วก็บอกกับเขาว่าขออนุโมทนาสาธุกับความสุขที่ทุกคนได้เท่าเทียมกันไม่มีใครเหลื่อมล้ำเสียเปรียบคนนอนได้ที่แล้วขอให้นอนเลื่อยไปอย่าลุกเพราะว่าสุขแล้วอ่ะคนที่ยืนก็ยืนไม่ต้องนั่งเพราะมันถูกใจแล้วคนที่นั่งก็นั่งไม่ต้องยืนไม่มีใครเอาเลยสักคนเดียวโยมไม่มีใครเอาเลยคนที่ชอบยืนก็ไม่เอาไม่เอายืนคนที่ชอบนั่งก็ไม่เอานั่งทั้งที่นั่งอยู่แล้วคนที่ชอบนอนก็ไม่เอานอนคนที่ชอบเดินก็ไม่เอาเดินโยมลองคิดดูสิว่าทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะยืนมันก็ทุกข์นั่งมันก็ทุกข์เดินมันก็ทุกข์นอนมันก็ทุกข์ไม่เชื่อลองดูสิเอาไหมล่ะ

ได้ที่แล้วอย่าขยับนะอย่าเปลี่ยนนะนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินเดินไม่ต้องนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะสบายแล้วถูกใจแล้วอ่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่ายืนมันไม่ใช่สุขเดินไม่ใช่สุขนอนไม่ใช่สุขนั่งไม่ใช่สุขถ้าเขาจะเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นสุขมันเป็นเพียงกรรมลอวิปลาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่สุขไปเรียกว่ามันเป็นสุขที่แท้จริงมันทุกข์แต่มันเป็นเรื่องละเอียดที่เราว่าสุขยืนแล้วมันเมื่อยนั่งแล้วก็มี

ชาติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่สุขไปเรียกว่ามันเป็นสุขที่แท้จริงมันทุกข์แต่มันเป็นเรื่องละเอียดที่เราว่าสุขยืนแล้วมันเมื่อยนั่งแล้วก็มีความสุขแป๊บเดียวสุขจริงยอมรับแต่มันชั่วระยะนิดเดียวพอลงนั่งปุ๊บรู้สึกว่ามันยังกับหัวเข่าที่เมื่อยๆนะมันจะเบาลงแต่พอเบาลงได้ทีแล้วมันก็ดำเนินงานปวดของมันเรื่อยๆๆๆนั่ง5นาทีนั่ง10นาทีพอนั่ง30นาที1ชั่วโมงเอาแล้วสิทีนี้ไอ้ที่คิดว่าสุขในที่แท้ไม่ใช่ซะแล้วไม่ใช่เสียแล้วทุกแรงกว่าเก่าอีกทำไมนะมาเป็นเช่นนี้นั่งอย่างนี้กำหนดอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าให้คนปฏิบัติธรรมวิปัสสนารู้แจ้งในรูปนามปัญจขันธ์เนี่ยให้ดูทุกข์พระพุทธองค์ต้องการให้ทุกคนดูทุกข์ให้ชัดเจนในรูปนามนี้และให้มีความเชื่อมั่นเต็มแล้วว่ารูปนามนี้ไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเพราะรูปนามนี้เป็นที่อยู่ของความทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์รูปนามสังขารปัญจขันธ์เป็นตัวทุกข์โยมสวดนะครับทุกวันใช่ไหมสั่งคิดเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขารวมความว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วดูได้อะไรหมดเวลาพอดีดูทุกข์แล้วมันเบื่อทุกข์ไงดูทุกข์ให้มันเกิดเบื่อเพราะโยมไม่ชอบโยมเห็นตรงนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบนั่งไม่ชอบมันเป็นทุกข์ยืนไม่ชอบมันเป็นทุกข์เดินไม่ชอบเป็นทุกข์นอนไม่ชอบเป็นทุกข์เบื่อพอเบื่อแล้วเป็นไงหาทางออกตราบใดที่เรายังไม่เบื่อทุกข์เราก็ไม่หาทางออกทุกข์หรอกโยมเห็นไหมล่ะเวลาคนมีความสุขสบายเพลิดเพลินบางทีไม่ค่อยนึกถึงบุญไม่ค่อยนึกถึงวัดอะไรเนาะแต่พอจะเป็นจะตายขึ้นมาแล้วเอาละเข้าวัดแล้วอะไรมันส่งให้เขามาวัดคนปกติดีๆใช่ไหมมีใครจะซื้อยากินมั่งมีใครไปหาหมอไปโรงพยาบาลมั่งอ่ะไม่ชอบแต่พอป่วยเต็มที่พาฉันไปทีพาฉันไปทีทุกมีประโยชน์มากมีคุณค่ามากเพราะอะไรเพราะทุกมันเป็นตัวฆ่าตัณหามีทุกอยู่ตรงไหนไม่มีตัณหาอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเขาจึงต้องฆ่าตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกสมุทัยคือตัวปัญตัณหาไงทุกสมุทัยเห็นไหมสมุทัยคือตัวตัณหาตัณหาคือตัวสร้างทุกข์ที่เราทุกคนมานั่งอยู่เนี่ยอะไรพามารู้ไหมที่ได้เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นนามเป็นบรรยากาศเนี่ยอะไรพาโยมมาไม่ต้องบอกนะนึกเอาในใจแล้วกันมาก็อะไรมาก็ใครที่ได้เกิดมาเนี่ยมาก็ใครมาก็สุขหรือมาก็ทุกข์มากับปัญญาหรือมากับตัณหาไม่ต้องตอบนะนึกในใจเฉยๆแต่มาต้องการให้โยมหวนกลับไปคิดว่าโอ้โหใช่อย่างพระพุทธเจ้าพูดเลยมาจากตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหาพาสัตว์ให้เกิดโอ้โหเกิดมาร้อยก็ทุกร้อยเกิดมาพันก็ทุกพันยิ่งเกิดมาแล้วมีความพอใจในปัญจขันธ์ในรูปนามสร้างปัญจขันธ์รูปนามให้เพิ่มขึ้นยิ่งทุกข์หนักขึ้นหนักขึ้นตัณหามากขึ้นทุกข์หนักขึ้น

ยอมโสดไม่เห็นพระท่านนำโสดพาลาหะเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอพุทธเจ้านะไม่ใช่อาตมานะ5ก็หมายถึงรูปนามตัวเราคนเดียวที่รับผิดชอบอยู่5อยู่5ขันธ์เนี่ยทุกข์เหลือหลายแล้วทุกข์อีก5คือทุกข์สามีอีก5รวมของเขาเรา5เป็น10พออีกมามีลูก1คนเกิดมาอีก5เป็น15ลูก2คนกลายเป็น20มันจะไหวเหรอ20ขันธ์เข้าไปแล้ว5ขันธ์ก็เหลือหลายแล้วทุกข์เต็มทีแล้วหนักแล้วนี่20ขันธ์จึงหาเวลากินหาเวลานอนหาเวลาพักไม่ได้เพราะต้องบริหารขันธ์ไงถึง20ขันธ์คิดดูเอาแล้วนะโยมนะเกินไป5นาทีว่าจะให้พอดีมันไม่พอดีเกินไป5นาทีสุดท้ายของการมาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับโยมในวันสำคัญที่โยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมโดยความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดๆต้องการบุญโยมก็ได้บุญแล้วรักษาศีลโยมก็มีศีลแล้วได้ปฏิบัติสมาธิโยมก็ได้สมาธิแล้วตามโอกาสวาสนาของแต่ละคนถึงไม่เท่ากันต้องการสติปัญญาก็ได้ปัญญาแล้วตามความเหมาะสมของความสามารถแต่ละคนที่ไม่เท่ากันบุญกุศลที่โยมได้จะเป็นภาระปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้โยมให้ประสบกับความพ้นทุกข์ตามขั้นตามตอนทำเล่งทำมากบุญได้มากกุศลได้มากก็จะพ้นทุกข์ไปได้เร็วสุขที่โยมได้จากบุญกุศลด้วยความเมตตาปานีอุทิศกุศลนี้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสมาทำบุญได้เช่นเดียวกับโยมแต่ได้มานั่งเมียงมองเชิงเออมองเขาจะให้เราบ้างไหมเนาะไม่มีโอกาสมาทำแต่มีโอกาสมาดูเขาจะให้เราไหมเนาะถ้าบอกจะบอกฉันให้ฉันให้โอ้ยกมือสาธุถั่วดังสนั่นวันไหวอนุโมทนาจากกุศลผลบุญที่โยมทำและอุทิศส่งไปให้ขอความสุขกายสบายใจที่โยมตั้งใจทำมาโดยตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งวันนี้ด้วยเจตนาปรารถนาสิ่งใดขอความปรารถนาสิ่งนั้นๆของโยมจงสำเร็จตามความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา

การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาดังนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกัน

การบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บคนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาให้กายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์ก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์นั่นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงปุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตแล้วรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางนะ

ยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ามะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: ฉามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: รามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุรามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งแบบสบายๆนั่งแล้วก็กำหนดรู้ว่าเราหายใจอย่างไรรู้ว่าเราหายใจอย่างไรเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรนั่นคือการรู้ตัวเองคือให้มีสติมากขึ้นกว่าที่เราไม่รู้ตัวเองคนที่จะเรียนรู้พุทธศาสนาได้ก็คือการเรียนรู้ตัวเองเพราะตำรับตำราที่พุทธเจ้าสอนนั่นก็คือสอนมาจากใจพุทธเจ้าก็คนพระไตรปิฎกคนธรรมวินัยคนสวรรค์นิพพานพุทธเจ้าก็คนพบที่ใจเมื่อก่อนทำใจหลายดวงทำใจคิดมากพุทธเจ้าก็ไม่พบธรรมะไม่พบสวรรค์นิพพานที่ใจพอพุทธเจ้าคนหาใจสงบได้ก็พบธรรมะค้นหาลมได้เมื่อก่อนพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดลมหายใจพอมานั่งที่โคนโพธิ์พุทธเจ้ามาค้นลมหายใจมาดูว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรลมสั้นอย่างไรลมยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรพุทธเจ้าก็พบความว่างพบความสว่างพบดวงปัญญาก็นี่แหละที่พุทธเจ้าค้นพบธรรมะสัจธรรมก็ค้นหาลมหายใจจับลมหายใจจนได้ตลอดไปตลอดวันตลอดคืนพุทธเจ้าก็ได้ดวงปัญญาได้ดวงสมาธิสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าน้อมจิตตัวเองมาไว้ที่ใจมาไว้ที่กายมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแต่คนสมัยนี้เขาลืมลมหายใจตัวเองกินเดินนั่งนอนเขาไม่ได้นั่งดูลมหายใจเขาก็เลยคิดมากฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาคิดจนนอนไม่หลับคิดจนปวดหัวคิดจนฟุ้งซ่านคิดจนสับสนเพราะไม่ได้รู้ลมหายใจก็คือไม่รู้ธรรมะนั่นเองธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติจะจับไว้ตรงไหนก็ได้จับไว้ตรงลมก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติของลมถ้าจับไว้ตรงจิตก็เป็นธรรมชาติของจิตมันก็เกิดมันก็ดับมันก็คิดมันก็นึกไปตามธรรมชาติของจิตถ้าจับไว้กับกายก็เป็นธรรมชาติของกายกายก็เป็นดินน้ำไฟลมกายก็เป็นของไม่มีตัวตนแต่ว่ามาประกอบด้วยขันธ์5มาประกอบด้วยธาตุก็เป็นตัวอยู่

พักหนึ่งไปอยู่ไปสักร้อยปีหรือ70-80 ปีกายก็หายไปจิตก็หายไปแต่ปัญญาเราไม่ถึงปัญญาเรามองไม่ถึงก็ยังเห็นว่าเราอยู่เราคิดเรานึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราดีเราชั่วก็เรามายึดว่าเป็นเราก็เลยเป็นกายอยู่เป็นใจอยู่แต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาตามที่พุทธเจ้ามองก็ไม่มีกายเราไม่มีใจเราสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าใสสักแต่ว่าเป็นอยู่อันนี้คือมองแบบมีปัญญาแบบมีธรรมะก็พุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราเฝ้ามองความจริงหลักพุทธศาสนาก็จึงว่าเป็นหลักของธรรมะที่ค้นหาได้พิสูจน์ได้ในตัวเราเป็นสัจธรรมเป็นความจริงทุกคนมีไหมมีสุขทุกคนมีไหมมีความแก่ทุกคนมีไหมมีความเจ็บทุกคนมีไหมมีความตายทุกคนมีไหมมีทุกคนมีทุกอย่างนี่เป็นสัจธรรมที่มีทุกคนหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ได้ไหมไม่ได้เกิดแล้วไม่อยากเจ็บได้ไหมไม่ได้เกิดมาแล้วไม่อยากตายได้ไหมไม่ได้ไม่อยากอันนี้ไม่ได้ไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายนี่มันผิดสัจธรรมคนที่ฝ่าฝืนความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเป็นคนฝ่าฝืนสัจธรรมแต่ถ้าฝ่าฝืนทางด้านจิตใจได้ไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายในด้านจิตใจได้ไหมทำใจได้แต่ทำกายให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้กายนี้เป็นของรองรับความเสื่อมกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนั้นทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะใจนั้นอยู่เหนือธรรมชาติได้แต่ร่างกายนี้อยู่ไปตามธรรมชาติเหนือธรรมชาติไม่ได้ร่างกายคนอยู่ไปตามธรรมชาติอยู่ไปตามดินตามน้ำตามไฟตามลมที่มันเสื่อมถ้าเราไปอยู่ที่แออัดไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้กายนี้ก็ต้องแตกแล้วเราไปอยู่ที่ร้อนจัดทนไม่ไหวเราก็ต้องกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่หนาวจัดไปอยู่ที่ไม่มีลมอะไรเงี้ยเหมือนเราไปอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยมีแต่ธาตุน้ำธาตุลมไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้เราไปอยู่ก็ควายควายร้อนเกินไปทำไมเกรียมก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่เหนือธรรมชาติไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้คนเราจึงเรียกว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันร่างกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพระพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80-90ตายบางคนแค่40-50ก็ตาย20-30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากยังไม่คิดแช่งตัวเองจะคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า60-70ไปแล้วจึงจะมานั่งกรรมฐานจึงจะมาไหว้พระจึงจะมาบวชจึงจะมาถือศีลตอนนี้เรายังมีภาระการงานหน้าที่ต้องทำยังไม่ต้องไปวัดหรอกเขาคิดไปก่อนอย่างนั้นว่ายังไม่ตายแต่บางคนคิดได้จริงอาจจะไปอยู่ถึง70-80จึงค่อยได้ตายจึงได้เข้าวัดแต่บางคนคิดแล้วแต่อยู่ไปไม่ถึงบางคนคิดว่าปีหน้าจะบวชพอปีนี้ตายซะแล้วคิดไว้เหมือนกันแต่ไม่สำเร็จบางคนว่า60ไปจะเข้าวัดทิ้งอยู่ไม่ถึง60ไม่ได้เข้าวัดซะแล้วเพราะอายุมันไปไม่ถึงอันนี้ก็พุทธเจ้าท่านถึงได้สอนว่าไม่ให้เราประมาทเป็นมีเวลาอันใดที่เราว่างเราก็ทำใจเราทำใจอย่างไรเช่นเราอยู่บ้านเราก็หัดเราเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนอิจฉาคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงเอาเรื่องคนอื่นมาพูดน้อยลงเอาเรื่องของตัวเองให้มากขึ้น
พิจารณาความดีชั่วเราให้มากขึ้นตัดคนเรื่องคนอื่นออกไปเราก็ทุกข์น้อยลงแต่มากคนเรามีทุกข์เพราะเอาคนอื่นมาฝังใจมากเกินไปเอาเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้มาฝังใจมากขึ้นก็ไปเป็นทุกข์กับเรื่องคนโน้นบ้านนั้นคนนี้บ้านนี้ก็เลยไม่สงบใจแท้ที่จริงถ้าเราอยู่เดี๋ยวเราอยู่กับใจเราเราก็คงไม่ทุกข์อะไรมากลูกอยู่กับบ้านเราอยู่กับใจเราอยู่กับกายเราก็เหมือนอยู่กับมิตรที่ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาคนเรามีทุกข์เพราะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีสิทธิตัวเองก็จะไปหาเรื่องคนอื่นพอไปหาคนอื่นก็มีปัญหามากขึ้นคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พอไปฟังเรื่องชาวบ้านไปฟังคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเราจะแก้ความสบายใจก็คือทำคุณธรรมสันโดษสังคมคนดีความวุ่นวายที่ไหนเราก็ไม่เข้าไปเช่นบ่อนการพนันเราไม่เข้าไปมันวุ่นวายได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจนักเลงสุราที่เขาขายเหล้าขายยาเราก็ไม่เข้าไปเพราะไม่มีคนใจดีมีแต่คนเลือดร้อนมีแต่ขมอารมณ์ร้ายมีแต่คนคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นอย่างเหมือนบ่อนการพนันเราเข้าไปปุ๊บคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับเราทางใจเลยคิดจะกอบโกยคิดจะเอากำไรจากเราคิดจะเอาชนะเราพอเข้าไปที่บ่อนนักเลงกินเหล้าคนพวกนี้ก็กินแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้จริงๆตีพ่อตีแม่ได้เวลาเมาขึ้นมาก็เราก็รู้ว่าสิ่งอันนี้ไม่ทำให้คนใจดีเราก็พยายามเลือกคบแต่สิ่งที่ดีสถานใดที่เป็นที่สงบเงียบสถานใดที่นำประโยชน์ให้เราก็ไปเหมือนนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไปหัดดิสโก้รับรองเรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะไปคบคนไม่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ไปแล้วกลับมาก็ตื่นสายเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปสถานที่ไม่สงบไปอยากไปรู้ไปลองของที่เขาไม่เขาว่าเจริญแต่ที่จริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านก็ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องเหมือนกับท่านรู้ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าคนใดเดินตามทางท่านบุคคลนั้นก็เจริญอย่างสังคมทุกวันนี้เพราะคนไม่รู้ธรรมะก็พยายามจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับสังคมเรามากขึ้นพอเราไปทำตามเราก็ผิดพลาดอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยเป็นชาวพุทธไม่ให้มีอบายมุขไม่มีการกินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปประพฤตินอกลู่นอกทางพวกคนใดอยู่ในหลักของพุทธเจ้าพวกคนนั้นก็เจริญตลอดมาแต่พอเราไม่เอาทางศีลธรรมเราไปทางโลกเต็มตัวเราก็ทุกข์เต็มตัวเลยทำไงก็สบายใจไม่ได้เพราะมีแต่ปัญหาชีวิตตลอดเวลาแก้ไม่ตกบางคนต้องเข้ามาหาธรรมะจึงแก้ตัวเองตกพุทธศาสนาเป็นของดีของประเสริฐแต่คนเราจะบูชาไว้ได้หรือไม่เท่านั้นเป็นเรื่องของเราคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่สัจธรรมที่อยู่คู่โลกพิสูจน์ได้ตลอดเวลาค้นหาได้ตลอดเวลานี่เราก็ต้องสนใจต้องศึกษาจะให้รู้เองเห็นเองนั่นเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ให้มันเกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างการสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเราจะไม่เชื่อเลยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าความสงบเป็นอย่างไรความสุขที่ใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็บุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเนี่ยเราก็ปฏิเสธทิ้งไปหมดเพราะเราไม่เคยมีใจสงบเราก็ไม่มีความเชื่อเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ว่างที่จะรับสิ่งที่ดี
พราะคนใจไม่ว่างก็รับอะไรไม่ได้รับสวรรค์ไม่ได้รับนิพพานไม่ได้รับแต่นรกอย่างเดียวมันวุ่นวายอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะหลักสมาธิเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยทำเราก็ไม่มีความเชื่อความรู้พวกนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราชาวพุทธควรจะเน้นหนักว่าอะไรเราก็ทำหมดแล้วเหลืออยู่ว่าวิธีการปฏิบัติใจเท่านั้นเองการปฏิบัติใจก็ไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติที่วัดเราไปปฏิบัติที่บ้านให้มากกว่าวัดเช่นเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราได้ธรรมะไปแล้วเราก็ไปปฏิบัติที่บ้านเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธเพียงแต่ว่าเรารู้ลมหายใจของเราไว้บ้างก็ยังดียังหลับสบายลองสิโยมลองคิดมากๆโยมยามนอนโยมลองใช้ลมหายใจเป็นหลักสิไม่คิดอะไรตัดทิ้งให้หมดให้เหลือรู้ตัวเองนอนอย่างไรแล้วเดี๋ยวก็จะหลับสบายเพราะอะไรเพราะตัดใจได้เพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการทำใจตัวเองเพียงแค่ตอนนี้ก็เป็นการรู้หลักของชีวิตตัวเองที่จะควรจะสงบอย่างไรนอนอย่างไรให้สงบกินอย่างไรให้สงบพูดคิดนึกอย่างไรให้สงบการหลักปฏิบัติก็ต้องมีความเข้าใจเราจึงจะน้อมนำศาสนาธรรมะไว้ในตัวเราได้อย่างกับเมืองนอกเนี่ยสังคมเมืองนอกนี่เขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเร็วแรกหมดแล้ววัฒนธรรมของเขาเร็วแรกหมดแล้วทุกวันนี้เขาไม่รู้จะเอายังไงมาใช้แล้วเขาเจริญแต่วัตถุอย่างเดียวทุกวันนี้ปัญหาสังคมเมืองนอกลำบากมากเพราะสังคมเขาขึ้นต้นไม่ถูกแล้วเพราะเด็กวัยรุ่นนี่เขาควบคุมไม่อยู่แล้วพอโตหน่อยเด็กก็ไม่อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์พ่อแม่แล้วครูก็ครูไม่ดีนิสัยไม่ดีเด็กก็เด็กนิสัยไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่มีพื้นฐานธรรมะเขาเราไม่ต้องไปตามเพราะเราเรื่องวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีนี้ขอให้รักษาแบบไทยๆไว้เถอะจะเจริญตลอดไปอย่าไปเอาของต่างประเทศมาใช้แต่เรื่องวัตถุความเจริญทางเทคโนโลยีเราเอาเข้ามาได้แต่ทางด้านจิตใจวัฒนธรรมอย่าไปเอาเข้ามาเด็ดขาดคำว่าเป็นของฝรั่งให้เอาเข้ามาเลยวัฒนธรรมอะไรทั้งหมดถ้าเอาเข้ามาแล้วประเทศไทยเราจะไม่มีความสุขในอนาคตเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาใช้ไม่ได้แล้วสอบตกหมดแล้ววัฒนธรรมคนสมัยใหม่เข้าพับเข้าบาร์แล้วก็เต้นดิสโก้กันนักเรียนรุ่นใหม่นี้ควบคุมไม่อยู่แล้วก็เสียหายมากแล้วก็ไม่สามารถจะดึงรั้งเด็กรุ่นใหม่ได้เลยอย่างนี้นักเรียนไม่เข้าวิทยาลัยมากที่สุดร้อยหนึ่งเข้าวิทยาลัยแค่ 18% ทั้งประเทศทั้งที่เจ้าเขาเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นเองเพราะอะไรเพราะความเจริญทางด้านวัตถุมันมากแล้วคนก็ไม่เอาศีลธรรมเลยดูแล้วก็น่าใจหายไปอยู่เมืองนอกเนี่ยทุกคนคิดถึงก็ขายโบสถ์นะถึงก็ขายโบสถ์ตัวเองเพราะไม่มีคนเข้าโบสถ์คิดดูสิคริสต์เมืองไทยนี่โชคดีสร้างโบสถ์กันที่สวยมีเงินทุนจากรัฐบาลต่างประเทศมาให้แต่เมืองเขาต้องขายโบสถ์ไม่น่าเชื่อนะว่าคริสต์ขายโบสถ์นะโยมถ้าเราไม่ไปเราไม่รู้เลยว่าคริสต์เมืองนอกขายโบสถ์ไม่มีคนเข้าโบสถ์เพราะเด็กวัยรุ่นไม่มีวัฒนธรรมคนผู้ชายก็เข้าพับเข้าบาร์ไปดื่มเหล้าถือมันอบอุ่นกว่าไปวัดเด็กนักเรียนก็วันศุกร์นี่เปิดเต็มที่เปิดดิสโก้เด็กนักเรียนก็จะไปกันหมดเลยแล้วก็พวกการพนันแล้วก็สนามกีฬานี่เป็นการที่ยึดมากเลยถ้าวันไหนมีฟุตบอลนี่หมดเลยวันนั้นไม่มีใครไปโบสถ์เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรม
ไม่มีประเพณีที่ถูกต้องที่เป็นหลักยึดที่ดี

าตมาถามคนฝรั่งบอกเขาสอนผิดกันมาตลอดเขาจึงได้เป็นบ้านปลายอย่างนี้ครอบครัวไม่อบอุ่นคนแก่ต้องตายคนเดียวสังทีสามวันถึงจะรู้ว่าคนแก่ตายเขาไม่ได้เอาไปเลี้ยงเหมือนคนไทยเราเด็กๆสมัยนี้ยังกับหมาแมวนี่เขารักมากกว่าพ่อแม่ตายแล้วเขาร้องไห้คำครวญแต่คนแก่ตายตายไปเถอะเขาก็ร้องไห้นิดเดียวเพราะเขาสอนคุณธรรมกันผิดกตัญญูกตเวทีไม่มีสอนกันเด็กสมัยนี้ก็เริ่มมีอาตมาเคยได้ยินอาจารย์ไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเป็นเหลือจ้างรับจ้างสอนคำนี้ไม่ควรจะมีในคนไทยควรจะสำนึกในบุญคุณว่าถ้าเราไม่มีอาจารย์อย่างนี้เราก็คงไม่มีความรู้แต่สำเร็จเด็กเมืองนอกเขาจะพูดได้ทันทีบอกไม่มีอะไรกันให้กันหมดแล้วอันนี้เป็นความเสื่อมของด้านจิตใจเด็กที่นำวัฒนธรรมอันนี้เข้ามาจะลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์จะไม่ยอมรับความดีฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนไทยเราควรยึดเหนี่ยวไว้เป็นที่พึ่งเป็นการปกครองเป็นการอยู่กันอย่างร่มเย็นอบอุ่นมากเลยอันนี้อาตมาก็พูดแต่เพียงเกร็ดๆแต่ความลึกซึ้งมันยิ่งกว่านี้อีกที่เขาเสียหายในสังคมของเขาที่เขาจะอยู่กันอย่างต้องอยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานต่อไปคนไทยเราก็ไปหลงว่าเมืองนอกเจริญเพราะเขาเป็นผู้ผลิตอะไรได้ดีกว่าเราก็จะยามจะวิ่งไปเอาของเจริญเข้ามาเรื่อยแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือมาฆ่าพวกเราเองพวกเราไปเอาความเจริญมาฆ่าพวกเราเองวัฒนธรรมประเพณีอย่างนั้นอย่าไปเอามาเลยเด็กสมัยใหม่อย่าไปตามฝรั่งเลยตามพ่อแม่ปู่ย่าคนไทยดีแล้วโง่ๆซื่อๆน่ะดีแล้วอย่าไปฉลาดเลยอย่าไปฉลาดแกมโกงเลยพ่อแม่เราที่ไม่รู้หนังสือสอนเรานั้นดีที่สุดเราจะไปเห็นคุณค่านะเมื่อเราไปเห็นอะไรไม่ดีแล้วที่เราผิดพลาดไปแล้วเราจะรู้ว่าไม่ดีเลยแต่คนไทยเราก็คิดว่าเมืองอื่นเจริญกว่าเมืองเราไม่เจริญหรอกโยมไม่เจริญหรอกไม่ต้องไปดูหรอกมันเจริญแต่วัตถุแต่ด้านจิตใจเขาไม่เหมือนคนพุทธหรอกฉะนั้นตอนนี้เขาก็เริ่มสนใจศาสนาอื่นว่าวิธีการสงบใจจะทำอย่างไรเพราะวิธีของเขานั้นอ้อนวอนไม่สำเร็จแล้วคนหนึ่งอาตมาเป็นคนชาวอังกฤษเข้ามาที่วัดเขาเป็นโรคเหน็บชาเราก็บอกว่าคุณเข้าวัดได้ยังบอกเข้าเขาเข้าแล้วใบโบสถ์แล้วทำทุกอย่างที่พระเจ้าสอนสวดมนต์อ้อนวอนหมดแล้วแต่โรค ก็ยิ่งเป็นขึ้นแต่คุณไปหาพระของคุณแล้วยังไปแล้วพระผมทำตามพระทุกอย่างแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยเมื่อก่อนผมเป็นคนแข็งแรงตอนนี้ผมแย่ลงแต่งานการก็ทำดีแต่ว่าสุขภาพจิตใจเขาไม่ดีเขาก็คิดมากพอเข้าวัดแล้วทำอะไรไม่ได้อ้อนวอนอะไรไม่สำเร็จเขาก็เลยต้องไปกินเหล้าดับอารมณ์ก็บอกว่าบอกทางเราก็มีอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาใจได้คือทำสมาธิเขาบอกถ้าฉันทำสมาธิตามคุณถ้าฉันเกิดเป็นโรคมากขึ้นจะต้องโทษว่าสมาธิไม่ดีนะเหตุผลของเขาบอกไม่สมาธิไม่มีอันตรายกับใครคนไม่ทำสมาธิก็ตายได้เจ็บได้เป็นอัมพาตได้เขาก็เลยลองทำสมาธิเขาก็ทำแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้เขาก็ทำมาเรื่อยเลยถามเพื่อนพอมันอยู่ไกลกันเขาถามบอกยันนี้เขาก็ยันนั่งขึ้นเราบอกให้นั่งวันละ15 นาทียันนี้เขานั่งขึ้นชั่วโมงเขาพยายามจะนั่งให้ถึงชั่วโมงเพราะเขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาลองหมดแล้วทำสุขทั้งโลกเขาลองมาแล้วแต่เขาไม่มีความสุขอาตมากลัวว่า
พอไปอยู่ที่โน่นแหละตมาก็ห่วงคนไทยจะไปกลัวคนไทยจะไปวิ่งเอาของฝรั่งมาหมดจะตายเลยพอเห็นคนไทยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้นกลัวจะไปเอาเปลือกเข้ามาแก่นตัวเองจะทิ้งไปมันนึกถึงว่าโอ้แต่คนไทยยังโชคดีมีวัดกรรมฐานมีญาติโยมที่สนใจวิธีทำปฏิบัติแนะนำลูกหลานให้สงบก็ยังสบายใจหน่อยไม่งั้นเมืองไทยก็จะต้องขายโบสถ์กินอีกมันขายเพราะอะไรมันไม่มีคนเฝ้าไม่ใช่เขาจนหรอกเขารวยกว่าเราแต่เขาไม่มีคนเฝ้ามันก็ต้องขายให้เป็นกิจการอย่างอื่นไปอันนี้จึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นหลักจิตใจได้ดีที่สุดที่คนเราไม่รู้ก็นึกก็อยากนึกว่าความเจริญนั่นคือความฉลาดแต่หารู้ไหมความเจริญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้แย่ลงให้เลวลงให้เสื่อมลงเอาที่ลองเด็กๆเนี่ยตอนก่อนพ่อแม่ก็ควบคุมได้ไปโรงเรียนมาโรงเรียนพูดสอนอะไรก็เชื่อพอโตมาเข้านะเข้าเริ่มไปคบเพื่อนแล้วไปเที่ยวแล้วไปดิสโก้แล้วไปหาเพื่อนมากขึ้นพ่อแม่ว่าอะไรก็โกรธพ่อแม่ไม่เชื่ออยากจะออกนอกบ้านอย่างเดียวการเรียนก็แย่ลงตกต่ำลงไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วครูเตือนก็ไม่ได้พ่อแม่เตือนนั่นเขาเริ่มเลวลงเพราะอะไรเพราะเขาไปคบสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อก่อนว่าง่ายเรียนเก่งเมื่อก่อนดีเมื่อก่อนว่าง่ายเรียนอะไรก็ดีแต่พอเขาเปลี่ยนจิตใจไปสู่ความเจริญแบบนั้นเขาแย่ในการด้านจิตใจลงเราจะเห็นทันทีว่าเด็กของเราแย่ลงเพราะอะไรเพราะไปเอาความเจริญทางวัตถุมาเมื่อก่อนจิตใจดีแต่เดี๋ยวนี้จิตใจไม่เอาซะแล้วก็จะเห็นทันทีว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กดีเรียนหนังสือก็เก่งขยันทำการบ้านพ่อแม่ว่าอะไรก็เชื่อแต่ตั้งแต่เขาไปเอาความเจริญทางวัตถุไปเที่ยวไปเต้นไปข้างนอกนี่เขาแย่ลงก็จะรู้ว่าเด็กเราของเราเริ่มแย่แล้วเสื่อมแล้วอันนี้เป็นเครื่องวัดตัวเองก็ได้สำหรับเด็กๆนักเรียนแต่ว่าโดยมากคนเราพอเริ่มโตแล้วก็จะเชื่อความคิดตัวเองจะไม่เชื่อความคิดคนโตอันนั้นคนที่ไม่เชื่อความคิดของผู้นำก็จะทำให้ตัวเองเดินทางไม่ถูกก็ถึงว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถือไปเถอะไม่ใช่เป็นของงมงายพุทธศาสนาเราเนี่ยเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าคนแก่นี่โง่คนแก่โง่งมงายไปหลับตาเข้าวัดมองเห็นคนแก่นี่เข้าวัดมันไม่เห็นเจริญตรงไหนแต่เมื่อก่อนเขาก็เป็นเด็กเหมือนเราเราก็มองคนแก่อย่างนั้นแหละตอนเป็นหนุ่มสาวเราก็มองคนแก่พ่อแม่เข้าวัดแบบประเภทไม่รู้อะไรแก่แล้วไม่มีทางไปก็ไปอยู่วัดเรามันคนสมัยใหม่เราไม่ใช่โง่อย่างนั้นไม่ใช่งมงายอย่างนั้นแต่พอเวลาคนคว้าไปแล้วพุทธศาสนาเนี่ยพอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคนคว้าไปแล้วเนี่ยคนคว้าพุทธศาสนาไปถึงแก่นปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันมีของดีทั้งนั้นเลยโอ้ไอเหล่านี้โง่เองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยไม่โง่หรอกจิตใจของเขาฉลาดแต่ไอเรามันโง่เองเราไปนึกว่าคนแก่ไม่รู้ที่ไหนเรามันไม่รู้เองเพราะเรามันหลงผิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยพอคนไปแล้วจะรู้ว่าตัวเองโง่คนที่เป็นผู้นำผู้เฒ่าผู้แก่นั้นไม่โง่ฉลาดแต่คริสตศาสนาที่เขาค้นคว้าในยุโรปเนี่ยเขาค้นคว้าพวกเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนโง่คนถือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคนโง่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นผู้นำโลกมาตลอดทำให้โลกเจริญมาตลอดคนเอเชียนี่พวกนี้เป็นคนโง่พวกเขาเป็นพวกฉลาดมากแต่พอเด็กรุ่นใหม่ในศึกษามหาวิทยาลัยค้นคว้าไปค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาไม่มีอะไรเลย
พอเขาเรารู้เรื่องธรรมะเข้ามาจริงๆเขาบอกคนของเขาโง่ต่อคำสอนไม่รู้จริงมาสอนเขาผิดโอ้คนที่ถือพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีเหตุผลพอเขาค้นคว้าไปแล้วเขาเห็นว่าพวกเขาไม่ฉลาดในด้านอุบายในเรื่องศาสนาเขาเห็นเขาค้นคว้าไปแล้วเห็นคนเฒ่าคนแก่ของเขาโง่เขาก็เลยไม่อยากโง่ตามเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยอย่างพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเป็นไปได้หรือคนพระเจ้าสร้างโลก7วันสำเร็จเนี่ยเป็นไปได้หรือเขาเริ่มค้นคว้าไปมันไม่จริงเขาค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการใครสร้างเกิดจากสิ่งเกิดจากธรรมชาติที่เป็นผลกระทบจากดวงพระอาทิตย์ขึ้นลงมาอะไรเงี้ยเกิดจากธรรมชาติที่มันก่อตัวขึ้นมาเงี้ยภายในแกนกลางของโลกเนี่ยยังมีไฟร้อนและอุอยู่แต่โลกนี้ข้างนอกเย็นแต่ข้างในยังร้อนอยู่ถ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าจะต้องสร้างบุคคลให้ดีให้เท่ากันไม่มีคนเจ็บคนป่วยเขาคิดทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้ามาแต่แน่ถ้าเขาเลยเห็นว่าพวกเขาเป็นคนโง่ในเรื่องศาสนาซึ่งสอนไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยแต่เมื่อก่อนที่เขาไม่ค้นคว้าถึงแก่นศาสนาเขาจะมองพวกเราโง่มองปู่ย่าตายายฉลาดแต่พอเด็กรุ่นใหม่ค้นคว้าแล้วมองปู่ย่าตายายไม่ฉลาดเลยงมงายมาตลอดเชื่อผิดๆมาตลอดเขาอ้างก็เชื่อมาแต่พุทธศาสนาเราเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพราะเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนเมื่อก่อนคิดว่าปู่ย่าตายายสอนเราแบบประเภทต้องการให้เราเชื่อต้องการให้เรางมงายแต่พอเราค้นคว้าไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ค้นคว้าไปแล้วโอ้พุทธศาสนาสอนให้พิสูจน์ได้ไม่งมงายเลยเราโง่เองปุญญาตยายฉลาดเหลือเกินนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินนึกถึงปุญญาตยายแต่ก่อนช่างเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความฉลาดอย่างก็คิดศาสนาเข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราชขอให้พระองค์จงนับถือพระเยสพระเจ้าเถอะพระเจ้าจะโปรดให้คนไทยมีความเจริญมีความสุขขอให้พระเจ้าไปดินเข้ารีดพระนารายณ์บอกว่าข้าพระเจ้าก็จะถือในเมื่อพระเจ้าบันดาลให้ข้าพระเจ้ามีความศรัทธาถ้าพระเจ้าดีจริงพระเจ้ามีจริงพระเจ้าก็จะบันดาลให้ข้าพระเจ้าเนี่ยศรัทธานับถือเองเขาว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าบันดาลได้จริงก็จะต้องบันดาลให้ข้าพระเจ้าศรัทธาเริ่มใส่ไปเองคือไม่ต้องมาขับกันก็ให้รอให้พระเจ้าบันดาลพ้นที่สุดพระเจ้าก็ไม่บันดาลให้พระนารายณ์เชื่อสักทีก็เลยคนไทยเราก็เลยไม่เป็นไม่เข้ารีดเพราะมีเหตุผลพระเจ้าเป็นดินฉลาดในการหาอุบายออกถ้าพระเจ้ามีจริงถ้าพระเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์บันดาลคนได้จริงก็ต้องบันดาลให้ข้าพระเจ้าเลื่อมใสเข้ารีดไปเองผลที่สุดก็ไม่เข้าเพราะไม่ได้บันดาลอะไรได้คือของเราดีอยู่แล้วนักเรียนนักศึกษาขอให้สนใจอย่างเดียววัฒนธรรมประเพณีปู่ย่าตายายที่สอนให้รู้จักเลี้ยงดูเคารพกันเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้เคารพมากกว่านี้ให้เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ให้เชื่อคุณธรรมมากกว่านี้เราจะมีความสุขความเจริญมากกว่านี้แล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีอาตมายังบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรอวดเขาเลยคนทั่วโลกอยากมาดูคนไทยในประเพณีวัฒนธรรมไอ้โทรทัศน์ของ BBC ของอังกฤษไปออกทีแรกก็ออกแต่ข่าวดีๆเมืองไทยมันไม่รู้ว่าเอายังไงมันมาถ่ายไอ้พัดพงไปได้พัทยาไปได้ไปเอาคนถ่ายสัมภาษณ์ตอนที่มันไปเต้นในดิสโก้ในพับนะมันเขียนก้นตัวเองอะอะไรเวลคัมอะไร

ผู้หญิงไม่มีผ้านุ่งเลยก็เขียนก้นตัวเองก็เต้นมันก็ไปถ่ายโทรทัศน์ที่โน่นที่ไปสัมภาษณ์เมืองไทยเอาเด็กขายอะไรต่ออะไรยากจนขายลูกสาวอะไรต่ออะไรมีหากินทางนี้คนแก่สองคนตั้งใจจะมาฮอลิเดย์เมืองไทยบอกไม่มาเลยพอรู้เมืองไทยมีพวกนี้ไม่มาเลยโอ้โหคนไทยในเมืองโน้นบอกแทบจะเอาหัวแทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินเหมือนกันฉันอายเขาเหลือเกินนี่ฉันเป็นคนไทยแล้วก่อนใครๆก็ชมคนไทยดีพอตั้งแต่ไอ้ข่าวนี้ออกไปถึงโน้นคนอังกฤษเจอก็ถามเมืองไทยทำไมเป็นอย่างนี้เหรอผู้หญิงอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยทำไมผู้หญิงใจง่ายเหรออย่างเงี้ยบอกก็แทบจะเอาผ้าคลุมหัวเดินอายคนอังกฤษคนแก่เคยศรัทธาเมืองไทยอยากจะมาหาความสงบเมืองไทยพอรู้งี้ไม่มาเลยไอ้ที่มาทุกวันที่ฝรั่งมานี่พวกฝรั่งประเภทเลเบอร์มาเท่านั้นเลยผู้ดีเขาก็ไม่อยากมาพอมารู้งี้เขาไม่มาแต่เราก็นึกว่าฝรั่งคงจะนิยมคนไทยแต่ที่ไหนที่ฝรั่งมาฝรั่งเลเบอร์ฝรั่งทำงานหนักๆทั้งนั้นมาเที่ยวเพราะมันเบื่อสังคมคนไทยก็นึกว่าฝรั่งรวยตามฝรั่งไปดีกว่าพอกลับไปก็ไปทำงานหนักอีกนึกว่าจะได้ไปเป็นคุณนายไหนพวกนั้นมันก็มาได้มันครบสังคมกับเราได้ถ้าผู้ดีมันก็ไม่มาคบกับเราผู้ดีพอได้เห็นยินข่าวนี้ไม่อยากมาเมืองไทยเลยเขาอยากได้วัฒนธรรมประเพณีที่เคร่งครัดที่เห็นผู้หญิงมีระเบียบเรียบร้อยผู้ชายมีระเบียบเรียบร้อยถ้าเราคนไทยเรารักษาวัฒนธรรมนี้ได้ไม่ต้องโฆษณาเลยทั่วโลกอยากมาดูความเคร่งประเพณีของคนไทยเพราะพวกเขาไม่มีของดีให้ดูแล้วผู้หญิงผู้ชายเขาไม่มีระเบียบวินัยให้ดูแล้วเขาอยากดูของแปลกๆดูของเก่าๆแต่นี่เราไม่รู้คนไทยก็พยายามพัฒนาให้ความเจริญให้คนอื่นเขาดูแต่ที่จริงของเขามีหมดแล้วมันเสื่อมไปแล้วอาตมาบอกว่านี่นะเมืองไทยนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมี2จุดเท่านั้นแหละคุณจะเข้าใจว่าเป็นทั้งประเทศมันมีแค่พัดพงกับพัทยาเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศไทยไม่รู้เรื่องหรอกว่างั้นเขาบอกเหรอเขาเข้าใจผิดต้นนึกทั้งประเทศเลยบอกเมืองไทยนะโทรทัศน์ไม่เหมือนเมืองนี้หรอกนะว่างั้นเขาไม่มีภาพโป๊ออกหรอกบอกหรือเขาก็สนใจหรือไม่มีหรือเขาก็อยากจะดูไอ้ของที่มันแปลกๆแต่เราก็จะไปเอาของเขามาตามเรื่อยแล้วบอกคนที่วัดสังฆทานนะนั่งสมาธิกันเป็นพันๆคนนะเขาก็ตื่นคนที่วัดนะนั่งสมาธิกันคนไทยยังรักสงบอยู่นะเขาก็เป็นของที่แปลกของเขาเหมือนกันเนี่ยแต่นี่มันเมืองไทยเราไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกแห่งมันก็เลยไม่เป็นจุดดึงดูดถ้าทำอย่างนี้ทั่วประเทศไทยนะอาตมาว่าใครๆก็อยากมาเมืองไทยความสงบนี่ใครอยากได้นะโยมนะไม่ใช่ว่าพวกคนชาติอื่นไม่ต้องการเพราะหัวใจคนของเขาเนาะมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบมันมีแต่ปัญหาหัวใจเขาถ้ารู้ว่าที่ไหนสงบเขาต้องไปหาแน่นอนเหมือนอย่างพวกที่พระฝรั่งมาบวชเนี่ยก็เขาสิ้นสุดแล้วถึงความไม่สงบเขาไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่สงบเขาเลยต้องมาบวชมาปฏิบัติเพราะเขาคนแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาสงบได้ความจริงความสงบนี่ใครๆก็ต้องการนะความสุขเนี่ยขอให้ได้จริงใครๆก็เอาแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยต้องใจสงบไม่ใช่ความสุขที่คิดโน่นคิดนี่ทีนี้คนเราไม่รู้ความสุขนั้นอยู่ที่ไหนก็จะดิ้นรนหาความสุขข้างนอกกันเรื่อยไปสมัยยังว่าโชคดีแล้วคนไทยที่มีความเจริญทางด้านจิตใจแล้วก็สิ่งอันนี้ถ้ามีไว้เท่าไหร่ก็คนไทยก็ยังมีความสุขมากเท่านั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่สอนให้เห็นความจริงสอนให้พิสูจน์ได้เพราะหลักศีลธรรมนี่เป็นหลักพิสูจน์ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงาย

แต่คนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ถึงคนที่ไม่เข้าใจนั้นเพราะไม่เคยพิสูจน์เลยอย่างเหมือนสมาธิเนี่ยเขาบอกว่านั่งแล้วจะเป็นยังไงนี้เราไม่เคยนั่งเราก็เป็นไปได้หรืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรามานั่งจริงๆเราก็เป็นไปได้อ๋อมันรู้ได้จริงๆสงบได้จริงๆรู้ได้เห็นได้เห็นได้นรกสวรรค์ที่ใจมีจริงๆแต่เมื่อก่อนทำไมไม่เชื่อทั้งที่มีนรกสวรรค์ในใจแต่พอเราไม่ได้เคยน้อมเข้าไปปฏิบัติที่ใจไม่เคยสงบไม่เคยรู้เรื่องตัวเองมากเท่านั้นเองคือไปรู้แต่ข้างนอกมาก

ใจแต่พอเราไม่ได้เคยน้อมเข้าไปปฏิบัติที่ใจไม่เคยสงบไม่เคยรู้เรื่องตัวเองมากเท่านั้นเองคือไปรู้แต่ข้างนอกมากการที่เราต้องเคร่งวัฒนธรรมประเพณีของเราดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นเหมือนพ่อแม่เนี่ยเรายิ่งรักยิ่งเคารพพ่อแม่มากเท่าไหร่พ่อแม่ว่าเราเหมือนยาหอมเหมือนมีความสุขเหมือนว่ารักเราเตือนเราครูบาอาจารย์ว่าเราเท่าไหร่เรายิ่งรักครูบาอาจารย์มากเท่านั้นเพราะเขาห่วงใยเราเพราะเรามีความเคารพมันจึงน้อมใจไปแบบนั้นแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะพ่อแม่เตือนเราก็เหมือนทำให้เราลำคาญทำให้เราลำบากใจไม่อิสระอะไรเพราะความเคารพไม่มีมันเกิดความไม่สบายใจเนี่ยเมื่อถูกพ่อแม่เตือนครูบาอาจารย์เตือนเราก็เหมือนว่ารังเกียจเราแต่ถ้าคนเรามีวัฒนธรรมประเพณีรู้ปัญหานี้รู้คนที่เตือนเราคือคนรักเราห่วงเราไม่มีใครดีเท่ากับครูบาอาจารย์เราไม่ใครมีใครดีเท่ากับพ่อแม่เราเพราะไม่มีใครห่วงเราเลยไอ้การเสี่ยมสอนในการตักเตือนกลายเป็นของดีไปเป็นของขวัญของเราไปแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นไอ้การตักเตือนของพ่อแม่การตักเตือนครูบาอาจารย์กลายเป็นย่ำจี้ช้ำชัยหน้าลำคาญไปซะแล้วไอ้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้ของดีเมื่อสมัยก่อนก็กลัวนะโอ้ยจะเถียงพ่อเถียงแม่นะบาปนะตายมือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มไอ้เชื่ออย่างนี้ก็ทำให้เด็กว่าง่ายไอ้คำนี้ที่จริงเราก็นึกว่าคนโตมาขู่เราไอ้มือเท่าตีพ่อตีแม่มือเท่าใบตาลปากเท่าลูกเข็มเนี่ยสอนมาตั้งแต่อาตมาเกิดมาพอโตขึ้นมาเราก็คนสงสัยเขาหลอกเด็กสงสัยเขาหลอกเด็กเขาขู่เด็กแต่เรื่องคำพังเผยเนี่ยพูดกันแล้วพวกพระกรรมฐานพวกโยมเข้ามาเขานั่งเขาไปเห็นจริงๆไอ้คนที่ตีแม่นะเคยนั่งไปอยู่ที่ชุมพรนะผู้หญิงเด็กคนหนึ่งคนนี้ดุมากเป็นคนเพชรบุรีไปอยู่ชุมพรเขาดุพ่อดุแม่เขาเป็นคนโมโหร้ายพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่เพราะเลยพูดเรื่องน้ำอะไรมะนาวไม่มีน้ำอ่ะมะนาวเดินห้าน่ะพูดเสร็จแล้วเขาก็มานั่งสมาธิตอนนั้นตมาไปอยู่ที่ชุมพรเขาก็กลางคืนเขาก็มานั่งกันที่หน้าถ้ำพวกชาวบ้านเขาก็พวกเถ้าแก่สวนยางเขาสนใจแล้วก็เป็นคนเสียสละเอารถไปรับพวกชาวบ้านมานั่งเสียสละขับรถไปรับมาเพื่ออยากจะให้รู้เหมือนตัวเองรู้ไอ้ตัวเองเชื่อแล้วตอนนี้ชาวบ้านเชื่อก็ขับรถไปรับมาไอ้เด็กคนนี้ไม่รู้มาไงเขาได้เขาชวนมาเป็นคนด่าพ่อด่าแม่เป็นคนไม่เคารพพ่อแม่พอมานั่งแล้วมันเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิมันร้องโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงโอ้ยมันร้องหลับตาร้องอ่ะร้องน้ำตาไหลมันก็ร้องเจ็บจริงเจ็บจริงร้องเสร็จแล้วพอออกมาสมาธิก็ถามเป็นไงบอกเขาเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองบอกมันมีปากยาวเนี่ยมาทิ่มในหัวใจเขาเลยบอกมันปากแบบลูกเข็มเนี่ยบอกไอ้ปากแหลมนั่นอ่ะมาทิ่มในหัวใจเขาเจ็บมากเลยเขาจึงต้องร้องบอกมันเจ็บใจจะขาดเลยว่างั้นเขาเห็นเลยว่ามันมีไอ้แบบเหมือนเปรตอ่ะเป็นปากแหลมแล้วไอ้ปากแหลมมาทิ่มฝังในหัวใจของเขาเจ็บมากเลยแล้วพอหลังเขาก็มานั่งเรื่อยนะพอนั่งไปเขากลายเป็นคนที่ไม่ด่าพ่อด่าแม่เป็นคนเคารพพ่อแม่เป็นคนไม่ว่าใครเลยเปลี่ยนนิสัยไปได้เขาเห็นว่ามันมีจริงๆเปรตเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยเป็นเปรตตัวเขาเป็นเปรตตั้งแต่ยังไม่ตายไอ้มือเท่าใบตาลพวกอะไรเนี่ยพวกพอปฏิบัติกรรมฐานมันมีจริงๆไอ้เด็กที่ตีพ่อตีแม่ตายแล้วมือเท่าใบตาลมันเป็นเท่าใบตาลตั้งแต่ยังไม่ตายปากเท่าลูกเข็มมือเท่าแสดงว่าไอ้คนปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเห็นมาก่อนแต่เขาเอาเรื่องนั้นมาพูด

กลายเป็นเรื่องเพิ่งเผยไปมึงจะตีพ่อดีแม่นะด่าพ่อด่าแม่ปากเท่าลูกเข็มมือเท่าใบตาลแต่เรื่องนี้ผู้มีญาณผู้มีฌานไปเห็นมาแล้วว่าพวกเปรตที่ด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่พอเอามาเล่ามานั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนปู่ย่าตายายขู่เด็กให้กลัวหาว่าเรื่องเลวไรแต่ความจริงสิ่งพื้นนี้เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงไอ้ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยปากเท่าลูกเข็มตีมือตีมือเท่าใบตาลนี่มันเป็นเรื่องของเปรตแล้วมันมีจริงๆสภาพจิตใจที่คนตอนยังไม่ตายก็มีตายไปแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะเขาพิสูจน์เห็นพวกนี้มันเป็นปัจจตังที่เห็นเฉพาะตนถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นไอ้เด็กคนนั้นถ้าหากว่ามันไม่ปฏิบัตินะมันก็ด่าแม่ยันตายเพราะมันเป็นคนโทสะจริตมันก็ต้องด่าพ่อด่าแม่โมโหอมิตรไล่กลับฟันเลยแม่ต้องวิ่งออกจากบ้านพอมานั่งกรรมฐานจึงได้เห็นว่าคนในละกุลพ่อแม่นี่เป็นเปรตแน่นอนเขาเห็นตัวเองเขาจึงได้เยอะถ้าใครมาบอกเขาไม่เชื่อยังโชคดีที่เขามานั่งสมาธิไอ้ที่เขาเขียนอะไรต่ออะไรไว้ตามฝาผนังเรื่องเปรตเรื่องนรกนรยมมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นมาก่อนเขาเอาเรื่องจริงมาเขียนโยมมันกลายเป็นนิทานไปคนไทยเมื่อก่อนไม่มีการโกหกโกหกไม่เป็นแต่นอกก็เล่านิทานสนุกแต่ว่าถ้าเรื่องปฏิบัติเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องจริงหมดคนแต่ก่อนโกหกไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะโกหกเพื่ออะไรเพราะคนสมัยก่อนไม่ค่อยหลอกลวงไม่ค่อยลบโมโทสันเหมือนคนเดี๋ยวนี้ถูกต้มตุ๋นอะไรก็ไม่มีแต่มากก็จะเอาเรื่องจริงๆมาสอนลูกสอนหลานเรื่องที่เห็นด้วยตาตัวเองเห็นจากปู่ย่าตายายมาเนี่ยอาตมาไม่เชื่อความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนก็ไม่เชื่ออย่างที่เคยเล่าว่าไปเที่ยวทุรงอ่ะไปที่เขาบอกถ้ำอุจุนี่นะถ้ำอุจุที่เมืองการเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆน้ำนี่ก็แห้งได้ขึ้นได้แห้งได้เพราะงั้นเราบอกเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้น้ำแห้งได้ขึ้นได้ก็น้ำทะเลเท่านั้นนะไอ้เรามันก็ไม่ใช่เชื่อคนง่ายผลสุดอาตมาไปเที่ยวทุดงเดินเข้าไปในป่าเดินหลงป่าไปก็เพื่อจะไปถ้ำอุจุให้ได้หลงไปวันก็คืนหนึ่งเดินไปโอ้โหจะไปถึงนี่ลำบากอดข้าวในป่าเพราะมันหลงก็พยายามจะไปให้ถึงถ้ำอุจุสมัยก่อนมันไม่มีทางรถนะมีแต่ช้างเสือช้างช้างสมัยก่อนมันไปป่าพอไปถึงตรงถ้ำอุจุไปอยู่ที่ศาลาก็ทำศาลาไว้แล้วก็สำหรับพวกกะเหรี่ยงจะขึ้นไปไหว้พระก็ไม่มีบ้านคนห่างบ้านคนเยอะไปตรงห้วยเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำธรรมะก็โหน้ำไม่มีจะเอาน้ำขึ้นไปบนภูเขาก็คุยน้ำขึ้นคุยน้ำแล้วก็ใส่กระติกไปฉันข้างบนถ้ำไปนอนพักมาโน้นน้ำไม่มีหรอกน้ำในห้วยเนี่ยแห้งเดินไม่ถูกเลยต้องคุยในนั้นนะจึงจะมีน้ำคุยในก้นห้วยเสร็จแล้วก็พอขึ้นไปนอนบนถ้ำประมาณสักชั่วโมงไปเที่ยวถ้ำก็เรียบแล้วก็พักนอนก่อนเห็นถ้ำมันเย็นดีพอตื่นขึ้นมาก็ลงมาข้างล่างพอลงมาน้ำไหลเต็มห้วยเลยน้ำใสสะอาดเดือนเมษาเดือนมีนาเนี่ยไม่มีฝนตกหรอกน้ำเต็มห้วยเลยลาขากลับเนี่ยต้องเดินข้ามห้วยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยขุดน้ำไม่มีพอขากลับน้ำไหลเต็มห้วยเลยเขาแสดงให้ดูได้นะพวกเทพารักษ์เนี่ยเราถ้าเราใครมาเล่าเราก็ไม่เชื่อเราไปเห็นเองอะยิงเที่ยวสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันเป็นของอัศจรรย์ได้แต่ของพวกนี้จะอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะไม่อยู่กับสิ่งที่เจริญพวกเทพารักษ์ในถึงว่าที่ไหนเยือกเย็นที่ไหนมีป่ามีถ้ำที่นั่นจะมีเทวดามีอะไรอยู่มากเพราะธรรมชาติมันสิ่งทำให้เกิดสิ่งพวกนี้อยู่ได้แต่ที่ถ้าทำเป็นวัตถุเจริญแล้วทุกวันนี้ทำไมคนเราจึงไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าวัตถุมันเจริญมากขึ้นพวกเทวดาทั้งหลายก็หนีร่นไปหมดจะไม่อยู่กับสิ่งวัตถุเจริญ
ตอนนั้นพระสมัยก่อนที่ต้องอยู่ป่าอยู่ถ้ำปลูกป่าอยู่อะไรเงี้ยนี่เราไปเห็นอ๋อเทวดามีอยู่ได้กับธรรมชาติบันดาลให้เป็นธรรมชาติคือมันได้ให้น้ำไหลเต็มห้วยเราต้องเดินข้ามห้วยขึ้นไปไม่มีน้ำลงมาน้ำเต็มเขาแสดงให้เราดูเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่เราไม่ไปเห็นด้วยตาเราก็ไม่เชื่อสิว่าธรรมชาติมันเป็นไปได้เขาบันดาลได้แต่คนเราจะไปค้นหากันพบหรือไม่เท่านั้นเองของบางอย่างก็เป็นไปได้ดังนั้นปู่ย่าตายายเมื่อก่อนเขาเจอยิ่งกว่าเราเขาเจอความจริงยิ่งกว่าเราเขาเจอจากสิ่งที่ไม่เห็นตัวถึงวิญญาณกันได้เข้าถึงวิญญาณกันได้เพราะอะไรเพราะเขาวิญญาณของเขาละเอียดเขาก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดได้คนสมัยนี้วิญญาณมันหยาบก็เข้าถึงวิญญาณละเอียดไม่ได้จะไปพิสูจน์เทวดาวิญญาณละเอียดได้ไงจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้ไงเพราะตัวเองมันวิญญาณหยาบวิญญาณมันติดอยู่กับวัตถุเจริญหมดก็ไม่สามารถจะไปพิสูจน์วิญญาณละเอียดได้คนสมัยก่อนเขาวิญญาณละเอียดใช่ไหมเขาก็สัมผัสกับวิญญาณละเอียดทันทีก็เป็นเรื่องจริงอย่างนี้ทำไมพวกสมาธิจึงเชื่อก็พวกสมาธิเขานั่งจนวิญญาณละเอียดเองเขาไม่ฟุ้งซ่านอะไรเขาก็ไปสัมผัสกับวิญญาณได้เขาก็เชื่อว่ามันมีจริงเทวดามีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะใจเขาละเอียดไอ้ที่เราไม่เชื่อเพราะใจเราหยาบใช่ไหมเรามันไม่เชื่อมันคัดค้านอยู่มันไม่เห็นจริงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกใจความเชื่อหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งทำความเห็นหลายๆอย่างที่ทำให้เราเชื่อถ้าเราไม่เห็นเราก็เชื่อไม่ได้สิ่งพวกนี้เพราะของเขาเล่าว่าเพราะเรายังไม่เห็นเขาเล่าว่าเป็นอย่างนั้นก็เล่าเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นเราจะเชื่อได้ไงพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อของที่ไม่เห็นอีกถ้าเชื่อกลายเป็นคนงมงายพอเราไปเห็นจริงใช่แล้วแต่ก่อนเราไม่เชื่อพอเราเห็นเราก็ยอมรับว่าจริงคือเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ถือว่าเชื่อไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันต้องเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ของหลักวิทยาศาสตร์อย่างพุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้พุทธเจ้าค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกพุทธเจ้านั่งสมาธิทำจุดศูนย์กลางกายได้เท่าเข้าถึงพระนิพพานได้คือจุดนั้นจะเมตตาคนทั้งโลกเลยจะเมตตาคนทั้งโลกจะมีความสุขที่สุดคือเข้าจุดศูนย์กลางเขาเรียกว่านิวเคลียร์นิวเคลียร์แปลว่าจุดศูนย์กลางพระเจ้าเข้าถึงนิวเคลียร์ก่อนที่สุดในโลกตัวที่สุดตอนหลังนี่ไอน์สไตน์เนี่ยมาค้นนิวเคลียร์พบแม่แร่ธาตุต่างๆสสารต่างๆเนี่ยเอามารวมเป็นจุดนิดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางได้จะมีพลังมหาศาลจะมีพลังที่จะไปทำดินน้ำไฟลมพลังที่จะรักษาโรคได้พลังนิวเคลียร์เนี่ยถ้าใครทำได้ค้นหาได้จะมีพลังมากที่สุดในโลกไอน์สไตน์มันคิดทางโลกได้ค้นหานิวเคลียร์ได้เป็นคนแรกแต่ตอนหลังเขาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาไอน์สไตน์ยอมรับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเก่งจริงๆค้นหาธรรมชาติได้ก่อนคนอื่นพุทธเจ้าสามารถค้นสสารต่างๆได้ก่อนคนอื่นรู้เซลล์ในร่างกายหมดเลยรู้เซลล์ในร่างกายทุกสัดส่วนว่ามีเซลล์ในร่างกายนี่มีอะไรตั้งแต่ผมขนเล็บผนังเยื่อม้ามพังผืดตับไตไส้พุงพุทธเจ้าค้นเซลล์ในร่างกายได้ก่อนไอน์สไตน์ต้องหลายพันปีแล้วก็ค้นนิวเคลียร์ได้คือจุดศูนย์กลางมีพลังมากพุทธเจ้าจึงมีพลังมากเพราะท่านค้นได้ก่อนคนอื่นตอนหลังไอน์สไตน์มาค้นพบจึงรู้ว่าพุทธเจ้ามาก่อนแล้วพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่เพิ่งจะค้นพบแต่จึงได้ยอมรับนะยอมรับพุทธเจ้าแต่นิ้วเคลียร์ของพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะอันเมตตามหาศาลที่ใครนำไปใช้แล้วโลกจะสงบสุขไม่ลบลาข้าวฟันกัน
แต่นิวเคลียร์ของไอน์สไตน์